0: บนรวมพื้นที่การเกษตรประสบภัยจำนวน 141.50 ไร่เกษตรกร127รายสถานที่ราชการได้รับผลกระทบ6แห่งทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนและศาสนสถานด้านกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะตั้งแต่เวลา0นาฬิกาวันที่26กันยายน2569จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,750 เป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อชั่วโมงจนถึงอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ5นาฬิกาวันที่26กันยายน2569จากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าปัจจุบันพบว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะระดับน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์หรือสะพานแดงระดับน้ำในขณะนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากจากปริมาณฝนที่ตกแช่เป็นเวลานานทำให้ระดับการเตือนภัยขยับจากสีเหลืองและสีส้มขึ้นมาแตะระดับสีแดงโดยวันนี้เวลา 20:40 นาทีนะคะระดับน้ำที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์หรือสะพานแดงนั้นอยู่ที่ 1.88 เมตรทางด้านปภ.ก็เตือนน้ำท่วมหลังระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ริมคลองชุมชนสะพานแดงซอยรังสิตนครนายก 38,000 รังสิตนครนายกนะคะซอย38ซอย40ซอย42ขออภัยค่ะเทศบาลนครรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีรวมทั้งตลาดรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียงระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญให้ระวังไฟฟ้าดูดและก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครก็ลงนามนะคะประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลังเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ส่งผลให้การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะนอกจากนี้นะคะกรุงเทพมหานครยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสามารถติดต่อศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้านได้ที่วัดหลักสี่วัดลาดประเขาวัดเทวสุนทรโรงเรียนประชาภิบาลโรงเรียนวัดดอนเมืองโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจักรถไฟตึกแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ค่ะ
0: ด้านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำทุกหน่วยนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหลายจังหวัดภาคกลางอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันพร้อมให้ประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่โดยขอให้มีการติดตามและเชื่อมการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่เกิดช่องว่างระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงเอลนินโยหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนแล้วก็ภัยแรงนะคะแต่ว่าสำหรับจังหวัดภูเก็ตหากความท้าทายอาจมากกว่านั้นเพราะว่าในวันที่ฝนน้อยน้ำต้นทุนลดลงภูเก็ตยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆนะคะระวังจุดนั้นเกิดน้ำท่วมฉับพลันคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าน้ำจะพอหรือไม่แต่คือภูเก็ตพร้อมแค่ไหนหากต้องเจอกับทั้งน้ำแล้งแล้วก็น้ำหลากในเวลาเดียวกันติดตามในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนินโยจากทีมข่าวNBT ภูเก็ตค่ะ

0: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เบื้องหลังความคึกคักของเมืองมีคำถามสำคัญที่ต้องตอบให้ได้ถ้าวันหนึ่งน้ำที่ภูเก็ตมีไม่เพียงพอกับคนทั้งเมืองจะทำอย่างไรและในทางกลับกันถ้าฝนที่รอคอยตกลงมาอย่างหนักในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงภูเก็ตพร้อมรับมือแล้วหรือยังนี่คือโจทย์ใหม่ของภูเก็ตเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนและความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำแล้งต้องรับมือน้ำหลากก็ต้องพร้อมนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องน้ำประปาแต่คือเรื่องของความมั่นคงของเมืองทั้งเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะและมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีข้อจำกัดแหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำประปาต้องพึ่งพาอ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งบางวาดบางเหนียวดำและคลองกระทะทุกหยดที่อยู่ในอ่างจึงมีความหมายเพราะน้ำเหล่านี้ต้องรองรับทั้งประชาชนภาคธุรกิจโรงแรมร้านอาหารรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่เดินทางเข้ามาในแต่ละปี
1: ก็มีระบบในการดูแลระบบการบริหารการจัดการน้ำสูญเสียโปรแกรมดีมาม่านะครับเนื่องจากว่าน้ำสูญเสียเราถือว่าเป็นการบริหารน้ำในพื้นที่เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเราลดน้ำสูญเสียได้เท่ากับว่าเรามีปริมาณน้ำที่จะไปช่วยชาวบ้านในการบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น
0: หนึ่งในแนวทางที่นำมาใช้คือการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบโมบายเพนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำดิบพื้นที่อำเภอถลางอยู่ที่ขุมเหมืองศรีสุนทรอำเภอถลางมีกำลังผลิต150ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มปริมาณน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะภัยแล้งและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
2: ในอำเภอถลางเรามีโครงการเตรียมโมบายแพนเพิ่มที่คลองเสน่ห์โพอีก1จุดกำลังการผลิต200ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีแหล่งน้ำตกของพระเทวอีก1จุดอยู่ในกำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจอยู่ปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างต้นทุนเราไม่เยอะมีความกังวลเพราะเมืองภูเก็ตเติบโตค่อนข้างเร็วปริมาณนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะจึงมีความกังวลกลัวปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอในช่วงแล้งแต่ทางประปาก็มีแผนรองรับอยู่แล้วเตรียมที่จะก่อสร้างโมบายแพนเพื่อจะเสิร์ฟน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำ
0: ภูเก็ตมีพื้นที่ภูเขาประมาณ 70% เมื่อฝนตกหนักน้ำจึงไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วจากฝนอาจกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันและในบางพื้นที่อาจต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำทะเลหนุนพื้นที่เสี่ยงมีอยู่หลายจุดกระทู้ต้องจับตาพื้นที่บ้านโคกยางบ้านนาดาเดตำบลกำมะลาป่าตองโดยเฉพาะบริเวณถนน200ปีถึงโรงพยาบาลป่าตองต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองภูเก็ตรวมถึงหลายพื้นที่ในอำเภอถลางทั้งหมดนี้ทำให้การรับมือภัยพิบัติต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนฝนตกขุดลอกคูคลองตรวจสอบระบบระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำกำจัดสิ่งผิดขวางทางน้ำ
1: กรณีที่เกิดภัยแล้งจริงนะครับทางประปาเองก็มีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดนะครับเพื่อประสานกับหลายหน่วยงานนะครับเนื่องจากว่าประปาภูเก็ตเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นแห้งเลยเมื่อปี62นะครับซึ่งหลายหน่วยงานก็มีการช่วยกันนะครับด้วยการแจกจ่ายน้ำนะครับส่วนของการประปาเองนะครับจ่ายน้ำด้วยการบริหารแรงดันนะครับเหมือนกับว่ามีการผลักพื้นที่จ่ายน้ำมีการสลับกันนะครับพูดง่ายๆนะครับสลับกันจ่ายน้ำแล้วก็ที่เหลือก็มีการแจกจ่ายน้ำร่วมกันนะครับ
0: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระบบแผนที่ความเสี่ยงที่สามารถดูข้อมูลลงถึงระดับตำบลและหมู่บ้านได้ดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับภูเก็ตต้องติดตามข้อมูลฝนแบบเรียลไทม์ข้อมูลที่เร็วขึ้นหมายถึงเวลาที่มากขึ้นในการเตือนประชาชนและอาจหมายถึงความเสียหายที่ลดลง
1: การรับมือในช่วงของเอลนีโญนะครับก็กับการประปาส่วนภาคสาธารณภัยนะครับก็สำหรับปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นห่วงนะครับเรื่องของปริมาณน้ำที่จะบริการประชาชนนะครับในส่วนของหน้าแล้งอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางประปาก็จะสร้างความเชื่อมั่นด้วยการที่จะตั้งใจในการจัดการและก็บริหารแรงดันให้ได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนทุกคนนะครับในส่วนของการที่จะช่วยการประปานะครับในการประหยัดน้ำระหว่างนี้นะครับเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
0: เอลนิโยอาจทำให้ฝนน้อยลงแต่สภาพอากาศที่แปรปรวนก็ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหายไปบางช่วงน้ำอาจจะน้อยจนต้องประหยัดและบางช่วงฝนอาจมากจนต้องเร่งระบายน้ำนี่จึงเป็นภารกิจของภูเก็ตไม่ใช่เพียงการหาน้ำให้พอแต่ต้องสร้างเมืองที่มีน้ำสำรองเมื่อฝนน้อยมีระบบระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักมีแผนระยะยาวก่อนวิกฤตจะมาถึงเพราะสุดท้ายแล้วความมั่นคงด้านน้ำไม่ได้วัดกันในวันที่ทุกอย่างปกติแต่วัดกันในวันที่ธรรมชาติไม่เป็นใจแล้วเมืองยังเดินหน้าต่อได้
3: มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีอังกา81นะคะย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันย้ำการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ Restoring Trust Managing Transformation A United Nation That Delivers For Allต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าองค์การสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นมาครบ80ปีประเทศไทยเข้าร่วมในวันนี้ไทยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติโดยเริ่มต้นจากการมีความไว้เนื้อเชื่อใจและความไว้เนื้อเชื่อใจนี้ต้องไม่ได้เกิดจากการบังคับนายกรัฐมนตรีเสนอว่าความไว้เนื้อเชื่อใจสามารถสร้างได้จากการรวมกลุ่มย่อยขยายเป็นกลุ่มใหญ่ประเทศที่ไม่เคยมีเสียงก็จะได้รับการส่งเสียงขณะที่สันติภาพเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แค่ปราศจากสงครามต้องมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกทั้งปาเลสไตน์การแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีย้ำกระบวนการภายใต้อันโครสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งไทยสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความพยายามของไทยร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ด้านในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการร่วมเสวนาในหัวข้อ A New Era of Health Workforce Scaling ภายใต้กิจกรรมคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81ระดับสูงว่าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเทศในการลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาลงมาอยู่ที่ประมาณ 28-34 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คนซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG นะคะที่กำหนดไว้ไม่เกิน70ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คนสะท้อนถึงพันธสัญญาอันต่อเนื่องและยั่งยืนของประเทศไทยในการพัฒนางานสาธารณสุขมารดาและการสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมนอกจากนี้ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประเทศไทยยังได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและข้อความคิดริเริ่มในการสร้างศักยภาพด้านการผดุงครรภ์และสุขภาพมารดาร่วมกับประเทศภาคีอาทิสปป.ลาวติมอร์เลสเตเวียดนามเนปาลภูฏานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือและแบ่งปันประสบการณ์ทำงานร่วมกันกับประเทศสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและภาคีการพัฒนาเพื่อสร้างกำลังคนด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับอนาคตและบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการยุติการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดที่ป้องกันได้ทั่วโลก
4: กรมศุลกากรนะคะเปิดเผยผลงานปีงบประมาณ2569ก็สามารถจัดเก็บรายได้แล้วกว่า 630,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 10% ค่ะพร้อมทั้งคาดการณ์นะคะทั้งปีจะแตะระดับ 640,000 ล้านบาทขณะที่ปีหน้านั้นตั้งเป้ารายได้ไว้กว่า 110,000 ล้านบาทค่ะนายพันทองลอยกุนันอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง21กันยายน2569กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวมแล้ว 631,411 ล้านบาทสูงกว่าปีก่อน 57,024 ล้านบาทหรือ 9.9% และคาดว่าทั้งปีจะจัดเก็บได้ประมาณ 640,000 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นรายได้ศุลกากร 112,528 ล้านบาทแล้วรายได้ที่จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น 518,883 ล้านบาท โดยเป็นของกรมสรรพากร 411,131 ล้านบาทกรมสรรพสามิต 56,428 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย 51,324 ล้านบาทนายพันธองระบุว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดได้เกิน400ล้านบาทช่วยประคองรายได้รวมขณะที่ปีงบประมาณ2570ตั้งเป้ารายได้ศุลกากรไว้ประมาณ

0: 116,000 ล้านบาทเนื่องจากอัตราอากรนำเข้าสินค้าหลายรายการลดลงเหลือศูนย์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA
1: ปัจจุบันเนี่ยสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยอัตรากรลงเหลือศูนย์แล้วเราก็มีความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆทั้งอาเซียนจีนทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่นมีหมดละแล้วปีหน้าเนี่ยเอฟต้าจะมีผลอีกก็จะทำให้รายได้ส่วนที่เป็นอากรขาเข้าเนี่ยมาลดต่ำลงผมยกตัวอย่างเช่นรถเนี่ยปัจจุบันรถยนต์ที่อากรเมื่อก่อนเป็นหลักของเรา 80% เนี่ยปัจจุบันรถไฟฟ้าจากประเทศจีนก็เป็นศูนย์อีเวนรถที่เป็นซุปเปอร์คาร์รถพอร์ชก็นำเข้าจากมาเลเซียก็ศูนย์ทั้งสิ้น
0: สำหรับการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าตั้งแต่1บาทนะคะตั้งแต่1มกราคมก็มีสินค้านำเข้ารวม233ล้านรายการจัดเก็บรายได้กว่า 8,000 ล้านบาทค่ะเป็นอากรนะคะเข้าสำหรับสินค้าพัสดุประมาณ 4,300 ล้านบาทและแวตอีกกว่า 3,000 ล้านบาทขณะที่การปรับปรามศุลกากรก็ตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายรวมกว่า 58,000 คดีมูลค่ากว่า 4,750 ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะยังตรวจจับกัญชาที่ลักลอบส่งออกได้ประมาณ59ตันพร้อมเข้มงวดป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้า Made in Thailand โดยเฉพาะเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางและของใช้ในบ้านเรือนค่ะเราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมการรวมตัวกันของนักบินจากทั่วอิหร่านค่ะมาเข้าร่วมงานระดมพลแห่งชาติในกรุงเตหะรานซึ่งก็มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงการเสียสละเพื่อชาติโดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กองทัพอิหร่านนั้นสนับสนุนจัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดข่าวเช้าในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเราสองคนและทีมข่าวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: ข้าพเจ้าจะอธิษฐานและร่วมใจในการ

0: อยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดว่าท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
1: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
1: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
3: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐานนะคะ
1: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือก

0: สิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป

สวัสดีค่ะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ทรงมีพระราชสวนีทำรงรักษาไว้เพื่อให้มรดกอันล้ำค่านี้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยและได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมหาวิทยาลัยสงขลา

0: ครินทร์จึงน้อมนำพระราชปณิธานดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติผ่านโครงการโขนสงขลานครินทร์เพื่อร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่านี้สู่คนรุ่นใหม่ค่ะ
1: ถ้ากระทำผิดมิถูกทำนองครองสุจริตจำเริญสี
2: โขนไม่ใช่เพียงการแสดงที่งดงามบนเวทีหากแต่เป็นศาสตร์และศิลป์ที่หลอมรวมภูมิปัญญาของชาติทั้งวรรณคดีนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์งานช่างและคุณค่าทางจิตวิญญาณของความเป็นไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนับสนุนการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ประชาชนรู้จักในชื่อโขนศิลปาชีพที่ทรงพระราชดำริให้จัดการแสดงด้วยมาตรฐานตามแบบแผนราชสำนักเพื่อเป็นต้นแบบการอนุรักษ์โขนพร้อมทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ต่างๆที่เป็นหัวใจในทุกแขนงของโขน
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชุบชีวิตต้องบอกว่าชุบชีวิตโขนซึ่งจริงโขนเนี่ยอยู่ในสายเลือดคนไทยหรือในหน่วยงานภาครัฐการเรียนการสอนก็มีการสืบทอดอยู่แล้วแต่พระองค์ทรงเห็นว่าโขนเนี่ยได้รับความนิยมน้อยลงนะครับจึงให้เกิดโขนพระราชทานขึ้นมานะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงในครั้งนั้นในครั้งแรกจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปัจจุบันก็เป็นครูฝึกซ้อมนะครับเมื่อปีแรกก็ปี2550นะครับจะเกิดโขนพรหมาสขึ้นมาจนปัจจุบันนะครับใช้คำว่าโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชุบชีวิตแล้วก็ให้เกิดความรักความหวงแหนแล้วก็ได้เผยแพร่การแสดงจัดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย50กว่ารอบซึ่ง50กว่ารอบนี้ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับภาคประชาชนภาคนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาชมโขนก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าก็คือเป็นนาฏกรรมชั้นสูงผมเติมคำว่าสุดนะต้องบอกว่านาฏกรรมชั้นสูงที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นนาฏกรรมประจำชาติของคนไทยนะครับมีความงดงามมีความวิจิตรมีความเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับในส่วนตัวแล้วได้มีโอกาสได้เดินทางไปเผยแพร่ในนามประเทศในนามคนไทย30กว่าประเทศทั่วโลกมีความภูมิใจว่าเราเกิดเป็นคนไทยแล้วมีศิลปะประจำชาติของเราก็คือนาฏกรรมโขนนะครับที่งดงาม
4: ท่านเคยมีพระราชดำรัสกับสมเด็จพระเทพว่าถ้าไม่มีใครดูโขนแม่จะดูเองคำนี้ก็จะเป็นคำที่คนโขนจะรู้กันทั้งประเทศว่าเป็นคำที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากเราก็ต้องทำโขนชนิดนี้แล้วก็ต่อยอดแล้วก็สืบสานไปให้ยาวนานตามที่ท่านได้ตัดเอาไว้ครับการแสดงโขนก็จะมีความพิเศษกว่าการแสดงนาฏศิลป์อื่นๆนะครับโขนเราเป็นมรดกวัฒนธรรมนะครับของมวลมนุษยชาติและก็ปัจจุบันก็ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนะครับโขนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์และก็ปัจจุบันการชมโขนหรือการฝึกโขนนี้ค่อนข้างจะยากแต่ปัจจุบันก็สถาบันการศึกษาก็มีโอกาสได้ส่งเสริมโขนและก็ให้โยคนมาร่วมฝึกโขนโดยเปิดโอกาสนะครับให้เยาวชนที่มีใจรักมาร่วมฝึกและก็ทำให้ศิลปะวัฒนธรรมชุดนี้ก็จะยังคงอยู่กับคนไทยไปอีกแล้วก็โขนในบริบทกับเยาวชนในปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะการเข้ามาร่วมเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องวรรณคดีในการแสดงนะครับจารีตในการแสดงและก็นาฏศิลป์หรือดนตรีที่ประกอบการแสดงนะครับก็จะมีความวิจิตรและก็มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าโขนเราก็เป็นคลาสสิกแดนซ์ที่คู่ประเทศไทยมายาวนาน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะพระบรมราชชนีพระพันปีหลวงท่านเป็นผู้ที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูการแสดงโขนนะคะท่านมองเห็นความสำคัญเหมือนตามที่ท่านพูดว่า

0: ถ้าหากว่าไม่มีใครดูแม่จะดูนั่นคือสิ่งที่ท่านได้ดำริได้ดำรัสไว้ในช่วงที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นมาดิฉันเชื่อว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูโขนเพื่อที่จะนำมาต่อยอดให้ได้เช่นเดียวกันกับสงขลานครินทร์นะคะเราสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของท่านที่ท่านเป็นผู้ที่ทรงฟื้นฟูและทรงอุปถัมภ์จนโขนได้กลายเป็นมรดกโลกนะคะจริงๆแล้วโขนคือการบูรณาการของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงมากทั้งการแสดงท่ารำการแต่งกายดนตรีดุริยางค์ศิลป์คีตศิลป์นะคะนักศึกษาของเราได้บูรณาการการทำงานเป็นทีมการออกแบบการแสดงท่ารำหรือแม้กระทั่งการจัดการเรื่องแสงสีเสียงทั้งหมดเหล่านี้ค่ะมันเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันและก็ฝึกการคิดวิเคราะห์ให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญนอกจากนี้แล้วเราเองมีครูโขนมีอาจารย์โขนที่เชี่ยวชาญ
1: จากพระราชปณิธานในการทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่การน้อมนำมาปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ครูศิลปินและนักศึกษาร่วมกันสืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นผ่านการจัดตั้งโครงการด้านศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในนามโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยมีการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรโขนสงขลานครินทร์จึงคืออีกหนึ่งพลังของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ยังคงมีชีวิตและก้าวเดินต่อไปในสังคมไทยพร้อมสร้างพื้นที่ให้ผู้คนสามารถเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้น
0: ปี2562ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะต้องการที่จะอาจจะตั้งสถาบันสุวรรณภูมิขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งมอนะคะสงขลานครินทร์ของเราทั้ง5เขตแล้วไม่เราต้องการจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นองค์ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเดียวการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สงขลานครินทร์จะต้องดำเนินการในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเรามีโขนสงขลานครินทร์อยู่แล้วพอในปี2562ก็เลยให้โขนสงขลานครินทร์อยู่ภายใต้สถาบันสุวรรณภูมิเพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูและก็ต่อยอดศิลปะมรดกโลกอย่างเป็นทางการค่ะ
2: โขนสงขลานครินทร์เราก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523นะครับกำเนิดตั้งแต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์สมชายพูนพิพัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำมอ.นะครับที่ท่านได้นำโขนเข้ามาให้นักศึกษาได้แสดงที่วิทยาเขตปัตตานีแล้วก็เล่นต่อเรื่อยมาจนปีพ.ศ. 2549นะครับและปัจจุบันผมเป็นรุ่นที่2ที่สืบสานโขนของมอ.หรือโขนสงขลานครินทร์นะครับเราจะมาอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549แล้วก็เล่นเรื่อยมานะครับโขนสงขลานครินทร์นี้เราก็จะนับว่าเป็น2ทศวรรษของการจัดกิจกรรมโขนในมหาวิทยาลัยนะครับโขนสงขลานครินทร์นี้จะเป็นบริบทที่ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีใจรักทางด้านศิลปะการแสดงโขนมาร่วมแสดงโขนและก็มาร่วมฝึกซ้อมซึ่งเป็นนักศึกษาที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาตั้งแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือทางด้านศิลปศาสตร์แต่ไม่ใช่เป็นเด็กที่เรียนทางด้านนาฏศิลป์โดยตรงแต่เขามีใจรักที่จะอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชนิดนี้นะครับจุดมุ่งหมายของมหาลัยเพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่อันทรงคุณค่าของไทยและมาร่วมกันสืบสานนะครับโดยมหาลัยเห็นคุณค่าเลยให้การสนับสนุนการแสดงโขนของสงขลานครินทร์ต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับเรามีกระบวนการสอนและการฝึกซ้อมที่เป็นจารีตตามขนบของการฝึกโขนนะครับถึงเด็กเราจะรำไม่สวยเท่ากับมืออาชีพแต่เราก็จะฝึกซ้อมและก็บูรณาการการแสดงโขนไม่ให้ผิดเพี้ยนจากขนบเดิมนะครับแล้วก็เรามีวิทยากรและครูผู้สอนที่เป็นวิชาชีพโขนเฉพาะที่มาอบรมหรือมาสอนโขนให้กับเด็กๆและพิเศษอีกอย่างหนึ่งเราได้เชิญศิลปินจากกรมศิลปากรที่ท่านมีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญการแสดงโขนนะครับมาร่วมแสดงกับเราและมาถ่ายทอด องค์ความรู้ให้กับเยาวชนและนักศึกษาของเราครับ
1: ในโอกาสครบรอบ35ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีโขนสงขลานครินทร์จึงคือการเฉลิมฉลองผ่านความภาคภูมิใจกับบทบาทการสร้างคุณค่าสู่สังคมผ่านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของไทยประการสำคัญคือเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการจัดแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีบถอนต้นรัง
2: การเลือกเรื่องการแสดงของโขนสงขลานครินทร์นี้เราจะดูตอนที่แสดงว่าเหมาะกับเยาวชนและนักศึกษาเราจะเหมาะกับฝีมือที่เขาสามารถแสดงได้ไหมแล้วก็เราจะเรียงร้อยตอนให้มันเข้ากันในแต่ละปีนะครับเช่นปีนี้เราเล่นชุดศึกกุมภกันเราก็จะเล่าต่อจากที่เราเคยเล่นมาในครั้งก่อนๆ ก่อนหน้านี้เราก็จะเล่นโขนตอนนางลอยนะครับที่พระรามยกทัพมาทำศึกกับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็จะหาวิธีแก้ศึกแต่ละครั้งอย่างไรโดยเราเรียงร้อยตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ปฐมบทนะครับแล้วก็ไปจนถึงปัจฉิมบทของเรื่องรามเกียรติ์ครับ
3: สุครีบถอนต้นรังก็จะเริ่มด้วยฉากทศกัณฐ์นะครับนั่งเมืองนะครับใช้ให้กุมภกันนะครับซึ่งเป็นน้องชายออกมารบแทนนะครับก็ในฝั่งของพระรามเมื่อทราบความว่าเสียงอื้อทึกคึกโครมจึงถามพี่เพกว่าใครออกมารบทราบว่ากุมภกันเมื่อทราบว่ากุมภกันก็เลยใช้ให้สุครีบซึ่งมียศเทียมเธอเสมอกับกุมภกันนะเป็นอุปราชเมืองขีดขินก็ออกมารบแทนนะครับแล้วก็ได้สู้รบกันซึ่งยศเทียมเธอเสมอกันแล้วอันนี้ก็คือสุครีบถอนต้นรังก็คือกุมภกันเนี่ยเห็นว่าสุครีบเนี่ยมีฤทธิ์เยอะก็เลยออกอุบายให้ไปถอนต้นรังเพื่อจะได้ลดทอนกำลังนะครับสรุปแล้วสุครีบถอนต้นรังมาได้ก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะครับก็กุมภกันก็มาทำร้ายนะจะซ้ำเติมแต่พอดีหนุมานกับองคตมาช่วยนะครับมาช่วยแล้วก็กุมภกันก็หนีไปนะครับแล้วจบตอนนี้ก็เป็นจุดท้ายก็คือยกรบนะครับระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ออกมารบกันก็เป็นฉากสุดท้ายของสุครีบถอนต้นรังภารกิจก็คือนะครับเป็นผู้แสดงของตัวละครที่เป็นโขนตัวพระรามตัวพระลักษณ์ตัวละครที่อีกหลายตัวละครนะครับแล้วก็ณปัจจุบันก็ถ่ายทอดให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับมอบหมายขลานครินทร์นวิยเขตสุราษฎร์นี้ก็ได้รับเชิญให้มาแสดงร่วมกับเยาวชนคนโขนของมอสงขลานครินทร์นะครับก็เป็นพระรามนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดกระบวนท่ารำให้ตัวละครอื่นๆด้วยหรือว่าบุคลิกต่างๆนะเก็บรายละเอียดให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงด้วยนะครับแล้วก็ครับที่สําคัญก็คือเป็นพระรามตั้งแต่นั่งพับพลานะครับตรวจพลแล้วก็ยกรบ
1: จากตัวละครและเรื่องราวในรามเกียรติ์สู่การถ่ายทอดผ่านกระบวนท่าทีต้องอาศัยทั้งความเข้าใจการฝึกฝนและการสืบทอดโขนสงขลานครินทร์จึงไม่ได้มีเพียงครูและศิลปินผู้เชี่ยวชาญหากกำลังและความหวังหลักคือเยาวชนและนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาศิลปะการแสดงแขนงนี้ร่วมกับศิลปินระดับประเทศผ่านตอนแสดงที่หลากหลายในแต่ละปี
4: สวัสดีครับผมฟิลลิ่งครับนรนิตกออนุรักษ์ครับผมจากคณะแพทยศาสตร์ปี3ครับ
5: สวัสดีครับเบนซ์นะครับสิริเศษน้อยเอียดจากคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่3เล่นเป็นองคตครับ
4: ผมเล่นเป็นหนุมานครับก็ความน่าสนใจของหนุมานในตอนนี้นะครับก็คือหนุมานเนี่ยจะเป็นลิงที่มีความสุขสนแต่ในความสุขสนเนี่ยก็ยังมีความสวยงามความสง่างามอยู่เช่นกันครับก็อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสดูนะครับ
5: ส่วนของผมนะครับเป็นองคตครับองคตเนี่ยจะเป็นแบบว่ารุ่นน้องของหนุมานในตอนที่เราจะเล่นเนี่ยเรากำลังจะตามไปช่วยน้าเราจากการที่ถูกยักษ์จับตัวไปครับเราสองคนก็เลยต้องร่วมมือกันไปช่วยน้าออกมาให้ได้ครับ
4: ครับของผมครับเริ่มฝึกโขนตั้งแต่ประมาณมัธยม1ครับผมก็คือตอนนั้นผมเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วก็ผมไปเห็นรุ่นพี่มีการแสดงโขนผมก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเล่นดูใช่ครับบวกกับว่าคุณครูที่ปรึกษาตอนนั้นเป็นศิษย์เก่าชมรมโขนสวนกุหลาบด้วยครับท่านก็เลยฝากเข้าไปแล้วก็ให้ไปลองดูว่าโขนจริงๆแล้วเป็นยังไงครับผมจนผมก็ต่อยอดมาเรื่อยๆจนผมเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมได้มีการลงเรียนในรายวิชาโขนแล้วก็ได้เจอคุณครูที่คอยฝึกสอนในรายวิชาแล้วผมก็เลยเข้าไปเหมือนกับพูดคุยกับคุณครูแล้วก็คุณครูก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาเข้าชมรมเป็นของโขนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แบบจริงจังนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้เข้ามาอยู่ในโขนสงขลานครินทร์ครับ
5: ผมนะครับเริ่มรู้จักโขนตั้งแต่ประมาณประถมปลายครับก็คือช่วงนั้นทางมอเนี่ยมีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมผมก็เลยไปเข้าร่วมแล้วก็มีเปิดโครงการสอนโขนเยาวชนพอดีทำให้ผมได้เข้าไปคุกคีอยู่กับคุณครูพี่ๆภายในครับแล้วก็พอขึ้นมหาลัยเนี่ยเราก็ได้เข้าสู่โขนสงขลานครินทร์แบบเต็มตัวนะครับเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่เป็นทีมงานเป็นนักแสดงของโขนสงขลานครินทร์ต่อไปครับ
4: ตั้งแต่ผมเริ่มฝึกมาครับความยากอย่างหนึ่งของการเรียนโขนนั่นก็คือความอดทนครับเพราะว่าในการรำแต่ละท่าของโขนเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเลยครับแต่ละท่าที่รำออกมาเนี่ยมันต้องเกิดจากการฝึกซ้ำๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยใช่ครับมันก็เลยต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงเลยครับ
5: อย่างที่ฟิลลิ่งบอกนะความอดทนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าท่าโขนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการใช้กำลังขาเป็นส่วนมากนะครับท่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการย่อที่เยอะนะครับแล้วก็นอกจากความอดทนแล้วก็ต้องการความยืดหยุ่นของร่างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆด้วยครับผม
4: ก็สิ่งที่ผมได้รับจากการเล่นโขนนะครับแน่นอนว่าหนึ่งคือวินัยครับเพราะว่าเราต้องมีการซ้อมที่ตรงเวลามากๆทุกคนต้องเป็นระเบียบทุกคนต้องมีวินัยซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้เลยครับอย่างที่สองครับก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพครับเวลารำโขนเนี่ยเราต้องมีการยืดตัวต้องมีการปรับสรีระเพื่อให้มันดูสง่างามพอใส่กับเครื่องโขนมันจะได้พอดีนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแล้วก็ความภาคภูมิใจในการแสดงนะครับก็คือส่วนตัวผมมีความภาคภูมิใจมากๆเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยที่ถือว่าเป็นมรดกโลกแล้วก็ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกนั่นเองครับผม
5: สิ่งที่เกิดกับตัวเองก่อนนะครับก็คือการที่เราได้ฝึกการมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าการคิดท่าโขนเนี่ยมันต้องอยู่ในหัวท่าต่อไปมันต้องอยู่ในหัวเราตลอดเวลาแล้วสิ่งที่เกิดกับคนหมู่มากก็คือการได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นทำงานกันเป็นทีมและความภาคภูมิใจของผมก็คือการได้ร่วมรักษาสืบสานศิลปะแขนงนี้ต่อไปครับ

นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาชมรมโขนสงขลานครินทร์ที่มาหลากหลายวัยหลากหลายต้องบอกว่าหลากหลายคณะนะครับแล้วรวมทั้งมีคณาจารย์มาร่วมแสดงด้วยนะครับเป็นตัวละครในครั้งนี้นะครับว่าการต้องมีวินัยมีความอดทนนะในการฝึกซ้อมฝึกฝนนะครับมันที่สำคัญการแสดงโขนเนี่ยตัวละครฝั่งฝ่ายยักษ์ฝ่ายลิงนะตัวพระรามพระลักษมณ์

0: ให้เปิดหน้านะฮะใส่ยอดแต่ถามว่าใส่ยอดเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนเพราะหนึ่งมันจะกดจะหนักก็ต้องมีความอดทนลิงยักษ์ก็ใส่ศีรษะก็ตาก็จะเห็นนิดเดียวนะครับก็จะมีเชือกคาบฉะนั้นคือฝึกความอดทนฝึกความพร้อมเพรียงได้วินัยและทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความยากของก็ต้องชื่นชมนะลูกหลานชาวใต้นะครับที่มีใจรักศิลปะชั้นสูงนะครับนาฏกรรมโขนนะครับนี่คือความยากของโขนก็คือความต้องฝึกความอดทนและความร่วมแรงร่วมใจกันเพราะเป็นทีมความสามัคคีของน้องๆนะครับนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมแสดงนะครับผู้ชมท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ชมทั้งหลายที่มาชมการแสดงโขนที่จะได้รับกลับไปก็คือ1ความภาคภูมิใจในนาฏกรรมชั้นสูงของเราที่ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เป็นของคนไทยทั้งชาติและต่อก็ต้องบอกว่าเป็นของมวลมนุษยชาติก็ว่าได้เพราะโขนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยูเนสโกนะครับอันนี้คือความภาคภูมิใจ2ก็ได้เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจโขนลูกหลานชาวใต้นะครับว่าภาคภูมิใจว่าเขาได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้เหมือนฝึกความอดทนมีวินัยได้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แฝงไว้ในการแสดงโขนนะครับมีพัฒนาการแน่นอนคนที่เยาวชนคนรุ่นใหม่มาแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้อรรถรสของโขนเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมอยู่ในโขนเช่นการแต่งกายนะครับกีฬาพรดนตรีเพลงร้องนะครับและที่สำคัญคนผู้แสดงโขนเนี่ยร้องเองไม่ได้ก็จะมีคนพากย์คนเจรจานะครับก็จะรวมอรรถรสนะดนตรีรสของการแสดงนะครับที่จะได้กลับไป
1: โขนส่งผ่านนักเรียนน่าจะเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยส่งผ่านนครินทร์ค่ะเพราะว่าเราเรียนรู้จากวิธีที่ถูกต้องของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญของกรมศิลปากรได้มาเป็นอาจารย์และเป็นนักแสดงให้เราท่านได้ถ่ายทอดมาสู่คณาจารย์และนักศึกษาของเราอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ปี2539ที่เล่ามาจนถึงวันนี้ค่ะโขนส่งผ่านนครินทร์น่าจะเป็นการแสดงที่มีความพร้อมทางด้านศาสตร์และศิลป์และก็ความสวยงามของท่ารำเรื่องราวแล้วก็ทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเรามีการแสดงทุกปีตั้งแต่ปี2562นะคะแต่ความสำเร็จอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนอกเหนือจากการที่ได้เผยแพร่ภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วนะคะเราได้เห็นพัฒนาการของนักศึกษาที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือภารกิจอื่นใดเรามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งเพราะในการจัดแสดงโขนนักศึกษาของเราได้เติบโตไปพร้อมกับการความงดงามของการแสดงโขนอย่างเป็นทางการ
2: ความสำเร็จของโขนส่งการนครินทร์คือได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ชมในพื้นที่นะครับถ้าเป็นมหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เราก็จะมีฐานผู้ชมที่เขาเป็นแฟนโขนสงขลานครินทร์ที่คอยติดตามว่าเราจะมีการแสดงโขนประจำปีเมื่อไหร่แล้วก็จะคอยมาติดตามชมและให้แรงสนับสนุนนะครับส่วนวิทยาเขตต่างๆก็จะเป็นการสัญจรไปเผยแพร่ให้ทางวิทยาเขตหรือจังหวัดในพื้นที่นั้นชมนะครับเพื่อเอาศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ส่วนกลางมาเผยแพร่ในท้องถิ่นภาคใต้นะครับเป็นการอนุรักษ์ทั่วประเทศครับ
3: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อศิลปะวัฒนธรรมของชาติทำให้โขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยได้รับการฟื้นฟูทั้งศาสตร์แห่งการแสดงและงานศิลป์ที่ประกอบขึ้นเป็นความงดงามบนเวทีจากพระราชปณิธานในการทำรงรักษามรดกของแผ่นดินคุณค่าแห่งศิลปะไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ได้รับการรักษาไว้หากยังคงมีชีวิตมีผู้เห็นคุณค่าและได้รับการส่งต่อมาจวบจนทุกวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่จะยังคงจารึกอยู่ในผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
4: การสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากแต่เป็นภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วนในการรักษารากเหง้าของชาติโขนสงขลานครินทร์จึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาสู่การปฏิบัติผ่านการสร้างคนสร้างครูและสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมร่วมกันสืบทอดมรดกอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโขนไทยก็จะยังคงงดงามและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไปค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองระนองมีความโดดเด่นด้านความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตไทยจีนมลายูและเมียนมาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเกิดเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีสถาปัตยกรรมระนองเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มากไปด้วยเสน่ห์ของท้องถิ่นคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
1: หัตถศิลป์ดินโบราณเมืองระนองผงโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะ

ดีค่ะรายการคิดดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดระนองน้องๆก็คงจะนึกถึงภูเขาหญ้าหรือว่าน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะแต่ระนองค่ะเขามีดีกว่าที่เราคิดเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสืบทอดอัตลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะและแน่นอนว่าในรายการคิดดีก็ต้องมีเยาวชนคนเก่งที่จะพาน้องๆไปสนุกกับเรื่องราวของเมืองระนองจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันในรายการวันนี้เลยค่ะ

0: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมมักคุเทศน้อยของเราน้องปินตันนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มักคุเทศน้อยของเรามาในชุดสีแดงสวยงามมากชุดนี้เป็นชุดอะไรคะเนี่ย
1: เป็นชุดบ้าบ่าครับเป็นชุดประจำท้องถิ่นของเราค่ะ
0: สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคะ
1: โอเคค่ะ

0: ราก็อยู่กันที่ไหนคะ
1: ที่กลุ่มฮัตซินดินโบราณค่ะ
0: กลุ่มฮัตซินดินโบราณแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ค่ะที่เราจะนำน้องๆไปชมในวันนี้อย่างที่เห็นในหุ่นอันนี้ก็คือเป็นชุดบ่าบ่ายายาเหมือนที่น้องปินตันใส่เลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบคุยยาวค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคุยยาว
1: จะนิยมใส่ในงานแต่งงานค่ะ
0: แต่ก่อนจะไปถึงการชมผลิตภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นอยากให้เล่าก่อนว่าความเป็นมาว่าที่เราได้ไปเป็นมัคคุเทศน้อยเนี่ยค่ะมันมีความเป็นมายังไง
1: หนูอยู่กับแม่กับพี่จุ๊บค่ะแล้วก็แม่กับพี่จุ๊บก็ทำงานพวกหัตถสินดิ้นโบราณค่ะพอหนูโตมาหนูก็ซึมซับไปเรื่อยๆพอหนูโตขึ้นมาหนูก็เลยหนูเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและกลุ่มและงานค่ะหนูก็เลยอยากเป็นมัคคุเทศน้อยให้ทุกคนได้รู้ค่ะ
0: ก็คืออยากเป็นมัคคุเทศน้อยเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวที่เราได้ซึมซับมาใช่ไหมคะแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้เราชอบหรือว่ารักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาตรงนี้ค่ะทั้งที่เราไปเรียนอย่างอื่นก็ได้แต่เราเลือกที่จะศึกษาสนใจเรื่องนี้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ
1: แรงบันดาลใจมาจากอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าคนที่รู้จักเพื่อนพี่น้องอยากให้ได้เห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชุดบ้าบ่ายายาค่ะหนูก็เลยลองพูดแล้วก็หนูก็เลยมาเป็นมัคคุเทศน้อยค่ะ
0: ก็คือเกิดการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งทราบมาว่าน้องเคยเป็นมัคคุเทศน้อยต้อนรับนายกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: ตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่งานกลุ่มงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของเราได้ให้นายกเศรษฐาเห็นค่ะ
0: ในสมัยนายกเศรษฐาใช่ไหมคะทำไมเราถึงได้เป็นตัวแทนนะคะวันนั้น
1: เพราะว่าเหมือนทางจังหวัดเขาให้กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะไป
0: เป็นตัวแทน
1: ใช่ค่ะไปเป็นตัวแทน
0: หนูก็เลยหนูก็เลยได้ไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้นอกจากการเป็นมัคคุเทศก์แล้วเนี่ยค่ะกิจกรรมอื่นๆที่เราสนใจเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นการออกบูธค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็พอเวลามีงานทำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะเป็นงานล็อกเก็ตค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นงานล็อกเก็ตของท่านคอสุเตียงแล้วก็พระพันปีหลวงค่ะก็วันนั้นก็เป็นวันหยุดพอดีค่ะหนูมาหนูก็ช่วยสอนช่วยพันดิ้นค่ะ
0: ก็คือนอกจากเป็นมัคคุเทศก์แล้วก็ยังก็คือช่วยงานที่ร้านแล้วก็สามารถสอนได้ด้วยเหรอคะ
1: สอนได้เลยค่ะ
0: ทำเองด้วย
1: ทีละหน่อยได
0: ้แล้วก็มีเรื่องของการประกวดด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ตอนนั้นตอนเด็กๆมากเลยแม่ก็ทำงานประกวดแล้วหนูก็เห็นว่ามีรองเท้าส้นสูงตอนนั้นหนูก็หยิบรองเท้าส้นสูงมาแล้วก็มาเดินยังมีคลิปอยู่ค่ะแล้วก็หนูก็แบบชอบตอนนั้นคือชอบมากแบบชอบการประกวดมากก็พอโตมาพอแม่เห็นแม่กับพี่จุ๊บเห็นว่าเนี่ยมันมีการประกวดหนูน้อยน้ำแร่มีการประกวดหนูน้อยนพมาศเนี่ยแม่ก็เลยเห็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยหนูชอบมากแม่ก็เลยให้หนูลองไปประกวดค่ะตอนนั้นก็ไม่ตั้งใจมากก็คือตอนนั้นเหมือนเป็นตอนที่เดินคู่กันนะคะหนูก็เดินแล้วก็ตอนนั้นหนูหมุนแล้วหนูก็หมุนแล้วก็ตอนที่หมุนหนูหันจิตกรรมการก่อนนะคะพี่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะแล้วอยู่ๆตอนนั้นมันก็เป็นคลิปไวรัลมากตอนนั้นโอ้จากการกระทำครั้งนั้นแล้วก็ไปออกไทยรัฐครับดีใจมาก
0: ดังในโซเชียล
1: ใช่ค่ะ
0: จำได้ไหมว่าเราเริ่มประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร
1: ่ตอนอายุ7ปีค่ะ
0: เริ่มตั้งแต่7ขวบเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ได้รางวัลมาหลายเวทีแล้วไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รางวัลที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับรางวัลนี้มากๆมีไหมคะเป็นรางวัลอะไร
1: ค่ะเป็นรางวัลหนูน้อยน้ำแร่ค่ะเป็นเวทีแรกเลยค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเวทีแรกที่เราได้รางวัล
1: ใช่
0: เป็นรางวัลอะไรคะตอนนั้น
1: เป็น
0: ที่
1: 1
0: เป็นรางวัลที่1เลย
1: ใช
0: ่เราเป็นนักเรียน

0: ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยงานที่บ้านด้วยประกวดด้วยเรามีการแบ่งเวลาในการฝึกฝนฝึกซ้อมเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ก็พอเราเรียนเสร็จกลับบ้านมาถ้าสมมติว่ามีเวลาเหลือเยอะก็จะช่วยพี่จุ๊บทำดิ้นพันดิ้นบ้างบางทีก็พันดิ้นแบบอะไรนิดไออะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยค่ะหรือไม่ถ้าสมมติว่าเป็นเกล็ดปลาแล้วก็เอาเกล็ดปลาไปต้ม
0: ก็คือช่วยงานบางขั้นตอนในร้า
1: ใช่
0: น
1: ค่ะแล้วก็เอาไปทักให้
0: คนสนับสนุนเราที่คอยผลักดันส่งเสริมเราใครบ้าง
1: มีแม่มีพี่จุ๊บค่ะ2 คน
0: ที่คอยสนับสนุนเรา
1: ใช
0: ใช่
1: ่
0: ไหม
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ะทีนี้ความภาคภูมิใจนิดนึงค่ะที่เราได้เป็นคนมาศึกษาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็สามารถส่งต่อภูมิปัญญาพวกนี้ให้คนอื่นๆด้วยเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
1: มีความภาคภูมิใจที่ป้ามาทำป้าเนี่ยบางคนก็เกษียณไปแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานก็ป้าเขาก็จะมาเรียนงานดิ้นถือว่าเรียนทำแมงปอแบบนี้เขาก็สามารถทำแล้วก็เอาไปขายได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือว่าสร้างรายได้โดยที่ป้าจะไม่ได้เป็นภาระของลูกหลานค่ะ
0: ก็คือส่งต่ออาชีพ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นเดียวกันกับเรามีบ้างไหมคะรุ่นเดียวกันกับเราม
1: ีบ้างค่ะถ้าเป็นงานถ้าเป็นอะไรแบบนี้ก็จะชวนเพื่อนมาทำบ้างค่ะ
0: ก็มาคอยซึมซับกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้มันยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ในฐานะมัคคุเทศน้อยของเราวันนี้เดี๋ยวพาเราไปชมหน่อยว่าในแหล่งเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมของจังหวัดระนองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

0: ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะพามาชมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านบางริ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มี
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ะไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นมงกุฎหัวกวนค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: ก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งเริ่มต้นที่กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้ทำค่ะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตค่ะก็จะเป็นล็อกเก็ตเหมือนที่หนูใส่ค่ะเป็นของพระพันปีหลวง
0: ก็คือเป็นเข็มติดหน้าอกที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกา
1: ใ
0: ส
1: ช
0: เ
1: ่
0: ลย
1: ค่
0: ใ
1: ะ
0: ช่ไ
1: แ
0: ห
1: ล
0: ม
1: ้วก
0: ค
1: ็
0: ะ
1: จะเป็นปิ่นจะเป็นป
0: ป
1: ิ่
0: ิ
1: น
0: ่นปักผม
1: ใช่ค่ะก็เหมือนที่หนูใส่เหมือนกัน
0: สวยๆอย่างนี้เลยก็คือเป็นเครื่องประดับที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกาสเหมือนก
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะแล้วก็อันนี้ภูมิใจในส่วนไหนมากมันจะเป็นดอกโกมาซุมค่ะก็จะมีเกล็ดปลาที่เหลือใช้ค่ะ
0: ค่ะดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนั่น
1: ใ
0: เ
1: ช
0: อง
1: ่
0: ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: คะ
1: ต่อไปก็จะเป็นน้ำอบค่ะก็จะ
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: ี3 กลิ่นค่ะมีกลิ่นโกมาซุน
0: ค่ะ
1: กลิ่นอันดามันแล้วก็กลิ่นพับพึ่งทานค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำหอมค่ะทำจากดอกโกมาซุมค่ะ
0: น้ำหอมจากดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนี่แหละใช
1: ใช
0: ่ไหม
1: ่
0: คะ
1: ค่ะแล้วก็
0: อื
1: นี้
0: ม
1: ให้ลองดมกลิ่น
0: โอเคกลิ่นหอมเย็นแบบหอมสดชื่น
1: ใช่
0: อื
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: โอเคค่ะแล้วตัวต่อไป
1: แล้
0: ค
1: ว
0: ื
1: ก
0: อ
1: ็
0: อะไรค
1: ต่
0: ะ
1: อไปก็จะเป็นน้ำอบไทยค่ะส่วนผสมของมันก็จะมีน้ำแร่เป
0: ค
1: ็
0: ่
1: น
0: ะ
1: บ่อน้ำแร่ร้อนเ
0: ก
1: ร
0: ็
1: าเอ
0: ค
1: า
0: ือ
1: มาจาก
0: น้ำแร่ร้อนของระนองนั่นเอง
1: ใช่
0: ใช่ไ
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: ค
1: และ ้วก็ดินขาวที่ได้มาจากหาดส้มแป้นค่ะ
0: ก็คือเมืองแร่นองก็ต้องมีแร่ตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค
1: ค
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ะแล้วก็อันนี้กิน
0: นี่คือน้ำอบเดี๋ยวขอลองกินมันกินหอมนวลๆแบบละมุนละมุนอ่ะตอนนี้เป็นอะไรคะ
1: นี่เป็นแป้ง
0: แป้งอันนี้ทำมาจากอะไรคะ
1: อันนี้ทำมาจากดินขาวเหมือนกันค่ะที่ได้มาจากหาดส้มแป้นค่ะจะใช้คู่กับตัวนี้ค่ะเอาไว้ปะแป้งค่ะ
0: ก็คือ
1: ใน
0: ใช้
1: วันสงกรานต์
0: เหมือนส่งน้ำพระ
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช้
1: ่
0: รดน้ำผู้ใหญ่วันสงกราน
1: ใช
0: ต
1: ่
0: ์
1: ค่ะแล
0: ร
1: ้วว
0: ม
1: ก
0: ไป
1: ็
0: ถึงรดน้ำสังไปด้วยใช
1: ได
0: ่ไ
1: ้
0: หมค
1: ค
0: ะ
1: ่ะแล้วก็จะเป็น
0: ต่อไปจะเป็นอะไรคะ
1: จะเป็นรองเท้าที่ปักด้วยลูกปัดค่ะ
0: รองเท้าปักสวยๆด้านหลังตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะนำลูกปัดมาปักแบบนี้ค่ะให้เป็นรูปทรงสวยงามค่ะ
0: อันนี้ปักมือทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะงานทั้งหมดนี้จะเป็นงานทำด้วยมือหมดเลยค่ะ
0: งานละเอียดมากค่ะสวยด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไหมคะที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้นี้
1: ทั้งหมดค่ะ
0: ทั้งหมดก็คือมีประมาณนี้ที่น้องแนะนำมาแล้วก็ใน
1: ค่
0: ฐ
1: ะ
0: านะที่เราเป็นมัคคุเทศก์ของชุมชนในชุมชนของเราก็ต้องมีแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นๆที่เราสามารถไปเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้น้องพาพี่ลงไปเที่ยวในชุมชนสักหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: โอเคที่นี่คือตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่คือที่ไหนคะ
1: พระที่นั่งรัตนรังสรรค์ค่ะ
0: ที่นี่มีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงบ้างคะ
1: ลูกท่านโคสุเตียงเจ้าเมืองระนองค่ะชื่อว่าโคซิงกงได้สร้างพระราชวังให้พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาประพาสค่ะ
0: ก็คือสร้างเป็นที่นั่งรับรองให้ขององค์รัชกาลที่6นั่นเองใช่มั้ยคะ
1: รัชกาลที่5
0: อ๋อรัชกาลที่5โอเค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยทำเป็นอนุสาวรีย์เลยค่ะก็เลยเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งของจังหวัดระนองค่ะ
0: ก็คือเป็นพระที่นั่งที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็คือเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองใครมาที่นี่ก็แวะมาถ่ายรูปได้
1: ใช่ก็จะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมากแล้วก็จะสวยมาก
0: แล้วก็สามารถแต่งชุดบ้าบ่ายาเหมือนเรามาถ่ายรูปกับที่นี่ก็จะได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่จะได้ฟิลเหมือนสมัยก่อน
0: ค่ะค่ะแต่เราเดินไปดูข้างใน
1: นะคะ
0: ใครคะ
1: อันนี้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ที่เขาสร้างมา
0: ก็อันนี้ไง
1: อันนี้ก็จะเป็นคนสมัยก่อนที่เขาล่อนแร่แล้วก็จะมีคนหาบแร
0: ่ไปขายใช่
1: ซึ่งท่านคอซูเจียงเนี่ยมาจากเมืองจิงหูก็เลยย้ายมาที่ระนองแล้วก็แลเห็นว่าระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าจะมีแร่เยอะท่านคอซูเจียงก็เลยเปิดเมืองแร่ดีบุกค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของเมืองเร่นองตั้งแต่ตอน
1: นั้นใช
0: ่ชื่อเดิมคือเร่นองไม่ใช่นานองใช
1: ่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเขาพูดไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นระนองค่ะ
0: แต่ตอนแรกคือเร่นองก็คือร่อนแร่มาตั้งแต่สมัยก่อน
1: ใช่

0: ตึกสวยมากเลยอ่ะตรงนี้มีความสำคัญยังไงที่น้องเล่าเมื่อกี
1: ้ก็คือบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านชิโนสไตล์ชิโนก็คือข้างในเนี่ยข้างล่างชั้นแรกก็จะเป็นการทำแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นแบบสไตล์โปรตุเกสแบบยุโรปซึ่งตรงทางเดินตรงนี้เนี่ยที่เขาทำเอาไว้ก็คือ
0: คนเราจะเห็นว่าตึกดีไซน์ของตึกเนี่ยจะมีทางเดินข้างหน้านี
1: ้ใช่เพราะว่าคนไทยเชื่อสายจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็คือสมมติว่ามีคนมาแบบหน้าแล้วฝนตกเขาก็จะให้มาอยู่ในนี้หรือว่าเป็นทางเดินให้เดินไปเรื่อยๆซึ่งตึกชิโนเนี่ยจะมีลักษณะเด่นอยู่สองลักษณะก็คือบ้านชิโนเนี่ยมันจะติดกันแล้วก็การระบายการถ่ายเทให้ลมออกไปก็ไม่มีก็เลยเขาก็เลยตรงกลางบ้านเขาก็จะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ให้ลมถ่ายเทแล้วก็ตรงหน้าบ้านก็จะมีทางเดินเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นลักษณะเด่นก็คือมันจะเป็น
0: ที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วไปเลยหน้าตึกก็จะมีช่องทางเดินอย่างนี้คือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถใช้หลบฝนหลบแดดได
1: ้ใช่
0: ก็เป็นความเอื้อเฟื้อของคนในสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: โอเค
1: ที่นี่คือที่ไหนคะ
0: ที่นี่เป็นบ่อน้ำร้อนค่ะเป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งของระนองค่ะที่ใครมาใครเดินใครอยากจะอะไรถ้าไม่ได้มาถือว่าเสียเที่ยวแน่นอนค่ะ
1: มาระนองต้องมาที่นี่บ่อน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะ ช
0: ื
1: ่อว่าบ่อน้ำแร่ร้อน
0: ชื่อว่าบ่อน้ำพุร้อนรักษาวาริน
1: บ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินน้องบอกว่าถ้าใครมาระนองแล้วไม่ได้มาบ่อน้ำร้อนก็แปลว่ายังมาไม่ถึงระนอง
0: ใช่ไหม
1: คะโอเคเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันดีกว่า
0: ค่ะเริ่มเราสามารถเอาไข่มาต้มได
1: ้ในบ่อนี้เลยเหรอคะหรือว่าเขามีบ่อแยก
0: เคยมีคนมาลองแล้วก็แบบเหมือนว่าลองแล้วก็โดนน้ำแล้วก็เสบค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่ต้มไข่คือบ่อนี้ไหมคะหรือว่าอีกบ่อนึง
0: ไม่ใช่บ่อนี้ค่ะแต่ถ้าอยากกินไข่ก็ต้องไปกินตรงนู้นค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็ต้มให้แล้ว
0: ใช่ไปดูได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีลานตรงอื่นอีกด้วย
1: บ่อตรงนี้คือยังไงนะ
0: บ่อแม่
1: อันนี้คือ
0: บ่อแม
1: ่บ่อน้ำแร่ร้อนก็คือเขาเรียกว่าบ่อแม่มีบ่อแม่บ่อพ่อบ่อลูก
0: ใช่บ่อลูกก็จะอยู่ตรงนู้นบ่อลูกสาวอันนี้ก็จะเป็นบ่อแม
1: ่อันนี้คือเอาไปทำอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้
0: อันนี้ก็จะเอาไปทำน้ำอบ
1: น้ำอบที่ร้านของเราคือมาจากบ่อนี้เลยใช
0: ่ใ
1: ช่นี่ก็ร้อนอันนี้คือห้ามเข้าเลยเพราะว่าร้อนมากๆ
2: เราเดินอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
0: เป็นตลาดธม่า
2: เป็นตลาดสดตลาดธม่ามันมีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงคะ
0: ก็เป็นการที่คนไทยมีความสัมพันธ์โดยการขายของกับคนธม่า
1: เพราะว่าตรงนี้เป็นชายแดนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: เขาก็มีตลาดนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันก็คือทำการค้าขายกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วของที่นี่แบบมีคนมาเดินเยอะไหมมีของขายก็เห็นว่ามีของขายเยอะเลยมีคนมาเดินเยอะไหม
0: ถ้าตอนเช้าก็จะมีคนมาซื้อเยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกเครื่องใช้ค่ะแต่ถ้าเราเดินเข้าไปนะก็จะเป็นของกินกุ้งแห้ง
1: อ๋อแล้วก็ที่น้องบอกว่าตอนเช้าจะมีคนเยอะเพราะว่าตรงปากทางที่เห็นมันมีตลาดสดอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ก็จะเป็นขายโจ๊กขายข้าวต้ม
1: ก็จะมีอาหารเช้าแล้วก็พวกผักสดมาขายใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็จะมีลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวพม่าหรือว่าชาวต่างชาติอื่นๆนักท่องเที่ยวก็มาเดินซื้อของกันที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ของพวกของฝากก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ด้วย
0: ใช่ค่ะก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ค่ะ
1: เราเดินไปดูของในตลาดกันดีกว่า

0: ่ตรงนี้ที่น้องปิตันพาพี่มาที่นี่คือที่ไหนคะ
1: ที่คือสุสานเจ้าเมืองค่ะเป็นสถานที่เก็บอัฐิของตระกูลนารานองนั่นก็คือท่านคอซูเจียงค่ะ
0: แล้วที่นี่อ่ะก็คือมีก็คือเปิดให้เป็นให้คนมากราบไหว้อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นที่ใส่จิตใจของคนที่นี่นะเห็นรถผ่านไปผ่านมาเขาก็บีบแตรกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าท่านคอซูเจียงเป็นคนที่ทำให้จังหวัดระนอง

0: ลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณมุ่งสืบสานงานดิ้นอยู่ดิ้นโบราณเมืองละนองผ่องโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรแล้วก็สุดท้ายนี้หนูถึงละนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดละนองนะคะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ค่ะน้องปินตันมักคุเทศน้อยของเราได้พาทีมงานรายการคิดดีและน้องๆท่องเที่ยวเมืองระนองเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเมืองระนองยังมีความสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมายหากมีโอกาสควรจะแวะเที่ยวชมสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งอาจจะหลงเสน่ห์เมืองระนองแบบพี่เองก็ได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
4: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
3: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

0: โขนพระราชทานคือหนึ่งในมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยศิลปะการแสดงชั้นสูงที่รวบรวมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้อย่างวิจิตรการตาทางท่วงท่าการรำอันงดงามเครื่องแต่งกายที่ประณีตละเอียดอ่อนฉากแสงสีเสียงที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่จนเกิดเป็นการแสดงอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อภิบาลอนุรักษ์และสืบทอดโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์สืบไปโขนพระราชทานสมเด็จพระพันปีหลวงถือเป็นโครงการสำคัญในการเผยแพร่ศิลปะโขนอันเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยภายใต้พระราชดำริและการอุปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพร้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์และสืบทอดรูปแบบโขนชั้นครูให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย
1: การแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป

0: และวันนี้เรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจกำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทยเมื่อเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังก้าวตามความฝันสู่เวทีโขนพระราชทาน
1: ครับก็ในปี2568นะครับเราก็ได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นนักแสดงของโขนพระราชทานนะครับในตอนสัตยาภาลีนะครับซึ่งโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารของเรานะครับก็ได้รับการคัดเลือกไป1คนนะครับก็คือนายณัฐนัยอินทมนต์นะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับซึ่งเราก็เป็นปีแรกครับเป็นปีที่เราได้ส่งนักเรียนก้าวไปสู่เวทีโขนพระราชทานซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นครับด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเสียสละด้วยความอดทนของเด็กนักเรียนและก็ของคุณครูหลายๆท่านที่ร่วมกันครับในการส่งเสริมและก็สนับสนุนเด็กเนี่ยก็ทำให้เราได้ผลตอบรับมาอย่างดีเยี่ยมก็คือได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักแสดงครับแล้วก็แสดงในพาร์ทที่หนึ่งก็คือในช่วงของรอบเสด็จพระราชดำเนินนั่นเองครับผม
0: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของกลุ่มเยาวชนที่มีความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาอย่างจริงจังจนสามารถก้าวขึ้นไปแสดงบนเวทียิ่งใหญ่ระดับประเทศได้สำเร็จนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทั้งครูผู้ฝึกสอนตัวนักเรียนโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารที่สามารถสร้างชื่อเสียงและแสดงศักยภาพของเยาวชนชายแดนใต้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย
1: ก็แน่นอนครับว่าเรามีการฝึกซ้อมนะครับบ่มเพาะมาตั้งแต่ปี2565นะครับแล้วก็ครูฉัตรมีความตั้งใจว่าเราจะฝึกซ้อมอยู่ประมาณ3ปีหลังจาก3ปีนั้นครับเรามีความมุ่งหวังอย่างชัดเจนว่าเวทีสูงสุดของเราก็คือการที่เด็กของเราได้ไปยืนอยู่บนเวทีโขนพระราชทานสัก1ครั้งนะครับซึ่งเราก็มีการฝึกซ้อมเป็นระยะเป็นระยะนะครับในปีที่แล้วเนี่ยเราส่งนักเรียนเข้าร่วมออดิชั่นในจำนวนถึง3คนด้วยกันแต่เราได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็คือจำนวน1คนนั่นคือขนยักษ์ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวปัตตานีแล้วก็ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

0: ก็ในปีนี้นะครับในปี2569นะครับเราก็มีความตั้งใจว่าเราต้องการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ในโรงเรียนสาบรีแจ้งประชาคารของเราเนี่ยให้ก้าวไปสู่เวทีโขนพระราชทานเนี่ยมากขึ้นในปีนี้เราตั้งเป้าหมายเอาไว้3-4 คนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโขนยักษ์แล้วก็โขนลิงครับเราก็มีการจัดทำโครงการเล็กๆครับเรียกว่าโครงการโขนสร้างคนคนสร้างชาตินะครับเพื่อที่จะเติมเต็มองค์ความรู้ครับแล้วก็เราได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพนะครับลงมาให้ความรู้เด็กๆในพื้นที่3จังหวัดครับแล้วก็เราจะมีการฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมครับพอวันที่เปิดออดิชั่นครับเราก็จะก้าวไปสู่การคัดเลือกครับเหมือนกับเพื่อนๆทั่วประเทศเลยครับผม
1: ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความสามารถด้านนาฏศิลป์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความอดทนและพลังของโอกาสที่ช่วยเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างภาคภูมิใจภายใต้การสนับสนุนและการส่งเสริมจากคุณครูและผู้เชี่ยวชาญด้านโขนอย่างใกล้ชิดจนทำให้โขนกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสร้างคนสร้างแรงบันดาลใจและสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างงดงามเบื้องหลังความงดงามบนเวทีเต็มไปด้วยการฝึกฝนอย่างหนักทุกท่วงท่าทุกจังหวะก้าวเดินต้องผ่านการฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับเยาวชนกลุ่มนี้เป้าหมายสำคัญคือการก้าวเข้าสู่เวทีโขนพระราชทานซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารสามารถส่งนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงโขนพระราชทานตอนสัตยาภาลีประจำปี2568ได้สำเร็จนับเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนครูผู้ฝึกสอนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูจุลชาติถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยและโขนยักษ์ระดับตำนานของกรมศิลปากรผู้สืบทอดและอนุรักษ์นาฏศิลป์โขนพร้อมพัฒนารูปแบบการแสดงให้เข้ากับยุคสมัยโดยยังคงไว้ซึ่งจารีตอันงดงาม
2: เหตุผลที่ผมเดินทางมาทางนี้เนื่องจากว่าทางโรงเรียนสายบุรีนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะส่งเสริมการแสดงโขนให้กับนักเรียนที่นี่นะครับเพื่อเข้าไปสอบนะครับสอบเพื่อคัดเลือกเป็นนักแสดงของโขนของศูนย์ศิลปาชีพหรือโขนพระราชทานนะครับซึ่งปีที่แล้วโรงเรียนสายบุรีก็ส่งไปนะครับก็ได้มีนักเรียนได้คัดเลือกนะครับเที่ยวนี้ก็เป็นการเตรียมการนะครับเพราะว่าโขนของมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพที่เราเล่นประจำทุกปีนั่นแหละมีความสำคัญนะครับและเป็นโขนอันหนึ่งเดียวที่เด็กจะได้โชว์ศักยภาพของตนเองนะครับในส่วนตัวของโรงเรียนสายบุรีเองนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลถึงจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับทางโรงเรียนนะครับก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเด็กก็สนใจนะครับว่าโขนนะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทยนะครับได้รับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนะครับและสายบุรีเองก็ให้ความสำคัญตรงนี้ก็พยายามส่งเด็กเข้าไปเพื่อเป็นนักแสดงเพื่อไปทดสอบตัวเองกับสิ่งที่นักเรียนใฝ่ฝันนะครับโขนศูนย์ศิลปาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสืบสานนะครับต่อยอดนะครับของพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับซึ่งให้งานนี้ได้อยู่ยงคงต่อไปแล้วเด็กก็พยายามจะฝึกฝนและโรงเรียนก็ส่งเสริมผมก็เลยเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เดินทางจากกรุงเทพมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการที่จะเข้าไปคัดเลือกโดยขั้นแรกนักเรียนจะต้องรู้จักพื้นฐานในการเรียนก่อนนะครับคือการที่เข้าไปออดิชั่นโขนเนี่ยเด็กต้องมีพื้นฐานนะไม่ว่าตัวยักษ์ตัวพระตัวลิงนะครับอันนี้ผมมาเติมเต็มให้เขานะครับเติมเต็มเพื่อเอาตรงเนี้ยไปคัดเลือกแข่งกับเยาวชนในส่วนของอื่นๆที่มาสมัครครั้งนี้นะครับและปีนี้เด็กๆหรือทางโรงเรียนเองให้ความสำคัญผมรีบเดินทางมาก่อนที่จะมีการออดิชั่นอันนี้คือการเตรียมนะครับอันนี้คือผมว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการจะส่งให้เยาวชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นการเตรียมตัวก่อนไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วไปคัดเลือกเลยอันนี้ไม่ได้จากปีที่แล้วซึ่งผมนะทำโขนให้กับจังหวัดปัตตานีไป1ตอนนะครับแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจเพราะโขนก็เชื่ออยู่แล้วว่าเป็นการแสดงที่ยากแล้วจังหวัดปัตตานีมีการแสดงโขนทุกคนก็ให้ความสนใจไม่ว่าราชการจังหวัดก็ดีว่าทำจังหวัดก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ในปัตตานีมีความชื่นชมนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการที่อาจารย์มาเที่ยวเนี้ยอาจารย์อยากได้เด็กส่วนหนึ่งที่เป็นเยาวชนของไทยที่อยู่ปลายด้ามขวานเราเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมการแสดงกับโขนระดับประเทศนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเด็กให้ความสนใจและอย่างหนึ่งมันได้เลยรู้ไหมครับมันได้แน่นอนคือเรื่องความมั่นคง พราะเด็กพวกนี้แต่ต้องโตขึ้นแล้วก็เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพฉะนั้นโขนนี่ก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้เด็กเนี่ยเกิดความรักเกิดความมั่นคงของเยาวชนเกิดความกตัญญูเกิดความสามัคคีและอีกอันหนึ่งมีวินัยเพราะการเรียนโขนมันสร้างวินัยเด็กต้องมาเรียนตรงเวลาเด็กต้องมาฝึกซ้อมตรงเวลาอันนี้คือสิ่งที่ได้รับกลับไปครับเด็กเนี่ยเขาเห็นคุณค่าก่อนเห็นคุณค่าพอเขาไปดูการแสดงแล้วก็เห็นภาพรวมแล้วน่าสนใจนะครับเด็กที่นี่ทุกคนนะครับทุกคนให้ความสำคัญและทุกคนมีความตั้งใจที่ดีอย่าลืมนะครับว่าเด็กที่นี่ไม่ได้เหมือนเด็กกรุงเทพนะครับที่จะเห็นอะไรที่แบบนี้นะครับเด็กต้องตามเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องทางต่างๆนะครับแต่เด็กที่นี่พอมาถึงปุ๊บตั้งใจมาซ้อมเหนื่อยไหมโอ้โหเหนื่อยครับเหงื่อนี่โทรมกาย3วันนี่รีดน้ำหนักได้หลายกิโลเลยนะครับแต่เราก็บอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เด็กจะได้กลับไปเรื่องสุขภาพเรื่องเวลาเรื่องวินัยและอีกสุดท้ายคือพอเราฝึกเต็มที่แล้วเนี่ยเราไปขึ้นไปสู่เวทีคัดเลือกเราจะมีความมั่นใจนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเราไปเนี่ยเราเหมือนกับเรามีวิชาไปสู้กับเขาจากเมืองหลวงนะครับเมืองแค่พูดง่ายๆคือเราอยู่ต่างจังหวัดเราไปสู้กับคนเมืองหลวงแต่เรามีวิชาไปเด็กก็จะมั่นใจครับ
1: จากห้องซ้อมเล็กๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ความฝันของเยาวชนหลายคนกำลังเติบโตขึ้นอย่างงดงามโขนไม่เพียงสร้างศิลปินแต่ยังสร้างระเบียบวินัยสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าความเป็นไทยให้อยู่ในหัวใจของเยาวชนภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงห่วงใยและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
2: จุดประสงค์ผมอ่ะผมเป็นครูสอนโขนเนาะอดีตผมเป็นครูสอนโขนเป็นนักรำโขนเป็นครูผู้เชี่ยวชาญสอนโขนนั่นแหละแล้วสิ่งที่ผมก็มาคือความตั้งใจของเด็กที่นี่ความตั้งใจของผู้บริหารความตั้งใจของครูของประชาชนที่ชาวปัตตานีที่พอเราเข้าไปร้านค้าเขาเนี่ยมาทำอะไรครับออกผมมาสอนโค้ดอุ้ยดีใจจังเลยซื้อของให้ซื้อนมให้เด็กไปแสดงที่ไหนประชาชนก็ให้ไอ้หนูเอาไปกินอันนี้คือความตั้งใจของคนที่นี่ฉะนั้นผมเห็นความตั้งใจที่ดีและอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าการที่เราเอาการแสดงที่ล้ำค่าอย่างเงี้ยมาสู่เยาวชนชายแดนโดยเฉพาะชายแดนใต้นะครับเราเชื่อว่าอันนี้จะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมรักในสถาบันอันสูงส่งของเราอันนี้แหละครับมันเป็นตัวก็เรียกมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเลยที่เด็กพวกนี้จะเห็นความสำคัญอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆที่มาเราก็อยากจะมอบในสิ่งที่ดีๆให้กับเยาวชนแดนใต้ซึ่งมันไกลโพ้นมากในส่วนนี้นะครับผมก็ภาวนาตัวเองเนาะเพราะเราอะได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์วิชาเราเนี่ยจนวิชาเราได้รับยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ระดับโลกฉะนั้นผมยังมีกำลังผมยังมีสติปัญญาผมก็อยากถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยจนกว่าผมจะหมดแรงเมื่อไหร่แล้วแหละให้กับเยาวชนที่ต้องการและสนใจนะครับโดยเฉพาะเยาวชนชายแดนใต้ผมรีเควสเลยถ้ามาใต้เนี่ยผมบอกเลยนะครับพูดตามสัจจริงเลยถ้าบอกมาใต้ทุกคนต้องคิดก่อนแต่ผมไม่คิดเลยมาเลยฉัดครูมาช่วยเพราะเธอตั้งใจครูก็ตั้งใจเพราะครูมีวิชาครูอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เป็นเรียกเป็นสมบัติของชาติที่ครูได้มาจากครูบาอาจารย์ให้กับที่นี่ไว้นะครับแล้วหวังว่าการที่ครูมาเทรนเที่ยวนี้เด็กครูจะขึ้นไปคัดเลือกเที่ยวนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับและอีกอันที่ครูฝากไว้ก็คือว่าถ้าใครที่จะมุ่งมั่นจะทำจริงขอให้ตั้งใจจริงๆนะครับตั้งใจและซ้อมและตัวเองก็จะพาตัวเองไปสู่ในเวทีระดับโลกอันซึ่งทำให้รู้สึกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีความสำคัญนะครับที่คงไว้เรื่องการแสดงโขนเรามาช่วยกันสืบสานและต่อยอดตามพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับ
1: โขนพระราชทานเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ประสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันอย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นผู้แสดงที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเครื่องแต่งกายและฉนิมพิมพาพรที่รังสรรค์ขึ้นใหม่อย่างประณีตอลังการรวมถึงฉากแสงสีและเสียงที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมิติให้การแสดงยิ่งตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งเรื่องทำให้โขนพระราชทานครั้งนี้สมบูรณ์แบบทั้งด้านศิลปะและความยิ่งใหญ่ของการแสดงอย่างแท้จริง นายณัฐนัยอินทมนต์นักเรียนโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารจังหวัดปัตตานีรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นแสดงบนเวทีโขนพระราชทานซึ่งเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศโดยใช้เวลาในการฝึกฝนยาวนานกว่า3ปีก่อนจะได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในปีนี้พร้อมย้ำว่าจะมุ่งมั่นสืบสานเจตนารมณ์และพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงด้วยการเข้าร่วมออดิชั่นในทุกปีเพื่อรักษาศาสตร์และศิลป์แห่งโขนให้คงอยู่สืบไป
3: รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาแสดงในเวทีที่ใหญ่ระดับประเทศครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้มีโอกาสมาแสดงในเวทีที่แบบไม่คาดคิดว่าจะได้มาเล่นครับฝึกก็ถ้าเป็นการฝึกก็ราว 2-3 ปีครับกว่าจะได้มาออแล้วก็มีโอกาสได้เข้าเล่นครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่นโขนมาออดิชั่นทุกปีครับก็จะพยายามให้มาติดให้ได้แล้วก็แบบจะมาเล่นบนเวทีนี้ให้ได้ทุกรอบครับเวลาเขามีโอกาส
0: ก็ถือว่าปีนี้เป็นการประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เด็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอจังหวัดสงขลาของเราได้เป็นตัวแทน1เดียวนะครับมัธยม1เดียวในภาคใต้ของเราที่ก้าวเข้ามาสู่โขนพระราชทานในปี2568ในครั้งนี้ครับแสดงให้เห็นแล้วว่าเด็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยก็ไม่แพ้ที่อื่นเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะเห็นได้ผลงานเชิงประจักษ์ในครั้งนี้เลยว่าการที่เรามีความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมมีระเบียบวินัยทุกคนก็สามารถตามล่าความฝันได้เช่นเดียวกันครับ

ุชัดมองว่าครับคือเรามีทั้งพรสวรรค์และก็พรแสวงนะครับต่อให้เรามีพรสวรรค์แต่ถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยมันก็ไปไม่ถึงฝันเช่นเดียวกันนะครับบุชัดมองว่าระเบียบวินัยมันเป็นตัวแรกครับที่จะทำจะนำมาซึ่งความสำเร็จของเด็กในพื้นที่3จังหวัดของเราครับบุชัดมาตอนแรกครับเราก็มองว่าถ้าเราจับเด็กกลุ่มนี้ได้เด็กเขาก็คือจะมีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้นเป็นคนดีของสังคมมากยิ่งขึ้นครับเราก็เลยเตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมแล้วก็เรามองว่าเด็กในพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเนี่ยมีความสามารถอย่างมากครับแต่อยู่ที่ว่าเรามีการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังครับในเมื่อเรามีการฝ่ายซัพพอร์ตครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท่านรองผู้อำนวยการนะครับแล้วก็คุณครูซัพพอร์ตเด็กๆเด็กกลุ่มนี้ก็สามารถจะไปสู่ดวงดาวได้เช่นเดียวกันครับ

0: เราก็จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดนะครับในการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยครับครูสัตว์ก็จะดำเนินการกิจกรรมเรื่องโขนเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คู่กับเยาวชนที่มีความสนใจครับแล้วก็จะหาเวทีครับสนับสนุนเด็กๆครับแล้วก็หาโอกาสให้พวกเขาได้ไปสู่เวทีนานาชาติได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่าช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนนะครับลูกหลานของพวกเรานะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวไปสู่โขนพระราชทานได้อย่างสง่างามแล้วก็ร่วมกันภาคภูมิใจครับเด็กในพื้นที่ของเราว่าเด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะไปยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรตินั้นได้ขอแค่กำลังใจจากทุกๆ ท่านนะครับครูฉัตรมีเป้าหมายตั้งเอาไว้ก็คือในเรื่องของ1ส่งเสริมเด็กไปสู่ระดับเวทีระดับชาตินะครับ2ส่งเสริมไปสู่เวทีนานาชาติแล้วก็3การแสดงโขนณพระที่นั่งแล้วก็4ก้าวไปสู่โขนพระราชทานซึ่งใน5ปีที่ครูฉัตรทำโขนมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือประสบความสำเร็จแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าในประสบความสำเร็จตรงนั้นนะครับครูฉัตรก็อยากที่จะส่งเสริมต่อครับว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้4เป้าหมายเนี่ยเราครบถ้วนหมดแล้วแต่ว่าเด็กที่เข้ามาแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความหวังอยู่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่พอครับการที่เราทำโขนณตรงนี้ครับคือโขนเราไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวแต่โขนเนี่ยเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพราะว่าเด็กนักเรียนที่จบม.6ไปจากโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารก็คือจะได้รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีครับซึ่งปีนี้เนี่ยครูฉัตรส่งไปทั้งหมด3รุ่นแล้วครับผมก็แน่นอนครับว่าครูฉัตรก็อยากเห็นเด็กๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ไปเรียนในด้านศาสตร์และศิลป์นะครับในเรื่องของการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยนะครับและสุดท้ายครับเด็กๆเหล่านั้นแหละครับต้องกลับมาช่วยกันพัฒนาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับให้นาฏกรรมชั้นสูงของไทยเนี่ยคงอยู่ในพื้นที่ต่อไปครับก็แน่นอนครับว่าความภาคภูมิใจต้องมาก่อนอันดับแรกเลยครับว่าเราเป็นแค่บุคคลเบื้องหลังครับว่าเป็นบุคคลที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่พอเราเห็นลูกศิษย์เราอยู่บนเวทีอยู่บนโอกาสต่างๆที่ผู้ใหญ่ให้มาเราก็เกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับ
1: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของกลุ่มเยาวชนที่มีความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาอย่างจริงจังจนสามารถก้าวขึ้นไปแสดงบนเวทียิ่งใหญ่ระดับประเทศได้สำเร็จนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทั้งครูผู้ฝึกสอนตัวนักเรียนโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารที่สามารถสร้างชื่อเสียงและแสดงศักยภาพของเยาวชนชายแดนใต้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์แห่งสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทา

0: อานิสงส์ศิระกรานปรนดนาถบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต
1: ้หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: วันนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านพลังงานราคาน้ำมันผันผวนค่าครองชีพสูงขึ้นกระทบชีวิตพวกเราทุกคนแต่ในวิกฤตเรารับมือได้เริ่มต้นที่ตัวเราอยากรอดต้องรัดอยากประหยัดต้องเริ่มมาร่วมรับฟังแนวทางการปรับตัวและข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานติดตามได้ในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานพร้อมออนแอร์และออนไลน์จากสื่อกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเชื่อมโยง9สถานีสวทสงขลาตรังพัทลุงสตูลปัตตานีนราธิวาสสุไหงโกลกยะลาและสวทเบตงทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือทางรอดของคนไทยรวมสู้วิกฤตโลกฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติ

0: เศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
3: ไปเรียนก่อนพอ
4: เออขอบคุณดีดีลูกเออแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันมาร้อยมั้ย
5: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
8: ไปห้วยไร่กันปะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: อาหารที่เราสั่งมักจะปรุงความเค็มมาอยู่แล้วแต่เพราะความชินมือของคนไทยก็มักจะเติมเพิ่ม
2: แค่ช้อนเดียวเอง
1: ช้อนเดียวที่ไหน1มื้อก็1ช้อน3มื้อคูณ3เข้าไปอาทิตย์1ก็21ช้อน1เดือนคูณ30เท่ากับ90ช้อน1ปีคูณ365หรือบางปีก็366คิดดูเอาเองแล้วกันว่าจะสะสมโซเดียมแค่ไหนผลลัพธ์คือเกิดโรคร้ายมากมายหยุดพฤติกรรมอันตรายลดปรุงลดเค็มลดโรค
3: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
4: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
3: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
4: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
3: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
5: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
1: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
5: เอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
1: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส

0: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2ฮะ
1: กำลังซื้อขนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละหมื่นตอนนี้ขายได้เดือนละ50,000บาท
0: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่

0: ผมเอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
1: วันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยน่าจะกำลังนับถอยหลังอยากให้ถึงวันที่1ตุลาคมเร็วๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ในเฟสที่2อยากจะถามท่านรองนายกแบบนี้ครับว่าอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่ทำให้เราเลือกที่จะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในเฟส2ฮะ
0: ครับก็จริงๆต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเรารู้ว่าวันนี้วิกฤตสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยครับมันส่งผลมาถึงค่าของชีพของคนไทยครับวิกฤตในตะวันออกกลางเนี่ยมันมาเป็นระลอกเลยนะครับต
1: ั
0: ้งแต่ในเรื่องพอเขารบกันเนี่ยก็กระทบทำให้ราคาน้ำมันแพง
1: ครับ
0: แล้วตอนแรกมีน้ำมันขาดด้วยที่เราวิ่งหาน้ำมันเติมกัน
1: ครับ
0: พอวิกฤตน้ำมันเสร็จระลอกที่สองคือวิกฤตของแพงพอก็น้ำมันแพง
1: ครับ
0: เสร็จแล้วมันก็มาถึงค่าของชีพ
1: สูง
0: ขึ้นของแพงขึ้นพอของแพงขึ้น
1: ครับ
0: วิกฤตระลอกที่สามกำลังซื้อคนหดลดลงง่ายๆคือคนของแพงรายได้ขึ้นไม่ทัน
1: คนซื้อของน้อยลงไม่กล้าไม่จ่าย
0: ครับก็อันนี้พอเราเห็นตั้งแต่วิกฤตตะวันออกกลางเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเลยต้องรีบออกกฎหมายพิเศษ
1: ครับ
0: เพื่อทำโครงการที่เตรียมรองรับวิกฤตพลังงานนี
1: ้ครับ
0: มาช่วยประชาชน
1: ครับ
0: เราบอกแล้วว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนในอดีต
1: ครับ
0: มันมาผ่านวิกฤตค่าของชีพเพราะฉะนั้นเราที่เราต้องย้ำเน้นคือเราต้องช่วยคน
1: ครับ
0: คนที่ค่าของชีพแล้วก็คนตัวเล็กตัวน้อย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงออกแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
0: คำว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไทยช่วยไทยมันก็บอกในความหมายของตัวเองแล้ว
1: ครับ
0: นะครับว่าเราต้องการช่วยคนไทยในการลดค่าของชีพเขา
1: ด้วยคนไทยด้วยกันเอง
0: ในการคนไทยด้วยกันเองก็คือที่มาของ6040
1: ครับ
0: คือรัฐเนี่ยออกให้60
1: ครับ
0: คนออก40
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการที่เรามาช่วยลดค่าของชีพ
1: ครับ
0: ผมวันนี้ประชาชนทั่วไปที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่เนี่ย26ล้านคนคงจะรู้สึกได้ว่าช่วยลดค่าของชีพของจริงเป็นยังไงแล้วก็วันละ200คือเราไม่ต้องการออกแบบเนี่ยไม่ได้ต้องการออกแบบให้ฟุ่มเฟือยเราต้องการให้ออกแบบเพื่อช่วยค่าของชีพ
1: ทยอยจ่าย
0: ก็เลยจอยวันละ200เราถึงต้องการให้ดูแลค่าของชีพของเขาเราไม่ได้อยากให้ไปใช้ฟุ่มเฟือยทรัพยากรเงินของรัฐบาลเราก็มีจำกัด
1: ครับ
0: เราก็อยากจะช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะหาบเล่ต่างๆที่ขายของในตลาดเนี่ยที่เขามาเป็นคนขายเนี่ยเราก็เลยให้เขาเป็นได้มีโอกาสขายโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: เพื่อพอคนกำลังซื้อหดพอค้าไม่ค้าขายไม่ออก
0: คนนี้เขาถูกกระทบก่อนคนอื่น
1: ครับ
0: ก็มีคนถามว่าทำไมไม่ไปให้โมเดิร์นเทรด
1: ครับ
0: ถ้าให้โมเดิร์นเทรดนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อโมเดิร์นเทรด
1: ครับ
0: แน่นอนเขาก็อาจจะมาซื้อพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแต่วันนี้เราออกแบบกลับด้านเราช่วยพ่อค้าแม่ค้าคนไทยส่วนใหญ่ในตลาดก่อน
1: ครับ
0: พอช่วยเขามีรายได้ดีขึ้นเขาอาจจะไปซื้อของโมเดิร์นเทรดเป็นรอบที่สองรอบที่สามแล้วเราจ่ายตรงไปที่เขา
1: ครับ
0: ผ่านถุงเงินกับกระเป๋าตังค
1: ์
0: ผมว่าวันนี้ทุกคนคุ้นเคยกับกระเป๋าตังค์ถุงเงินแล้วสแกนจ่ายกันสนุกแล้วคร
1: ับ
0: แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็มีถุงเงินเนี่ยครับคือคำว่าไทยช่วยไทย
1: ครับ
0: plus คือเราเอาเงินของคน26ล้านคนเนี่ยลดค่าของชีพเขาแล้วมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศ 1.2 ล้านรายที่อยู่ในตลาดขายอยู่ตามซอยตามไซต์ก่อสร้างเนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์แล้วตอนนี้เนี่ยข้อมูลเชื่อไหมครับว่าใน3เดือนกว่าที่เราทำเนี่ยวันนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เข้าไปกระจุช่วยประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านบาท
1: โอ
0: ้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาได้อยู่ในกรุงเทพแค่ 16%
1: เพราะฉะนั้นเงินไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ
0: ่ไปทั่วประเทศเลยครับจะไปจังหวัดไหนไปสแกนจ่ายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราเห็นหมดเลย
1: ครับ
0: ว่ามันไปช่วยฟื้นกำลังซื้อเขาจริงๆแต่คำว่า plus เนี่ยครับ
1: ครับ
0: เราไม่ได้จบแค่นี้คือเราไม่ได้แค่ให้ช่วยแล้วหยุดไปเราไปสอนพ่อค้าแม่ค้าด้วย
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่แต่ก่อนรับเงินสดเดี๋ยวนี้ก็สแกนจ่ายในถุงเงิน
1: ครับ
0: ในถุงเงินและนอกจากนั้นเนี่ยเราเปิดให้แพลตฟอร์มต่างๆ food delivery
1: ครับ
0: แล้วเราเข้าไปดูครับว่าพ่อค้าแม่ค้าขายได้ขึ้นไหม
1: ครับ
0: ผลพิสูจน์ออกมาเลยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขาเคยขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำ
1: ครับ
0: ขายไก่ย่าง
1: ครับ
0: ในตลาดเนี่ยแต่ก่อนเขาขายได้นิดเดียว
1: ครับ
0: พอมีโครงการนี้แล้วเขาได้เรียนรู
1: ้ครับ
0: เราไปสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน
2: ์
0: คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมาก
1: ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
0: เห็นได้ชัดแล้วผมดีใจมากเลยผมไปเจอเขาเนี่ยนะ
2: ครับ
0: สิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200%
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งเป็นโครงการที่แล้วนะครับหลังโครงการยังเพิ่มขึ้นอีก 50-60% ผมไปเจอเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละ10,000
2: ครับ
0: ตอนนี้ขายได้เดือนละ50,000 บาท
2: โอ
0: ้ฮาชาเขียวชาเขียวผมเพิ่งรู้ว่าคนไทยนิยมกินมัทฉะชาเนี่ยเยอะมากนะครับก็เนี่ยกลายเป็นแบบได้จาก 10,000 ไป 50,000 ต่อเดือนผมว่าดีใจมากเลยแล้วพอแม้จะจบโครงการเขายังขายได้เพราะว่าคนนี้ยังสั่งติดใจชาเขียวเขาอยู
2: ่
0: อันนี้คือตัวอย่างจริงๆที่ผมเห็นได้แล้วก
2: ็
0: เวลาไปเจอเขาก็ดีใจว่าเออเราช่วยทำให้เขามียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ทักษะใหม่
2: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ plus ไงครับ
2: ครับ
0: plus ความรู้ไปให้เขาขายของออนไลน์เป็นเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้า
2: ครับ
0: แพลตฟอร์มออนไลน์วันนี้เราเปิดให้เขาเข้าด้วยนะครับแล้วก็ไปเจรจากับพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย
2: ครับ
0: ให้ลดค่าใช้จ่ายให้เขา
2: ครับ
0: แล้วเขาจะได้เรียนรู้ไปสอนเขาด้วยให้ขายของออนไลน์เป็นทั่วประเทศนะครับผมอยากแนะนำ
2: ครับ
0: แล้วก็พอคุณขายของออนไลน์เป็นคือเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นแต่มันไม่แค่นั้นนะครับนอกจากไปช่วยทำให้เขาขายของมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยขายของเป็นด้วย
2: ขายของเป็นด้วย
0: ขายของเป็นด้วยก็คือว่าวันนี้เราแอบใส่เข้าไปในเป็น AI ในถุงเงินนะครับ
2: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของไทยช่วยไทยพลัสนะครับเวลามีนกบินมาเนี่ยขึ้นมาอย่าเพิ่งปัดนกทิ้งนะครับนั่นคือนกกระซิบมาช่วยทำให้ท่านขายเก่งขึ้นผมยกตัวอย่างนะผมไปเจอเนี่ยครับหลังกระทรวงการคลัง
2: ครับ
0: เขาขายขนมเค้กผมถามว่าพี่รู้ไหมครับขนมเค้กพี่ขายวันไหนดีที่สุด
1: ถ้าคนทั่วไปไม่ได้ทำบัญชีไม่ได้เก็บสถิติ
0: เขาไม่รู้ว่าขายดีทุกวันผมว่าโอ้ดีใจกับพี่ด้วยครับพี่ขายดีทุกวันแต่พอไปกดนกกระซิบว่าขายวันไหนดีที่สุด
2: ครับ
0: เป็นวันพฤหัสแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับผมบอกว่าพี่ทราบไหมครับว่าไอ้นกกระซิบเนี่ยมาช่วยพี่บอกพี่ว่าขายวันไหนดีที่สุดขายวันพฤหัสแปลว่าวันพฤหัสพี่ควรทำมาเยอะกว่าปกติขนมเค้กเนี่ย
1: แต่ว่าจะหมดก่อน
0: วันจันทร์พี่ขายได้น้อยที่สุด
2: ครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องทำมาเยอะเพราะว่าพี่ทำขนมเค้กมาเท่ากันทุกวันเนี่ยวันจันทร์ตอนตลาดวายเนี่ยขนมเค้กก็เหลือพี่ก็ต้องไปลดราคา
2: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ทำน้อยวันจันทร
2: ์ครับ
0: เพราะวันจันทร์เรารู้ว่ายอดขายน้อยโดยเฉลี่ยมาทำเยอะวันพฤหัสเขาก็ขายได้มากขึ้น
1: เก็บแป้งเก็บวัตถุดิบเก็บเงินที่ต้องลงทุนในวันจันทร
0: ์
1: มาลงทุนในวันพฤหัสมากข
0: ึ้
1: น
0: กำไรก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในถุงเงินของพี่ๆร้านค้าทั่วประเทศเนี่ยครับเวลานกบินมานกกระซิบเนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์นะครับท่านจะได้วางแผนได้ดีขึ้นและผมเพิ่งเติมอีกนะครับไม่ใช่แค่นี้นะผมถามพี่ทำขนมเค้กนะครับพี่ใช้ไข่ใช่ไหม
2: ครับ
0: บอกพี่ซื้อไข่มาฟองละเท่าไหร่ไข่ไก่ของพี่เบอร์หนึ่ง
2: ครับ
0: ฟองละ5 บาท
2: ครับ
0: พี่รู้มั้ยครับต้นทุนเฉลี่ยไข่ไก่ฟองละเท่าไหร่ไม่รู้ก็พี่ไปซื้อมาลูกสาวไปซื้อมาให้ฟองละ5บาทจริงๆดีรู้ราคาก็กดดูว่าไอ้นกกระซิบบอกว่าราคาไข่ไก่เท่าไหร
2: ่ครับ
0: เบอร์1 4.6 บาทซื้อพี่ซื้อแพงไปแล้ว
1: ซื้อแพงกว่าชาวบ้านหรือ
0: แพงคนอื่นก็5บาทคนอื่นก็ 4.6 พี่ซื้อ5บาทได้มั้ยครับพี่จะได้ไปต่อรองร้านค้าซื้อไข่ได้ถูกลง
2: อ
0: ันนี้ต้นทุนก็ลดลงละ
2: ครับ
0: อันนี้ก็คือไปสอนเขาให้ใช้ AI นี่แหละครับนี่เห็นมั้ยครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่แค่ลดค่าของชีพแต่ช่วยเพิ่มทักษะเขาด้วยและผมอยากโฆษณาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับลองใช้ดูและล่าสุดครับผมอยากจะช่วยเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยครับเวลาซื้อมาขายไปต้องมีต้นทุนใช่ไหมต้องไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อไข่ไก่ไปซื้อน้ำตาลบางทีก็ต้องการเงินทุนมาซื้อของแล้วก็มาผลิตแล้วก็มาขายได้กำไรเงินทุนเนี่ยเอาจากไหนไปขาแบงค์แบงค์บอกว่า
1: ไม่มีข้อมูล
0: ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลทำยังไงเขาก็ไปขอกู้แบงค์ไม่ได
1: ้ก็ต้องไปนอกระบบ
0: ไปนอกระบบแต่วันนี้ครับใน AI เนี่ยนกกระซิบในถุงเงินนะครับกดขอเงินกู้ได้เลย
2: อ๋อ
0: เพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะมีข้อมูลว่าพี่มีรายได้เท่าไหร
2: ่ครับ
0: แต่ก่อนงั้นไปหาแบงค์เดินไปหาแบงค์นะแทบจะเขาไม่ให้อ่ะต้องเดินไปหาเขาเขาบอกคุณมีหลักฐานอะไรว่าคุณขายรายได้เดือนเท่าไหร
2: ่ครับ
0: แต่ AI นกกระซิบบอกเลยว่าคุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร
2: ่
0: แบงค์ก็เห็น พราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจดนะครับ AI มันสรุปให้เสร็จ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพี่จะมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเราเพิ่งเปิดสินเชื่อ AI นกกระซิบไปพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ครับลองใช้ให้ดูนะคร
2: ับ
0: รับรองคุณจะขายได้มากขึ้น
2: ครับ
0: แล้วก็วันนี้ทําให้กู้เงินได้ง่ายขึ้นด้วย
2: เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น
0: จะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
2: ครับ
0: แล้วถ้าแบงค์ถามไม่มีหลักทรัพย์
2: ฮะ
0: เรามีบสย.
2: ฮะ
0: บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกันอีกไม่คิดค่าธรรมเนียม
2: ไม่ต้องวิ่งไปหาคนมาค้ำประกัน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำเสร็จผมนอกจากพาลูกค้ามาหาท่านจะพาธนาคารมาหาท่านด้วยในถุงเงินเนี่ยครับจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น
2: สิ่งนี้คือโอกาสที่ผู้ประกอบการได้รับคนไทย
0: ให้โอกาสโดยเฉพาะอยากทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผมอยากให้เขาคนไทยถ้ามีรายได้ดีขึ้นเขาจะได้แล้วก็เป็นหนี้น้อยลง
2: อ
0: ันนี้ก็ช่วยประเทศไทยอย่างยั่งยืนจริงๆ
2: ค
0: ือวันนี้เราก็ทราบดีว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบ
2: ครับ
0: เพราะว่าสงครามตอนออกกลางก็ยังยิงกันอยู่เลยนะครับราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นพอมันพุ่งขึ้นมาอีกเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ยเราตั้งไว้ทั้งโครงการเนี่ย 200,000 ล้านที่จะมีเงินช่วยเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านเนี่ยมันมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 46,000 ล้าน
2: ครับ
0: ก็คิดว่าวันนี้ช่วงนี้ก็เลยต้องช่วยต่อ
2: ครับ
0: ก็คือว่าก็เลยเอาเงินที่เหลืออยู่เนี่ยครับมาช่วยเขาต่อ
2: ครับ
0: ก็ขยายไปอีก2เดือนนะครับเพราะวิกฤตพลังงานยังอยู
2: ่
0: แต่ผมอยากเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าการแก้แบบนี้มันแก้แบบนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะว่าเงินเราก็มีอย่างจำกัดผมถึงบอกไงครับวันนี้มันจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงาน
2: ครับ
0: วันนี้เนี่ยทำไมถึงมีต้องมีเงินอีก200,000บาทหลัง200,000ล้าน
2: หลัง
0: เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ผมเงินตรงนี้ไม่ได้เอามาช่วยเยียวยานะครับเงินตรงนี้เอามาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและต้องเรียกเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราใช้ไฟเนี่ยนะครับที่สองหน้าผมอยู่เนี่ยไฟเนี่ย 65% จากก๊าซธรรมชาติน
2: ำเข้าจากต่างประเทศ
0: แล้วเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องนำเข้าราคาก๊าซธรรมชาติแพงประเทศไทยก็ต้องจ่ายตังค์ไป
2: ต่ายค่าไฟแพง
0: ค่าไฟแพงมันถึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานผมว่าวันนี้เนี่ยเราถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยติดโซล่า
2: ครับ
0: แล้วพอประชาชนติดโซล่าเนี่ยบนหลังคาบ้านเนี
2: ่
0: ยแน่นอนครับบางคนบอกอ๋อผมไม่มีเงินทุนรัฐก็เลยบอกว่างั้นถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติไปรอให้เขามีเงินค่อยติดเนี่ยประเทศไทยก็ไม่เปลี่ยนผ่านสักทีวันนี้เราก็เลยบอกงั้นเราช่วยเอาเงินมาช่วยเขาเรียกอุดหนุนเขาก็ประมาณ 50,000 บาทต่อครัวเรือนลองคิดดูนะครับพอติดโซล่า 50,000 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยเขาก็สามารถหนึ่งก็คือมีโซล่าอยู่บนหลังคาบ้าน
2: ครับ
0: นะครับหรืออยู่บนพื้นหน้าบ้านสิ่งที่ได้คืออะไรเขาตอนที่มีแดด
2: ครับ
0: แดดก็ฟรี
2: ครับ
0: สิ่งที่เขาได้คือว่าหนึ่งก็คือว่าเขามาลดค่าไฟเขาได้เลยซึ่งมันพิสูจน์แล้วครับลดได้ 20-30% แล้วแต่คุณใช้มากใช้น้อย
2: ครับ
0: แต่ที่สำคัญเราจะให้เขาขายไฟเนี่ยได
2: ้ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วย
0: ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผลิตไฟได้มากกว่าที่คุณใช
2: ้ครับ
0: คุณขายไฟคืนให้รัฐกลายเป็นรายได้ของคุณนะครับ
2: ครับในตัวของไทยช่วยไทยพลัสพอออกมาแบบนี้แล้วเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดูยังไม่มีทีท่าที่จะสิ้นสุดหรือคลี่คลาย
0: ใช่ครับ
2: หลายคนก็ตั้งคำถามไอ้แบบนี้มันเป็นการแจกที่มันดูจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่ามันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมที่อัดฉีดลงไปให้กับประชาชนเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองเนี่ย
2: ครับ
0: ผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา 200,000 หลังมาเพิ่มให
2: ้
0: แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังไงครับเราถึงบอกว่าเราเอาแค่ 200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราอยากเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ววันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้วไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอา1,000 บาทตรงนี้เนี่ย1,000 บาทจากแสงแดด
2: ค่าไฟที่ขายไปคืน
0: นี่แหละมันก็จะยั่งยืนแต่วันนี้มันทำได้ไม่เร็วไงครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันก็ต้องใช้เวลาแต่มันก็ต้องทำแล้วที่สำคัญเมื่อรวมกันทั้งประเทศประเทศไทยก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติน้อยลงเราก็จ่ายเงินให้ต่างประเทศลดลง
2: ครับ
0: อันนี้คือหลักการในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
2: ครับ
0: และอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ทำแค่โซล่าคร
2: ับ
0: เราจะไปทำในเรื่องของไบโอดีเซล
2: ครับ
0: ที่ใช้น้ำมันปาล์ม
2: ครับ
0: ก็จะไปพยายามส่งเสริมให้การใช้น้ำมันปาล์มมาผสมไบโอดีเซลเพราะน้ำมันปาล์มคือน้ำมันบนดินที่เราผลิตได
2: ้ครับ
0: คนได้ประโยชน์ก็คือ
2: เกษตรกร
0: เกษตรกรทุกต่างแล้วเอทานอลก็คือเกษตรกรที่ ต้นอ้อยกับมันมันเอามาผสมน้ำมันได
2: ้ครับ
0: นี่คือน้ำมันบนดินที่คนไทยปลูกได้และเกษตรกรไทยปลูกได
2: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานอีกอย่างก็คือว่าเรานำเข้าน้ำมันเยอะวันนี
2: ้
0: พอน้ำมันเยอะเราก็ต้องจ่ายให้คนในตะวันออกกลางเยอะขึ้น
2: ครับ
0: เอาเงินไปอุดหนุนก็คือจ่ายตะวันออกกลาง
2: ครับ
0: วันนี้ถึงอยากเปลี่ยนผ่านเนี่ย
2: ก็ต้องอุดหนุนคนไทย
0: อุดหนุนคน
2: พลังงานทางเลือกที่เป็นของไทย
0: ถูกต้องครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเอาเงินภาษีเนี่ยถ้าจะต้องใช้เนี่ยก็ไปช่วยให้เกษตรกรคนไทยพอคนไทยมีรายได้ดีขึ้นกำลังซื้อมันก็มากขึ้นมันเป็นการช่วยระยะยาวด้วย
2: บางคนบอกเอ๊ะน้ำมันแพงก็เอาเงินไปอุดหนุนแล้วก็ไปเป็นส่วนลดค่าน้ำมันสิน
0: ี่ไงครับมันก็ไม่จบสิ้นแล้วมันอุดได้ชั่วคราวครับเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณไปอุดหนุนน้ำมันทุกคนก็ยังไปอุดหนุนทำไมให้ตะวันออกกลางครับผมถามจริงการไปอุดหนุนคือไปอุดหนุนดีเซลไปอุดหนุนเบนซินทั่วไป
2: แล้วคนก็เคยชินกับพฤติกรรมในการใช้รถเดิม
0: ผมลองคิดดูนะครับถ้าอีกหน่อยผมไปอุดหนุนเนี่ยดีเซลน้ำมันคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตะวันออกกลางคนที่ผลิตน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้แต่ถ้าผมไปอุดหนุนน้ำมันบนดินด้วย
2: ที่เป็นของไทย
0: ที่มันประสมได้เกษตรกรไทยได
2: ้
0: มันก็ทำให้ระยะยาวเราเข้มแข็งแล้วอุดหนุนตรงนี้ช่วยให้ราคาตรงนี้มันถูกแล้วราคาที่ต้องไปพึ่งพาตะวันออกกลางเนี่ย
2: ครับ
0: มันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันก็ต้องแพง
2: ครับ
0: คนก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรร
2: ม
0: ไปใช้น้ำมันที่มีน้ำมันบนดินพวกไบโอดีเซล
2: ครับ
0: พวกที่ใช้พวกเอทานอลผสมเกษตรกรไทยก็ได้ครับ
2: คนเห็นว่ารัฐอุดหนุนน้ำมันประเภทนี้
0: ใช่
2: แทนที่จะไปเติมน้ำมันเหมือนเดิมก็เปลี่ยนรถที่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือหันไปใช้น้ำมันตรงนี้ซึ่งเครื่องยนต์รถรุ่นใหม่ๆจริงๆก็รองรับ
0: ใช่แล้วมันก็ทาร์เก็ตมากกว่า
2: ครับ
0: วันนี้กำลังออกแบบตรงนี้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันจะเกิดประโยชน์มากครับ
2: ขอขยับไปที่ประเด็นใหม่เลยแล้วกันนะครับสำหรับในเชิงของ IMF World Bank นะครับที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพก็จะอีก2สัปดาห
0: ์ใช่ครับ
2: นะฮะตรงนี้หลายคนบอกเอ๊ะเห็นก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการวัดงบส่วนหนึ่งที่เป็นของไทยเป็นหลักพันล้านคำถามคือคนไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลก
0: ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยจะมาเยอะมาก
2: ครับ
0: ต่างชาติเนี่ยเป็นการประชุมระดับโลก
2: ครับ
0: ที่มีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงค์ชาติของทั้งโลกเราเคยจัดมาแล้วนะครับ
2: ครับ
0: เมื่อปี35ปีที่แล้ว
2: ครับ
0: ค.ศ. 1991
2: ครับ
0: 2534ครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยประสบความสำเร็จมาก
2: ครับ
0: ต่างชาติหันมาสนใจแล้วก็การที่ประเทศไทยวันนั้นเนี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วกลับมาแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนอยากมาที่เมืองไทยจะมีกำลังซื้อจำนวนมากที่มาที่เมืองไทยและเป็นคนที่นายธนาคารนายแบงค์ต่างๆมาสิ่งที่ทำอย่างนึงเลยนะครับคือช่วงจัดประชุมเนี่ยจะเกิดกิจกรรมมากมายสิ่งที่กระทรวงการคลังเราทำในฐานะคนจัดหลักนะครับก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมด้วยแต่กระทรวงคลังที่เป็นคนจัดหลักเนี่ยวันนี้เราออกแบบครับ ออกแบบให้สินค้า

0: ลับไปพาครอบครัวครอบครัวลูกกลับมาอีกอ
1: ัน
0: เน
1: ี้
0: ยเหตุทั่วโลกนะ
1: ครับ
0: ทั้งรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าแบงค์ชาติและนายธนาคารทุกคนก็จะต้องตามมาประชุมที่นี
1: ่ครับ
0: ทุกคนเนี่ยทั้งนายแบงค์ทั้งการเงินการคลังทั่วโลกเลยจะมาจัดกิจกรรมจัดประชุมจัดสัมมนาเกิด business matching
1: ครับ
0: จะมีการลงทุนใหม
1: ่ๆ
0: เกิดขึ้นในประเทศไทย
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเป็นโอกาสเราแล้วประเทศไทยอ่ะครับมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกในสายตาของทั้งโลก
1: ครับ
0: จะมีข่าวประเทศไทยออกทุกวัน
1: มีการรายงานจากประเทศไทยในเวทีระดับโลก
0: ทั้งโลกสินค้าไทยผ้าไทยที่ใส่ทุกอย่างจะออกในเวทีโลกหมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยอะไรทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นต่างๆมากมาย
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้เกิดพลังในการยกระดับประเทศไทยขึ้นมาอีกแล้วผมเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยครับมันจะเป็นหนึ่งก็คือว่าช่วยสร้างโอกาสไม่ใช่ให้กับแค่ประเทศไทยให้กับธุรกิจไทยแต่ให้กับคนไทยด้วยและที่สำคัญมันจะเป็นความภาคภูมิใจนะคร
1: ับ
0: มันคือการจัดโอลิมปิกทางการเงิน
1: เหมือนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่นี่เป็นมิติทางการเงิน
0: โอลิมปิกทุกคนแย่งกันจัดครับ
1: ครับ
0: วันนี้ประเทศไทยเราได้รับเกียรติในการจัดและเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้จัดครั้งที่สองโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: ครับ
0: ท่านลองคิดดูนะเราเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: การที่เขามาจัดในประเทศไทยเราจะสามารถเข้าไปอยู่ในพาร์ทหนึ่งของการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของโลกที่มันจะเกิดประโยชน์กับคนไทยได้ยังไง
0: อันนี้ก็เป็นอีกมิตินึงนะครับต้องบอกว่าวันนี้การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเขามอบให้เราเนี่ยมีโอกาสที่เสนออเจนดา
1: ครับ
0: เราก็จะเป็นบทบาทผู้นำการคลังการเงินโลกชื่อการประชุมที
1: ่
0: ประเทศไทยเสนอไปขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: ชื่อentering new horizon การก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยและทั้งโลกแล้วก็ empowering people
1: ครับ
0: คือการที่ให้อำนาจไปกับคน
1: ครับ
0: ทำให้คนเนี่ยเขามีพลังในการกำหนดชีวิตกำหนดธุรกิจเขา
1: ครับ
0: แล้วก็ building resilience
1: ครับ
0: คือการสร้างภูมิต้านทานเพราะโลกมันผันผวนมากนี่คือ agenda หรือเนื้อหาที่ประเทศไทยจะไปเสนอในเวทีโลกนี่ครับคือบทบาทประเทศไทยในการนำเสนอในเวทีโลกเนื่องจากเราเป็นเจ้าภาพวันที่12ถึง18ตุลาคม
1: ครับ
0: วันที่13ตุลาคมเป็นวันที่ครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ครับ
0: เราจัดพิเศษครับให้ทำเป็นรอยัลพาวิเลียนเชิดชูเกียรติพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: ให้ต่างชาติรู้ครับว่าที่ท่านบอกว่าให้คำสอนของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านพูดมานานนะครับ
1: ครับ
0: คือเอาคนเป็นศูนย์กลาง
1: ครับ
0: เราต้องพัฒนาคน empowering people
1: ครับ
0: เอาบทเรียนของโครงการพระราชดำริต่าง
1: ๆครับ
0: เอามานำเสนอที่งาน World Bank IMS แล้วโครงการพระราชดำริต่างๆแล้วเราทำท่านทำมาก่อนการ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้โครงการต่างๆก็ยังมาสืบสานรักษาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นตำนานและคลาสสิกเขาจะได้เห็นว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเราเคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้ง
1: ครับ
0: วิกฤตไครซิสวันนี้เนี่ยพระราชดำรัสทั้งหลายที่ท่านสอนมาเน
1: ี่
0: ยผมว่าวันนี้จะให้ต่างชาติได้เห็นพระอัจฉริยภาพของเราที่ในเรื่องการพัฒนาที่ได้ท่านได้รางวัลเนี่ยเพราะสิ่งนี้ที่ทำก่อนเพราะวันนี้โลกที่มันผันผวนที่ตีกันเนี่ยเราถึงอยากนำเสนอในเรื่องนี้ครับว่าพระราชดำรัสแล้วก็พระราชดำริโครงการต่างๆเนี่ยได้นำเสนอให้นักการคลังนักการเงินโลกได้เห็น
1: เชื่อว่าหลายคนที่ได้ไปชมนิทรรศการน่าจะทึ่งกับพระอาชีพภาพขององค์ท่านที่ทำให
0: ้
1: ผมว่าส่วนหนึ่งก็ทำให้คนไทยสามารถที่จะปรับตัวกับภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับขอปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.อยากให้ชวนท่านเอกนิติเปิดใจหน่อยแล้วกันครับหลายคนบอกว่าแหมท่านเอกนิติดูเรื่องเยอะมากดูทั้งเรื่องของการลงทุนดูทั้งเรื่องของการเงินการคลังดูล่าสุดดูน้ำท่วมด้วยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเดอะแบกชัดๆเหนื่อยไหมฮะ
0: ผมว่าตอนนี้คือโลกมันวิกฤตอะครับก็คงเหนื่อยกันทุกคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเป็นธรรมดาครับของการทำงานของทุกคนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจก็คือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันช่วยคนได้อย่างผมพูดตรงๆถ้าผมไปเจอชาวบ้านเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเขามีรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเขายิ้มแย้มออกมาแล้วเขาบอกผมว่าเนี่ยเขาขายได้ดีขึ้นแม้เขาจบโครงการเขาได้เรียนรู้ AIผมว่าอันนี้คือหายเหนื่อยนะครับผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าคนไทยเนี่ยถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะผ่านคนวิกฤตนี้ได้และผมว่ามั่นใจครับว่าถ้าเราช่วยกันทำแบบนี้ผมเชื่อว่าพอวิกฤตสงคราม

0: ความอะไรมันจบลงเนี่ยผมตั้งใจจริงๆครับว่าอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาดีขึ้นอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกคนไทยมันจะได้ภูมิใจของความเป็นคนไทยแล้วก็ผมอยากให้เมืองไทยเนี่ยเราคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เรามีภูมิต้านทานสําหรับวิกฤตในอนาคตที่อาจจะมีกลับมาอีกได้ในทั้งโลก
1: อะไรเป็นภาพหวังที่ทําให้ผู้ชายที่ชื่อเอกนิติธันประภาสตัดสินใจเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้
0: คือผมก็ต้องพูดตรงๆที่ผมลาออกจากราชการมารับตรงนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่าผมว่าวันหนึ่งเราก็มี24ชั่วโมงทุกคนชีวิตคนทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ผมจะเอา24ชั่วโมงที่ผมมีเนี่ยถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะทำเต็มที่แล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนผมก็สู้เพราะว่าอยากให้มันดีขึ้นก็อยากให้คนไทยดีขึ้นแล้วก็อยากให้ประเทศดีขึ้น
1: ครับต้องขอบพระคุณและก็ส่งกำลังใจนะครับให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจกฎหมายง่ายๆในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันฟางณฐาพรธนโชธนันสกุลมาพร้อมกับทีมงาน NBT ภาคใต้ค่ะออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลจะให้ทนายช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าทำไมเวลาคนคนนึงที่กระทำความผิดเหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงจะต้องแบ่งตามอายุด้วยค่ะ
1: เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของวุฒิภาวะครับการตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตครับซึ่งก็เราก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายเนี่ยมีการแบ่งช่วงอายุของเด็กออกเป็นช่วงๆไปนะครับก็คือเหมือนกรณีถ้าเป็นเด็กเนี่ยครับตามพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็คือจะบัญญัติไว้ว่าเด็กเนี่ยหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุเกินกว่าอายุที่กำหนดไว้ในมาตรา73แห่งรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เกิน15ปีบริบูรณ
0: ์
1: เห็นไหมครับเด็กคำว่าเด็กเนี่ยต้องไม่เกิน15แต่พอเกิน15มาแล้วเนี่ยแต่ไม่เกิน18ปีบริบูรณ์เนี่ยเรียกว่าเยาวชน
0: 15ถึง18
1: ใช่15ถึง18เรียกว่าเยาวชนครับนั่นแหละ
0: ก็จะมีช่วงอายุ
1: ถูกครับเพราะว่าถามว่าหลายคนถามว่าทำไมต้องมาแยกว่าไหนเด็กไหนเยาวชนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการกำหนดอัตราโทษในกรณีที่เกิดการกระทำความผิดเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อครับ
0: นะคะเริ่มจากเด็กที่อายุน้อยที่สุดก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเด็กก็คืออายุไม่เกิน12ปีเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอายุไม่เกิน12ปีตรงนี้ค่ะทนายคะกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: อย่างนี้ครับกรณีอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญา
0: ไม่ต้องรับโทษ
1: ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีความผิดนะแต่แค่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73อะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขออ่านให้ฟังเนาะ
0: ค่ะ
1: เด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษเห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: แปลว่ายังมีความผิดนะแต่แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งตัวเด็กให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในการดำเนินการเกี่ยวกับตัวเด็กนั้นครับ
0: ก็คือถึงจะทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษแต่จะมีกระบวนการทางกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: ยังคงอยู
1: ่ถูกต้องยังคงอยู
0: ่เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกฉันอายุไม่ถึง12
1: ก็เหมือนที่บอกครับไม่มีโทษแต่มีความผิดและถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยไปทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกอะครับอันนี้พ่อแม่ก็ต้องรับเขาเรียกว่ารับชดใช้ค่าเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายครับ
0: พ่อแม่ต้องเป็นคนชดใช้ให้
1: ถูกต้องครับในกรณีที่แบบไปทำให้เกิดสมมุติว่าเหมือนเด็กเนี่ยปาหินใส่เด็กอีกคนนึงแล้วเด็กคนนึงหัวแตก
0: อ
1: ันเนี้ยโอเคครับเด็กอาจจะไม่มีความผิด
0: ค่ะ
1: นะครับไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษแต่เด็กมีความผิดแล้วพอเด็กมีความผิดเนี่ยทีเนี้ยเด็กก็คืออยู่ใต้การปกครองของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นภายในโรงเรียนก็อาจจะเป็นครูต้องรับผิดชอบด้วยนะ

0: อ่า
1: คุณครูด้วย
0: คุณครูก็มีสิทธิ์ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในการดูแลของครูในห่วงเวลาโรงเรียนต้องร่วมรับผิดชอบมันก็ต้องแยกเป็นกรณีไปครับกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศาลมีอนุหนึ่งนะครับก็คือว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไปและถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได
1: ้
0: ก็คือเหมือนกับว่าส่งเด็กกลับไปให้ผู้ปกครองดูแล
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือมือคือไม่ได้ปล่อยผ่านเลยไม่ได้บอกว่าไม่ผิดไม่ต้องรับโทษก็ปล่อยกลับไม่ใช่ครับเป็นอำนาจของศาลที่ท่านจะเรียกเข้ามานะครับแล้วก็อนุ2นะครับถ้าศาลเห็นว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ศาลจะมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปโดยวางข้อกำหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำหนดซึ่งต้องไม่เกิน3ปีนะครับและกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องชดใช้ต่อศาลไม่เกินครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอีก
1: ค่ะ
0: นะครับในกรณีที่เด็กไปทำความผิดกับใครก็แล้วแต่ในห่วงเวลาที่ศาลสั่งกำหนดเนี่ยว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องดูแลเนี่ยศาลอาจจะกำหนดว่าถ้าเด็กทำผิดปุ๊บเนี่ยคุณต้องเสียค่าปรับนะครั้งหนึ่งครั้งละไม่เกิน 10,000 บาทครับในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นแต่ถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นสามารถส่งเลยส่งไปที่สถานศึกษาก็ได้สถานฝึกอบรมก็ได้ประมาณนี้ครับเพราะเหตุผลก็คือว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง12ถึง15เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเหมือนที่บอกที่กฎหมายเขียนเลยครับเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นจากการรับผิดนะครับซึ่งตรงนี้ข้อ3เนี่ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนมันไม่ได้เป็นโทษที่ต้องลงโทษเด็กครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการที่เราจะต้องเอาเด็กเนี่ยมาอยู่ในการปกครองดูแลของหน่วยงานราชการหรือสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมในการดูแลเด็กอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสภาวะจิตใจความเครียดสมมุติส่งกลับไปที่บ้านก็อาจจะไปมีการกระทำความผิดซ้ำไปทำร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็เลยอาจจะใช้วิธีการเนี้ยในการควบคุมดูแลเด็กไม่ใช่ควบคุมเขาเรียกว่าในการดูแลอบรมสั่งสอนเด็กมากกว่าครับ
1: ใช้วิธีการฝึกขัดเกลา
0: ใช่ครับ
1: เนาะในก็ยังเป็นเยาวชนอยู
0: ่ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กน่าจะเป็นไม้อ่อนที่กำลังดัดง่าย
0: ก็ถูกครับแต่ว่าก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับศาลท่านก็จะมองจากองค์ประกอบเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยการกระทำความผิดซ้ำนะครับถ้าเกิดยังกระทำความผิดในเรื่องเดิมๆเนี่ยศาลท่านก็จะดำเนินการในส่วนที่อาจจะเป็นตามอนุ3ของมาตรา74นี่แหละครับครับ
1: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานฝึกอบรมแบบนี้เนี่ยในห่วงเวลากี่ปีกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยคะ
0: ก็คือไม่เกินอายุครบ18ปีครับศาลสามารถสั่งให้ควบคุมได้จนถึงอายุไม่เกิน18ปี
1: ค่ะก็ต้องดูความประพฤติไปเรื่อยๆ
0: ถูกต้องครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้เปลี่ยนการดูแลจากอนุ3ไปเป็นอนุ1หรืออนุ2ก็ได
1: ้อ๋อ
0: ครับ
1: ก็อาจจะลดดีขึ้นก็ลดเป็นให้พ่อแม่ดูแล
0: กลับไปพ่อแม่ดูแลเพราะว่าจริงๆมันก็บางทีก็ต้องบอกครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กก็คงไม่มีความสุขเท่ากับอยู่กับพ่อกับแม่อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าครอบครัวจะมีปัญหากันภายในอันนี้เด็กอาจจะไม่อยากกลับบ้านก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงที่หลายครอบครัวกังวลมากที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มโตแล้วเริ่มที่จะมีสังคมเขาเรียกว่าเป็นช่วงวัยรุ่นเลยนะคะในช่วงอายุ16หรือ17ปีถ้าทำผิดจะติดคุกเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะทนาย
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับก็คืออันนี้จะไปบัญญัติไว้ในมาตรา75ของประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือผู้ใดอายุกว่า15ปีแต่ต่ำกว่า18ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้นในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้นั้นหรือไม่ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษนะครับก็ให้จัดการตามมาตรา74หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดลงกึ่งหนึ่งแต่ว่าคือต้องบอกอย่างนี้ครับตามกฎหมายไทยเนี่ยเด็กระหว่างอายุ15ถึง18เนี่ยส่วนใหญ่ศาลท่านก็ยังใช้มาตรา74ก็คือจะเป็นมาตรา74อนุ3ก็คือส่งตัวให้กับสถานดูแลควบคุมนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นเหตุชะกันร้ายแรงเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลแล้วครับว่าศาลจะมองว่ามันควรใช้มาตรา74มั้ยเพราะว่าตามกฎหมายเลยเนี่ยพิพากษาหรือถ้าศาลเห็นสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงกึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเด็ก15 ถึง 18เนี่ย

0: อ้าวกล้วย
1: อ้าวพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพิม2.5เลยนะพ
0: ่
2: อ
0: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกปลากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ใน
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับหมอความเนี่ย
6: ใน3หรือกึ่ง1ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าสมมติว่าโทษจำปีนะครับศาลอาจจะลดลงไป10ปีให้ได้ลงโทษจำคุก20ปี
5: กึ่ง1
6: 1ใน3ครับ
5: อ๋อ1ใน
6: 3ลดให้1ใน3หรือกึ่งนึงก็คือเหลือ15ปีก็ได้อันนี้เป็นดุลพินิจของศาลท่านแต่ว่าเมื่ออายุ18ปีเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยอันนี้ติดคุกจริงแล้วครับติดคุกใหญ่ละมันจะไม่ใช่สถานพินิจละครับ
5: อ๋อคือคุกจริง
6: จริงแล้วใช่เป็นคุกผู้ใหญ่แล้วครับ
5: 18ถึง20
6: ใช่ตั้งแต่18ไปครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตั้งแต่20เป็นต้นไปเนี่ย
5: ค่ะ
6: อันนี้คือจบเลยครับคุกใหญ่โดยที่ทุกอย่างเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเลยว่าถ้าโทษเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลว่าจะมีองค์ประกอบการลดโทษยังไงบ้างแต่ว่านี้จะเป็นตัวกฎหมายบัญญัติไว้ในกรณี18ถึง20แต่พอ20ปีบริบูรณ์ปุ๊บอันนี้คือโทษปกติ
5: จริงๆเขาบอกว่า20ปี20ถ้ายังไม่ถึง20ปียังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ถ้าในตามหลักกฎหมายการรับโทษการกระทำความผิด18ปีก็คือรับโทษเหมือนผู้ใหญ่ปกติ
6: ใช่ครับ
5: อ๋อ
6: แต่ว่านั่นก็เหมือนที่บอกครับคือตอนนี้คือหลายๆคนก็เข้าใจว่าก็ติดคุกเด็กไหมอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ครับพอ18ก็คุกผู้ใหญ่แล้วนี่แหละ
5: คุกผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้การดูแล
6: ครับเพราะการบรรลุนิติภาวะเป็นคนละเรื่องกัน
5: ค่ะ
6: ครับ
5: ถ้าลูกทำผิดพ่อแม่ต้องติดคุกแทนลูกไหมคะ
6: ไม่ต้องครับ
5: ไม่ต้อง
6: อันนี้ยืนยันได้เลยว่าไม่ต้องยกเว้นเสียแต่ว่าพ่อแม่เป็นผู้ใช้ให้ลูกไปกระทำความผิด
5: อย่างเช่น
6: ก็เหมือนที่บอกครับเด็กอายุไม่เกิน12ไม่ต้องรับโทษใช่ไหม
5: ค่ะ
6: มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็ใช้ให้เด็กคนนี้ไปทำร้ายคนคนหนึ่งเด็กคนนั้นอาจจะหัวร้างข้างแตกเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสอันนี้พ่อแม่ต้องรับโทษครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ถามว่ามีไหมก็มีเป็นการใช้เด็กยังไงลูกฉันไม่ติดคุกก็เลยบอกให้ลูกไปตีไปทำร้ายแต่ด้วยหลักการเวลาที่มันมีการสืบสวนสอบสวนเวลามีการสอบสวนเด็กเนี่ยครับพ่อแม่จะถูกตัวกันตัวออกแล้วก็จะเป็นบุคคลที่เด็กร้องขอหรือคนที่เด็กร้องไว้วางใจร่วมรับฟังการสอบสวนและสำคัญเนี่ยเวลาบางครั้งเวลาการสอบสวนเนี่ยก็จะมีการใช้นักจิตวิทยาพอนักจิตวิทยาเนี่ยสอบสวนเด็กครับเด็กก็จะพูดหมดเขาจะมีวิธีการพูดวิธีการคุยซึ่งผมเคยนั่งร่วมรับฟังการสอบสวนเนี่ยเอาตรงๆก็คือถ้าเด็กทำผิดอ่ะยังไงเด็กก็รับหมดครับ
5: เขาพูด
6: หมดครับเขาปิดไม่อยู
5: ่
6: ครับ
5: มีการสืบสาวเราเรื่องยังไงบ้างคะถึงจะได้รู้ได้ว่าผู้ปกครองเป็นคนใช้เด็กหรือเปล่า
6: อย่างนี้ครับต้องดูกรณีครับว่าบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือบุคคลที่ถูกกระทำเนี่ย
5: ค่ะ
6: มีปัญหากับพ่อแม่เขาหรือเปล่า
5: ต้องดูต้นตอของปัญหาก่อน
6: ใช่ถ้าต้นตอไม่มีก็คือไม่มีครับก็จะไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้นตอมันมีทะเลาะกันข้างบ้านมีปัญหากันอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นครับ
5: คอมเมนต์กันมาอยู่แล้วข้างบ้านทะเลาะกันเถียงมีปากเสียงกันอันนั้นก็อาจจะเข้าข่าย
6: ถูกครับ
5: ถ้าลูกไปทำให้คนอื่นเสียหาย อย่างเช่นเสียทรัพย์ทรัพย์สินคนอื่นพังทำร้ายร่างกายตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าที่ทนายบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าพ่อแม่ใช้ให้เด็กไปทำ
6: อ
5: ันนี้พ่อแม่ไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าลูกไปทำ
6: ถ้าพ่อแม่ใช้ให้เด็กไปทำ
5: พ่อแม่ต้องรับโทษ
6: รับโทษใช
5: ่และแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ใช้แต่เด็กไปทำเองทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นพังทำร้ายร่างกายหรือว่าก่อความเสียหายอื่นๆเรื่องนี้จะมีความแตกต่างจากคดีอาญายังไงแล้วพ่อแม่มีส่วนที่จะต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
6: ก็เหมือนที่เกริ่นไปช่วงแรกอะครับก็คือ

0: พ่อแม่เนี่ยไม่ได้หลุดพ้นซะทีเดียวครับคือไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็จริงครับ
1: ค่ะ
0: ไม่มีความผิดทางอาญาก็จริงแต่ยังต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่คือผู้ที่ถูกกระทําละเมิด
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือมันจะถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับก็คือว่าบุคคลใดไม่ได้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทําละเมิด
1: ค่ะ
0: นะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้น
1: รับด้วย
0: ใช่แต่ยกเว้นนะครับเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นแล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจจะไม่ต้องรับ
1: ก็คือถ้าดูแลแล้วแต่ลูกยังพยายามที่จะไป
0: ซึ่งมันก็บางครั้งก็ต้องบอกว่าบางครั้งครับพ่อแม่ก็จะมีการเก็บมือถือเก็บข้อมูลเก็บเอกสารให้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปใช้อะไรเงี้ยแล้วลูกมาขโมยไปอะไรเงี้ยก็จะมีข้อที่จริงแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีเคสที่เป็นอุบัติเหตุเด็กขับรถออกไปแล้วไปชนรถคนอื่นหรือไปชนคนอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่ต้องรับผิดใช่ไหมครับรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา429เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าทำไมพ่อแม่จะต้องก็เลยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยได้ป้องกันทุกอย่างแล้วตามสมควรที่ตัวเองจะทำได้แล้วเช่นเอากุญแจซ่อนแล้วเอาอะไรไปซ่อนไปหมดแล้วปรากฏลูกเนี่ยไปถอดปลั๊กสายตรงเพื่อให้รถมันวิ่งได้อันเนี้ยพ่อแม่ก็อาจจะหลุดพ้นจากการรับผิดได
1: ้เด็กมีความพยายาม
0: ถูกต้อง
1: เอง
0: ใช่คือเก่ง
1: เก่งอันนี้ต้องยอมรับที่แบบเขาคิดเนาะเขาช่างสรรหาจริงๆนะคะคือเกินจากการควบคุมของพ่อแม่
0: ถูกต้อง
1: นะคะอันนี้ก็เห็นใจพ่อแม่ด้วยถ้าเป็นแบบนี
0: ้
1: สมมุติถ้าลูกทําโทรศัพท์ของคนอื่นเสียหายแต่ลูกอายุยังน้อยไม่ต้องรับผิดทางอาญา
0: ถูกต้อง
1: แต่ในทางแพ่งพ่อแม่
0: ต้องรับผิด
1: ก็ยังต้องรับผิด
0: ใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดข้อที่จริงปรากฏว่าพ่อแม่ดูแลลูกอย่างเงี้ยเอาง่ายๆครับเหมือนเราพาลูกไปเดินห้างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ๆลูกเราเนี่ยเดินเสร็จเอามือกวาดเลยชั้นกระเบื้องชั้นจานอ่
1: ะ
0: เด็กย่อมเป็นเขาเรียกว่าเขาย่อมขาดวุฒิภาวะในการควบคุมยับยั้งชั่งใจตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กไปกระทําแบบนั้นนะครับนั่นแหละก็เลยแบบบางคนบอกว่าเนี่ยจะทํายังไงเนี่ยลูกชั้นกวาดจานก็แตกหมดเลย ซึ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับ
1: จับมือลูกเอาไว
0: ้
1: มัดมือลูกเอาไว้
0: ถ้าเป็นวิธีการของผมเลยก็คือผมจะไม่พาลูกเข้าไปในอะไรที่มันแตกง่ายเลย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วโดยเฉพาะโซนของเล่นเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่
1: เข้าไปปุ๊บอันนี้คือไม่ใช่จานแตกแบงค์พันแตก
0: แบงค์พันแตกเลยครับ เขาก็จะแกะเลยฉีกกองเลยเอาจบโอเคจ่ายเงิน
1: ต้องจ่ายเงินกลับบ้านให้เรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: นะคะทางมีตัวอย่างไหมคะทนายว่าศาลมองเรื่องหน้าที่ของพ่อแม่เอาไว้ยังไงบ้าง
0: ก็คือเพราะหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าเกิดว่าในทางกฎหมายอาญานะครับพ่อแม่ก็ต้องหนึ่งเลยสมมุติว่าโดนปรับไปแล้ว10,000ความเสียหายอยู่ที่12,000ก็ต้องจ่าย12,000ก็เหมือนที่บอกครับก็ตามสมควรแก่พฤติการคุณจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าคุณเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้เพราะว่าไม่สามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลาไม่สามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลาเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับ1,2,3,4ศาลท่านอาจจะไม่ต้องให้เราร่วมรับผิดกับเด็กก็ได้ครับก็คือถ้าเกิดเราว่ากันโดยหลักการบางครั้งมันก็เป็นเรื่องอาจจะคนที่ถูกกระทำอะครับอาจได้รับความเสียหายไปโดยใช่เหตุ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับนั่นแหละเขาถึงบอกว่าการกระทำความผิดของผู้ใหญ่อะว่าน่ากลัวแล้วแต่การกระทำความผิดของเด็กน่ากลัวกว่าครับ
1: น่ากลัวยิ่งกว่าผู้ใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ด้วยความที่เขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ด้วย
0: ใช่คร
1: ับ กลับมาที่คดีของเด็กอายุ12-15กันสักนิดนึงค่ะทนายคะเมื่อศาลอาจจะส่งเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะแล้วก็กำหนดให้พ่อแม่เนี่ยระวังไม่ให้เด็กก่อเหตุร้ายแล้วแต่ว่าตรงนี้เรื่องนี้พ่อแม่ควรที่จะต้องระวังในเรื่องอะไรต่อไป
0: ก็เหมือนที่บอกครับพ่อแม่จะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กไปกระทำความผิดซ้ำต้องอบรมสั่งสอนต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับว่าศาลมีการกำหนดวิธีการไว้แล้วตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือกำหนดเลยว่าถ้าเด็กไปทำผิดฉันปรับคุณนะกี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ก็จะปรับไปเรื่อยๆอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกคุณอยู่ในช่วงวัยที่ต้องรับโทษอาจจะต้องเปลี่ยนจากการดูแลโดยผู้ปกครองไปเปลี่ยนเป็นการดูแลโดยสถานพินิจหรือหน่วยงานอื่นที่ศาลมองว่าเหมาะสมกับการอบรมบ่มนิสัยเด็กคนนั้นครับ
1: ค่ะเมื่อ

0: ทนายพูดถึงผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม
1: ่
0: ตรงนี้มีส่วนที่จะรับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่ยังไงบ้างคะ
1: ส่วนนี้ก็คือเหมือนถ้าเป็นผู้ปกครองก็มีหน้าที่ดูแลครับ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับก็คือเหมือนตามที่ผมพูดไปตามมาตรา429นั่นแหละ
0: ก็เหมือนกับพ่อแม่เลยคือถ้าเด็กทำผิดก็ต้องจ่าย
1: ใช่เพียงเดี๋ยวว่าต้องเกิดต้องปรากฏชัดเจนว่าอยู่ในความควบคุมดูแลของบุคคลคนนั้นครับ
0: ค่ะก็ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเด็กอยู่กับปู่กับย่า
1: ถูกต้อง
0: จริงๆแล้วถ้าแบบนี้พ่อแม่สมมติในกรณีที่พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดเด็กอยู่กับตากับยายใครต้องจ่ายใครต้องรับผิดคะ
1: คือจริงๆก็เป็นตากับยายนั่นแหละครับ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าในความเป็นจริงพอสุดท้ายแล้วก็พ่อแม่นั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็อาจจะแบบอ๋อพ่อแม่เขาต้องรับผิดชอบ
1: ถูกต้องครับ
0: แค่ฝากเอาไว้เฉยๆตากับยายก็ไม่ได้อยากจะรับผิดชอบอะไร
1: ถูกต้องครับ
0: ก็จะมีในเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้น
1: มีครับมีเยอะๆโดยเฉพาะ
0: จริงๆใช่ไหม
1: ใช่ครับมีเยอะครับโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคอีสานที่พ่อแม่ต้องไปทำงานแล้วก็จะให้ลูกอยู่กับคุณปู่คุณย่า
0: ค
1: ุณตาคุณยายอะไรเงี้ยครับก็จะมีเหตุการณ์เด็กไปเกเรไปชกต่อยไปทำร้ายร่างกายคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆครับแม้กระทั่งทางใต้บ้านเราก็มีครับ
0: นะคะสุดท้ายค่ะถ้ามีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ดูอยู่แล้วก็ลูกกำลังมีปัญหาในเรื่องของคดีความตรงนี้สิ่งแรกที่พ่อแม่ควรจะทำค่ะทนายช่วยแนะนำคุณผู้ชมสักนิดว่าควรจะทำอะไรบ้างคะ
1: สิ่งแรกครับเราต้องดูก่อนเลยว่าลูกเราเนี่ยได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม
0: ่
1: นะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าลูกคุณผิดอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมเคยเจอมาบ่อยครั้งแล้วกลายเป็นว่าเด็กหลังจากนั้นเด็กเกิดความฝังใจแล้วเด็กทำผิดจริงเพราะผู้ปกครองบางคนจะไม่ฟังลูกตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนถึงได้มีที่มาที่ไปถึงเหตุการณ์นั้น
0: ๆ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าที่เด็กได้กระทำความผิดลงไปอะครับมันเกิดจากความผิดของเด็กโดยเด็กตั้งใจเองตั้งแต่แรกหรือไม
0: ่
1: นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเหมือนกับเหตุที่มันเคยที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเร็วๆนี้ครับก็สรุปข้อมูลที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กโดนกระทำมาโดยตลอดบอกพ่อแม่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังแล้วก็โทษบอกก็บอกให้ลูกทนให้ลูกเนี่ยสุดท้ายก็เลยนำมาสู่การกระทำความผิดของเด็กอันนี้จริงๆครับก็เหมือนที่บอกครับเหมือนเราอ่ะผลักให้เขาลงเหวไปนั่นแหละครับมันก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับอย่างครับว่าเด็กจะดีหรือไม่ดีเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่การดูแลของพ่อแม่ครับครับ
0: ก็ถือว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญ
1: ถูกต้องครับ
0: นะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมการเลี้ยงดูการให้การใส่ใจนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กไปกระทำความผิดแล้วกลับมาแล้วก็พ่อแม่ป้องกันแต่มันรวมถึงการใส่ใจด้วย
1: ถูกต้องใช่
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะความผิดเมื่อเด็กทำผิดแล้วเด็กต้องรับโทษยังไงแล้วก็พ่อแม่มีส่วนที่จะต้องรับโทษไหมนะคะวันนี้ก็ได้มาไขข้อข้องใจขอบคุณทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กมากนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับหมอความวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้กับผมอภิชัยนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สตูดิโอ NBT สุราษฎร์ธานีครับและวันนี้ก็มีศิลปินเด็กใต้ที่เราอยากนำเสนอเป็นศิลปินที่นำความเป็นใต้สร้างผลงานเพลงครับเราไปทำความรู้จักน้องแอมครับน้องแอมลาต้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ข
1: ส
0: อ
1: ว
0: อ
1: ัน ส
0: ุญ
1: ด
0: า
1: ี
0: ต
1: ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชม
0: คร
1: ด
0: ั
1: ้
0: บ
1: วย
0: ผ
1: นะ
0: ม
1: ครับผมผมเอ็มลาต้านะครับผม
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็ว่านบปะก้นยวนกระโปนะครับผม
0: ค
1: ครร
0: ั
1: ับ บ
0: น้องแอมเป็นเด็กแค่ไหนครับครับ
1: ปืนต้านเลยผมอยู่ในอำเภอกิจนิคม
0: ครับ
1: ค
0: อ๋
1: ร
0: อ
1: ับผ
0: เด็
1: ม
0: กสุราน เอ
1: าน
0: ง
1: นาน

0: มั่นใ
1: ค
0: จ
1: รับ
0: ครับ
1: อ๋อเป็นเอ็กซูลาร์สและแต่ว่าก็มีความชื่นชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็ก
0: ใช่ครับนั่น
1: ครับ
0: ก็คือจอบตั้งแต่
1: เส
0: นู
1: ้
0: ้น
1: น
0: เล
1: ท
0: ย
1: างมันคือครับ
0: ตั้งแต่ก็คือเริ่มเละเลยนะ
1: ครับ
0: ไหนว่าร้องเพลง
1: อ๋อ
0: มัน
1: ค
0: ไห
1: ร
0: น
1: ับ
0: ว่าร้องเพลงไอ้เกาอู้ตุวันเลย
1: ครับ
0: ครับมันว่าเจ้าด้วยเนี่ยเวลาตัดย่างอะไรแบบนี้นะ
1: ครับก็เป
0: ค
1: ็
0: รัน บนะ
1: เพลงเพื่อชีวิตเพลงใต้แหละ
0: ใช
1: ก
0: ่
1: ้อ
0: คร
1: น
0: ับ
1: เก่าๆอะไรแบบนี้
0: ครับใช่ค
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ับ
1: ่ครับอ๋อครับแล้วจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงของน้องแอมลาตานี่มีความเป็นมาพันพื้นครับ
0: เริ่มต้นเลยนะเร
1: ครับ
0: ตอ
1: ท
0: น
1: ี่
0: ที
1: ได
0: ่
1: ้
0: ว่าได้เข้
1: เ
0: า
1: ริ่
0: ว
1: ม
0: ง
1: ต้
0: ก
1: น
0: ารใช่ไหม
1: ครับเริ่มแรกเลยครับ
0: เข้ามาที่หลับบินพยายามเข้ามาหวังอยากจ
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: เรียนรู้พื้นฐานก่อน
1: ครับ
0: ว่าการไปเจ
1: ท
0: อศ
1: ำ
0: ิ
1: เพ
0: ล
1: ล
0: ปิ
1: ง
0: น
1: พั
0: ต
1: น
0: ัน
1: พื
0: น
1: ้
0: ึ
1: น
0: ง
1: ครับ
0: ว่าต้องเริ่มต้นบันหรือว่า
1: ครับ
0: เข้าถังน้อยว่าได้ออกมาเป็นเพลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวตามเจ้าเหมือนไปเปื่อยๆครับ
1: ครับ
0: นั
1: แ
0: ้น
1: แล้วมีศิลปินไหมศิลปินใต้ที่น้องชื่นชอบน้องแอม
0: ก็
1: อยากท
0: เริ่มเละเลยก็ชอบปิดเต็มอ่ะ
1: ำอ๋อพี่เต็มนาว
0: น
1: ่าม อ
0: ั่นใช่
1: ัน
0: ครับนั่น
1: พี่เต็มก็คือว่าคุณภาพก็รู้กันอยู่
0: มั
1: ค
0: ่
1: ร
0: น
1: ับ
0: มั่นมั่นใจ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ได้ไปศึกษาเลยว่าวางทำเพื่อนเพื่อการเขียนเพลงการได้
0: มั่นมั่นมั่น
1: ครับแล้วเมื่ออะไรคือเสน่ห์ในเพลงของน้องครับแต่ละเพลงที่ว่าที่อยากถ่ายทอดให้คนที่รับฟัง
0: ก็ในส่วนของเรื่องเพลงมันคำแต่ละคำครับมั
1: ค
0: น
1: รับ
0: แล้วก็ประสานกับในรูปแบบชีวิตจริง
1: ครับคื
0: ม
1: อ
0: ัน
1: วิธีเด็กตาย
0: มัน
1: ว
0: ใช
1: ิ
0: ่
1: ธี
0: ครั
1: ข
0: บ
1: องเราวิ
0: ม
1: ธี
0: ั
1: ช
0: น
1: ีวิตนี่เนี่ยข
0: ใช
1: อง
0: ่
1: เป็นตาย
0: ใช่ค
1: ไ
0: ร
1: ด
0: ั
1: ้
0: บ
1: ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลง
0: มันครับการเรียนรู้จะเพื่อนเพื่อนให้แบบนี้ไปตาม
1: คร
0: บ
1: ั
0: า
1: บ
0: งทีบางทีไม่ตึงกับตรงตามหรอกบางทีอยู่ด้วยกันทุกวันไอ้นี่ออกอักวะ
1: ครับ
0: มัน
1: อ๋อ
0: ออกอ
1: ใช
0: ั
1: ่
0: กวะออกอักอยู่เบ็บเนยได้แบบเรื่อย
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บก็
0: เอ
1: ค
0: า
1: ือ
0: มา
1: ว่
0: เ
1: าร
0: ียนเรื
1: ใ
0: ่
1: ช
0: อง
1: ้
0: เพ
1: ใน
0: ลง
1: ใช้เหตุการณ์ในชีวิตจริงนี่เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: มาสร้างสรรค์ผลงานมาเขียนเพลงน้องน้องเขียนเองไหมเพลง
0: รวมกับไหนห้างกันเพราะผมทำในจองยูทูบทำรวมกัน
1: อ๋อ
0: มัน
1: มีในห้างมีสังกัดอยู่
0: ใช่ครับผม
1: อันนี้มาแต่ไหนครับหลาตาม
0: าแต่ไหนเยอะมาจัดก็คือว่าตั้งอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: คือความมั่วตัว
1: มัวตัว
0: มันมั่วตัวลุล่าอะไ
1: ครรับ
0: เป็นคนตาตายนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละก็คือว่านั่นแหละความเก็บเหมือนที่ผมเล่นไว้เมื่อตอน
1: ครับ
0: ก็บอกว่าไปเตียวตามไปเตียวจ๊อกเซ็ก
1: คร
0: ม
1: ับ
0: ัวมัวไปเม็ดน
1: ค
0: ั่
1: ร
0: น
1: ั
0: แ
1: บ
0: หละ
1: ผ่า
0: ก็
1: ลา
0: คว
1: ต
0: าม
1: า
0: เป็น
1: เม็ด
0: ลาตามัน
1: ครับกลายมาเป็นน้องแอมลาตาม
0: ันครับผ
1: แล
0: ม
1: ้วเวลาแต่งเพลงนี่ก็คือว่าเราใช้ความรู้สึกเราใช้วิถีชีวิตเหตุการณ์ในชีวิตของเรารวมไปถึงเหตุการณ์ของเพื่อนๆนี่มาสร้างสรรค์เพลง
0: มันครับ
1: เหมือนว่าเพลงที่ดังๆที่น้องออกไปตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้
0: ก็เริ่มเลยนะ
1: ครับ
0: เริ่มก็มีคนทำเพลงอะไรก่อน
1: ครับ
0: ก็ปิตะ
1: ครับปิตาสินทู
0: มันปิ
1: ค
0: ต
1: ระ ับ
0: ก็คือแม่แก้มแดง
1: ครับ
0: เพลงแม่แก้มแดงรักเด็กวอคอ
1: เย
0: ซึ่งก็กวนใจสองที่ก็
1: ครับ
0: ตัวติปิดไป
1: ครับ
0: มันก็ราบประมาณนั้นประ
1: ป
0: ม
1: รา ะ
0: ณ
1: มาน
0: ั
1: ณ
0: ้น
1: นั้น
0: มันประมาณนั้นจะไม่หมดหลังท
1: ค
0: ี
1: รับบางทีก็มานี่ถือว่าหลายเพลงนะครับคุ
0: ค
1: ณ
0: ร
1: ผู
0: ั
1: ้
0: บ
1: ชมก็คือว่าก็สร้างสรรค์ผลงานมาหลายเพลงแหละแต่ว่านั่นนะครับเพลงในที่น้องแอมว่าซื่อถึงความเป็นตัวเองมาที่สุดมีเพลงที่ว่าน้องคิดว่านี่เพลงนี้
0: ก็มีอยู่สองเพลง
1: ครับเพล
0: ท
1: ง
0: ี่ว่าก็กวนใจสองที
1: ครับ
0: กวนใจสองทีแล้วก็เพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไป
1: ครับ
0: ก็เพลงยอมใส่เกียร์
1: ยอมใส่เกียร์
0: มัน
1: กับ
0: ยอม
1: ขวัญใจถูที่
0: กวนใจ
1: สอง
0: สอง
1: ที
0: ทีมัน
1: สองทีนี่คือ
0: สองทีคือรถ
1: รถอ
0: ส
1: ๋
0: อ
1: อง
0: จังหวะ
1: เรา
0: สองจ
1: จ
0: ั
1: ัง ง
0: ห
1: วว
0: ะ
1: ะ
0: มันไม่ใช
1: ค
0: ่
1: รั
0: ส
1: บ
0: องทีบันนูนะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ไม่ใช่
0: ไม่
1: น
0: ใช
1: ะ
0: ่
1: คร
0: ไ
1: ั
0: ม
1: บ
0: ่ใช
1: ค
0: ุ่
1: ณผู้ชม
0: ครับ
1: ครับแล้วเมื่อเวลาแต่งเพลงนี่น้องมีอุปสรรคอะไรมากๆครับมีปัญหาไหมเวลาการทําเพลงขึ้นมาเพลงนึงนี่เมื่อคุณผู้ชมทางบ้านมีความชอบเมื่อน้อง
0: ครับ
1: อยากทําเพลงอยากเขียนเพลงอยากแต่งเพลงนี่ครับคือมันมีอุปสรรคมีอะไรบ้างไหมครับ
0: อ
1: เ
0: ุ
1: บื
0: ป
1: ้อง
0: สรร
1: ต
0: ค
1: ้น
0: ในการท
1: คื
0: ำ
1: อ
0: เพลง
1: ผิวว่ามันต้องมีกันบ้างทุกคนนะไหม
0: ถ้าว่ามีมันก็มีกันบ้างครับ
1: ครับ
0: มันก็มีกันบ้างแต่สำหรับผมเองนะในเรื่
1: ค
0: อ
1: ร
0: ง
1: ับ
0: อุปสรรคของการของเรื่องแต่งเพลงแบบนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะไม่มีนะ
1: ครับ
0: มันมันส่วนส่วนตัวผมเองนะ
1: ครับ
0: มันเพราะว่าทุกอย่างการราบรื่นไป
1: ค
0: ได
1: ร
0: ้
1: ั
0: ด
1: บ
0: ้วยดี
1: พี
0: ม
1: ่
0: ัน
1: น้อง
0: การ
1: บุคค
0: ช่วยกันมัน
1: ในวงการทางว่
0: ม
1: า
0: ั
1: เพ
0: น
1: ื่อน
0: ใช่
1: ร
0: ครั
1: ว
0: บ
1: มชานเรียนอะไรมานั้นก็คือว่าช่วยกันซัพพอร์ตนะครับ
0: ม
1: อ๋
0: ัน
1: อ
0: ช่วยกันเม็ดช่วยกัน
1: แล
0: ท
1: ุ้ ว
0: กอ
1: ม
0: ย่
1: ี
0: างเลย
1: เมื่อความภาคภูมิใจในตัวเองคือว่ามันต้องมี

0: ครับน้องมีความภาคภูมิใจในตัวเองในเมื่อแบบว่าทําเพลงนี้รู้สึกเรามาใกล้แล้วเลยวันนี้มีใช่ไหมครับน้อง
1: ถ้าว่ามีไหมมีครับมันมีแล้วก็ติดสุดกัน
0: ครับเพลงแรกน้องพอบอกได้ไหมพออะไรครับ
1: ก็เพลงล่าสุดนี้แหละเพลงล่าสุดนี้คือเป็นเพลงใจติดสุดเลย
0: มาจากหัวใจเลย
1: มาจากหัวใจเลย
0: มาจากหัวใจล้วนๆ
1: ห
0: ั
1: วใจล้วนๆ
0: ยอมใส่กี่อาม
1: ันประสบการณ์จากตัวเองกันการกลมเพื่อนกันมาประทงประท่านกัน
0: อ๋อครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็เมื่อว่าการทําเพลงนี้น้องเมื่อยอมใส่กี่อานี่เราเอาความเป็นตายใส่ไปในบทเพลงยังไงบ้างครับ
1: มันก็คือคําอ่ะ
0: ครับ
1: มันคําแต่ละคําคํากลองจ้องคําสัมผัสถึงเพลงนี้เพลงนี้ผมหาซื้อมา
0: ครับ
1: ถึงน้องเคท
0: น้
1: องเคทวงโมเทน
0: มัน
1: เขาเป็นคนยืนเสนอมาให้ผม
0: ครับ
1: แล้วก็มันตรงกันกันกับจุ
0: ดใจกัน
1: มันคงเปื้อนนะครับคงตัวเองแล้วคงคนรอบข้างทั้งเปเลย
0: ก็เลยเข้าใจกันเลยว่า
1: โดน
0: ใจ
1: มัน
0: คือว่าเพลงนี้คือว่าคือตั้งใจทําทุกเพลงอยู่แล้วนะครับ
1: ตั้งใจอยู่แล้วมัน
0: แต่ว่าเพลงนี้คือว่าเข้าใจสุดๆ
1: เพลงนี้คือตุ้มเต้อะไรไงตุ้มเต้
0: ทํานานมั้ยครับเพลงยอมใส่แก่อานี
1: ่ก็ละประมาณสัก6เดือนได้
0: 6เดือน
1: มันวางจะหาจังว่าวางจะหาทนไม่ถือว่ามันจะกินใจคนฟังแล้วจําไม่ประมาณ
0: ครับมันครับมันพอได้มาแล้วแล้วก็มีการเผยแพร่หรือว่ามันก็ไปห้องอัดไปเพอไปอยู่เพอ
1: มันใช่ครับผม
0: ไปแต่งอยู่เพอให้มันสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงที่เราตั้งใจนะครับ
1: มันครับ
0: เพลงยอมใส่ขี้อานะครับคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนว่าผลงานอื่นๆช่องทางที่ว่าจะติดต่อน้องอะไรแบบนี้มี
1: ก็ตอนนี้ก็ทาง Facebook Facebook ส่วนตัวก็คือชื่อนพกรยวนกระเป๋าครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่องทาง YouTube
0: ครับ
1: ครับในช่องชื่อช่องว่า Police Music Studio ครับอันนี้ก็คือทํา
0: ช่องนาย
1: มันช่องนายช่องน
0: ายช่องนายด้วยโอ้ยอ Police Music Studio นะครับ
1: พิธีกรก็ระวังนะ
0: ชื่อเสียวมื้อเลยผมครับแล้วเมื่อนว่าท่านน้องแอมลาตาอยากจะให้คนจดจำน้องแอมนี่ครับคือว่าจุดค่ายของน้องแอมในความเป็นตัวน้องแอมเนี่ยน้องแอมว่าน้องแอมมีจุดค่ายตรงไหนครับ
1: ก็ผมว่าก็ดันเสียงเพลงนะก็คือคำในข้องเนื้อเพลงตรงนั้นนะครับมันแกว่าคำนันสัมปัตได
0: ้
1: รัวเนื้อห้าที่มันกินใจแบบนี
0: ้ครับ
1: มัน
0: ความเป็นตายครับ
1: มันความเป็นตาย
0: คำตายภาษาตายของเรานี่นะครับคุณผู้ชมก็คือว่าบางคำนี่คือว่ากินใจนะครับ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อนว่าเร็วๆนี้มีตอนนี้น้องทัดน้องได้ยังทำผลงานบ้างไหมครับ
1: ก็ออกมาเรื่อยๆครับผม
0: ออกมาเรื่อยๆ
1: ม
0: ัน
1: ออกมาเรื่อย
0: ๆอ๋อก็สร้างสั้นกันเรื่อย
1: ๆครับ
0: ตอนนี้มีเขียนเพลงมี
1: ก็ตอนนี้ก็คือที่ทำรวมกับไหนฮะครับก็มันจะมีเพลงที่กำลังจะทำ
0: ครับ
1: มันและกำลังจะปล่อยก็ชื่อเพลงว่าจัดส่งลงรอถอนหน้าเปล่า
0: ก็คือ
1: รถแต่ง
0: รถแต่งรถซิงแล้วนะครับก็คือว่าถ้าพูดถึงเด็กตายก็นั่นไงก็ต้องมีนะครับเหล
1: ื
0: องรถซิ่งเหลืองเอ็มซี
1: นั่นครับ
0: แก๊งรถเครื่องของเรานะครับก็คือนั่นแน่ก็คือว่าความเป็นตายในการออกทริปออกอะไรประมาณนั้นใช่ไหมน้อง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเมื่อว่ากำลังใจของน้องนี้เวลาการทำเพลงเราต้องมีช่วงที่ว่าเราทอเราเหนื่อย
1: ถ้าว่าช่วงทอช่วงเหนื่อยก็คือมีเรื่ม
0: ตอนแรกเริ่ม
1: เรื่มกันในวงการเลย
0: นะ
1: มันเรื่มกันในวงการเลยหลังที่เขาบอกว่าเราเดินเข้าไปห้าเดินเข้าไปห้าเขาคนที่ว่ามีความรู้อยู่แล้วเรื่องนี
0: ้
1: เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรจนว่าเราก็ท่ามเบื่อท่ามเรื่อยๆมันจนว่าได้มาเป็นปืนต้านในตรงนี้ว่าเราต้องทํายังไงวะต้องไปตรงไหนก่อนวะเริ่มตรงไหนนับหนึ่งตรงไหนอะไรแบบนี้ครับมัน
0: อ๋อครับ
1: ต้องคือหลายอย่างอ่ะ
0: ต้องพยายาม
1: มันพยายาม
0: ต้องพยายาม
1: มัน
0: ต้องพยายามต้องบุกกันนี
1: ่เล่งตึงน้ำตาเมื่อทีไรครับมั่นใจใจ
0: ว่างอีมาถึงตรงนี้นะครับก็คือว่าต้องมีการเหนื่อยนะผมเจออุปสรรคปัญหาต่างๆก็คือว่าแต่ถามว่าทำได้ถ้าใจมันหลักถ้าใจคนเราแบบนี้หลักในการทำเสียงเพลงหลักในดนตรีก็คือว่าทำได้แน่นอนนะครับทุกคนก็เหมือนน้องแอมนี่ก็จริงๆก็คือว่าพี่เราข้ามาก็คือว่าน้องแอมเดนิตี้นะครับจริงๆแต่ว่าอดีตเลขของน้องแอมก็คือว่าความชอบในเสียงเพลงครับก็คือว่านั่นแหละครับความชอบของคนเรานี่คือว่าสามารถที่ว่าสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์สิ่งดีๆออกมาได้นะครับให้แล้วก็ดังกันทำให้คนทั่วประเทศ ได้รับฟัง
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกระหว่างพักเบรกก็คือว่าเดี๋ยวจะมีเพลง MV ห้องหนองแอมนะครับ
1: ครับ
0: ให้คุณผู้ชมฟังนะครับ

0: ครับและเดี๋ยวก็คือผลงานของน้องแอมหลาตาที่น้องแอมว่ากินใจน้องแอมมากที่สุดชื่อผลงานว่าอะไรนะของน้องแอม
1: ยอมใส่เกียร์อาครับ
0: ยอมใส่เกียร์อาม
1: ันยอมถอย
0: ยอมถอยดีว่า
1: ใช่ครับ
0: กันว่าเดินหน้าไม่ได้
1: นั่นเดินหน้าไม่ได้เลยไปต่อไม่ได้แล้วถอยเองวะ
0: ต้องถอยอ๋อต้องไอ้ยาเข้าใจเลย
1: ครับ
0: ไปไม่ยอมเขาใจยังแรงนะครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อเพลงนี้น้องที่ว่า MV อะไรเดี๋ยวที่ได้ทำนี่คือไปได้ทำไงได้ครับ
1: เพื่อนเพื่อนระจับรับปาแล้วก็บ้านเองกันในอำเภอขีดันนั่นแหละ
0: อ๋อคือนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือว่าการนำเสนอบ้านเกิดบ้านของเองนะครับให้ผู้ชมที่รับชมนะครับได้

0: เห็นถึงความสวยงามแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกันนี่คือว่าเขื่อนราชประภานี่คือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญของคีรีรัตน์นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็ได้ไปถ่าย MV
1: ครับ
0: ถ่ายนานน้องนาง MV เลยเดี๋ยวขัดมาก็นิ่งเลย
1: ก็เป็นเด็กไฟบ้านเหมือนกัน
0: อ๋อเด็กแขมบ้าน
1: อยู่ในกลองยัน
0: ครับกลองยันก็อ๋อก็คือว่าเด็กแขกบ้านทั้งเพ
1: มันเด็กแขกบ้าน
0: ทั้งเพบ้านนี่นะ
1: นน
0: แล้วก็พี่เห็นมีการตัดยาวีกันวีเองน้องแสดงเองเม็ดเลย
1: มันครับ
0: ไป MV
1: ลงเองหมดเลยครับ
0: ลงเองเม็ดเลยนะครับ ก็คือว่าแต่ว่ามันก็เข้าใจมันก็เราเต็มที่อยู่แล้วมันคือว่ากิจวัตรเป็นวิธีเด็กตายนะครับการแทงปามมั่งมีอะไรเล่นน้องแทงปาม
1: มันแทงปามตัดยา
0: ตัดยาม
1: ัน
0: ตามสเต็ปนะครับเด็กชายชายเด็กตายของเรา
1: ครับ
0: และเมื่อว่าการทำ MV เนี่ยก็คือทำนานนะครับน้อง
1: ทำนานมากเพลงนี้ถือว่าเร็วนะวัน
0: เดียว
1: มันวันเดียวแต่ว่ามืดเลยนะแต่ว่านะ
0: อ๋ออัดอายุเลยวันเดียวจบ
1: ใจครับวันเดียวจบเลย
0: วันเดียวเอาอายุ
1: ครับ
0: อ๋อแล้วเมื่อว่านี่ในเพลงนี่น้องก็คือว่าเล่นเอง
1: ครับเล่นเอง
0: ร้องเอง
1: ร้องเอง
0: แสดงเอง
1: แสดงเอง
0: แล้วก็เข้าใจสุดๆมีถอนแค่ว่าเข้าใจสุดๆไหมน้อง
1: ก็
0: ถอนฮุกหรือว่าหลังที่ก็เป็นถอนพีฮุกอันนี
1: ้เอาปันนี้ว่า
0: ครับ
1: เริ่มตั้งแต่ถอนเรศเลย
0: เข้าใจมาเลย
1: คือเธอบอกว่าฉันมันจน
0: อายาน
1: ั่นนี่ตอนนี้ก็พอได้
0: อายา
1: น้ำตาพลา
0: ดพอจนแล้วถอยแล้วนี
1: ่มัน
0: ครับ
1: แต่คือเละๆนะมันอันนี้ผมลาวในเรื่องตรงนี้ละ
0: ครับ
1: ก็คือในเนื้อเพลงของเพลงเนี้ยที่ได้โอมาเป็นบทเพลงเนี้ย
0: ครับ
1: ก็คือนั่นแหละคือเละๆโบไปแล้วนะว่าเราไม่มีไรเว้ย
0: ครับ
1: เราไม่มีไรก็คือจนอ่ะ
0: ครับ
1: เละๆก็ยอมกันมั้ยยอมทุกอย่าง
0: ยอมทุกอย่างยอมลำบากยอม
1: ใช่
0: ทุ่มเท
1: มันแต่พอนานไปอะไรก็เปลี่ยนทุกไง
0: ครับ
1: นานๆไปอะไรก็เปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนหมด
0: ครับพอเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน
1: ใช่กดพอคนเปลี่ยนปุ๊บตั้งแต่นี้ก็มีคนเข้ามาจึงเป็นบุคคลที่3ที
0: ่3เข้ามาแล้วขี่รถเก๋งเลยเดียว
1: มัน
0: มาแล้วมารับถึงที
1: ตึงคือส่วนเราขี่รถเก๋งอ่ะ
0: ครับ
1: แต่มาตัดหญ้าไปในหมดไปวัน
0: ๆครับ
1: ตัดหญ้าจังมึงนี่นั่นมึงนั่นครับนั่นแหละพอเข้ามารับดึงอ่ะเป็นก็มีฐานะละ
0: ครับ
1: ก็มีตานะแต่เราไม่มีอะไรกันนั้นก็เราก็เละๆก็รู้แต่เราเงียบไว้ก่อน
0: ครับ
1: นะ
0: ยอมเสียภาระแต่ว่าก็คือกับการเสียแล้ว
1: ตีเละยังไม่ได้ต้อยนะย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ต้อยก่อน
1: ยังไม่ได้เสียนะ
0: ตอนแรกเดินหน้าอยู
1: ่นั่นก็คือร
0: ู้เดินหน้าไปเรื่อยๆ
1: รู้เก็บเพื่อนข้ามาโบเมื่อไหร่ยังมีนะ
0: ครับ
1: โดนร้อนย่าอยู่เขาก็มาชัดดวงตาใจว่าเออ
0: นู้
1: ไปเมียไปกับเคยเลยนู
0: ้อ้าว
1: น
0: ั่
1: น
0: แหละน
1: ั่นแหละนี่ก็คือจุดเริ่มต้น
0: ครับจุดเริ่มต้นเลย
1: จุดเริ่มต้นเลย
0: เรามาทำงานแต่ว่าม
1: ัน
0: เมียไม่รู้ไปไหนแล้ว
1: มันเมื่อแบบคือเล่นไงไอ้ผีร้อน
0: ครับ
1: นองรำ
0: เรียบร้อยเข้าสู้
1: เรียบร้อยครับจบตรงนี้
0: เลยจบตรงนั้นพอรู้แล้วเราก็ยอมถอยดีว่าน้องนะยอม
1: สักเยอะวะ
0: ครับก็เชื่อว่าไล่ๆคนวัยรุ่นก็ต้องมีเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: คือว่าความเหมือนว่าไม่เหมาะสมกันหลังคนถ้าว่ามีความพอดีมีความเข้าใจก็ไปกันได้แล้วเหมือนว่า MV นี่ครับมีอุปสรรคมั้ยเหมือนวันเดียวนี่ก็มีมั้ง
1: มีนะ
0: ครับ
1: มีค่อนข้างที่จะ
0: มาเหมือนหรือว่าจุกจิก
1: มันเป็น
0: พี่ตุ้ย
1: ถ้าว่าไทย MV นี่มันเป็นงานละเอียดอ่อนนะ
0: ครับละเอียดอ่อน
1: ละเอียดอ่อนเหมือนว่าชะนี่ว่านะสีนะบรรณุวันนี้พยายามเราพยายามสื่ออารมณ์พยายามสื่ออารมณ์ของมันของ MV แล้วก็กลมเปลี่ยนให้มันเข้ากัน
0: ครับ
1: มันนั่นแหละ
0: ก็คือสื่อถึงอารมณ์ของตัวเองของครัวน้องอย่างน้องแอมนี่สุดยอดเมื่อนะครับถ้าพูดถึงก็คือว่าทางลองเองแล้วก็อยากจะฝากถึงศิลปินหรือว่าคุณผู้ชม
1: พยายามร้องเพลงก็คือว่าถ้าว่าเราจบเร็ว
0: ครับใจมันรัก
1: ใจมันรักแล้วคือมาติจะเข้าถึงได
0: ้ครับ
1: มันใช่ครับทำไงไม่มีอะไรวางนิ่งเขตซึดในกลุ่มกันก็ดูมันแหละมัน
0: เพราะว่าโลกตอนนี้คือ
1: มัน
0: ไปไกลมาแล้ว
1: มันครับใช่ครับ
0: คือง่ายนี
1: ่ครับ
0: ง่ายว่าเดิมง่ายว่าแหลกก้อน
1: มันครับ
0: ครับแล้วก็อยากให้น้องฟ้า

0: ผลงาน
1: ครับ
0: ที่ว่าต่อไปในอนาคตมีผลงานสามารถติดตามได้ทางในอะไรบ้างเพื่อ
1: ก็เมื่อที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะก
0: ็
1: คือช่องการติดตามก็คือช่อง Police Music Studio
0: Police นะครับอย่าลืมนะครับนี่ย้ำสองรอบนะครับ
1: Police Music Studio
0: ติดตามได้นะครับ
1: YouTube
0: แล้วมีห้องศิลปินท่านอื่นด้วยไหมน้องหรือว่า
1: ก็ในคล้ายก็ตอนนี้ก็มีอยู่มีเตรียมสองคนก็ไหนห้างเอง
0: ครับ
1: ครับไหนห้าง
0: กับน้องแอม
1: มันถึงไหนห้างกับเป็นตำรวจ
0: ครับอ๋อตำรวจร้องเพลง
1: มันใช่ครับตำรวจร้องเพลงครับ
0: นั่นนะครับถือว่ามีวิถีชีวิตที่ว่าผูกพัน
1: ครับ
0: ต่อให้เราทำอาชีพได้คือว่าเราก็สามารถแสดงความรักความชอบในความชอบในเสียงเพลงนี้ออกมาได้เพลง
1: มา
0: ครับและถามวันนี้ต้องเลือกเพลงที่สะท้อนความเป็นเด็กตายและตัวต้นของน้องแอมได้ดีที่สุดน้องแอมเลือกเพลงไหนครับ
1: ก็ไม่ผลจะเพลงที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดกับยอมใส่เกียร์อาร์ครับมัน
0: พรีเซนต์เลยนะครับคุณผู้ชมฝากติดตามนะครับยอมใส่เกียร์อาร์ทำไมถึงเป็นเพลงนี
1: ้ก็เพลงนี้ผมว่าเป็นเพลงดิบสื่อสารอารมณ์ได้มาได้ดีที่สุดอ
0: ่
1: ะมันครับ
0: ถือว่าสุดยอด
1: มันครับ
0: แสดงว่าเดียวพอจบรายการนะครับเดียวเราจะให้น้องแอมนะครับโชว์เพลงยอมใส่เกียร์อาร์สดๆในห้องสตูครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องแอมมากๆนะครับที่มาแข่รายการซัดสิ้นถิ่นตายของเรา
1: ครับ
0: ขอบคุณมากๆครับน
1: ้
0: องแอมครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับและฝากน้องแอมไว้ด้วยนะครับน้องแอมลาต้านะครับ กับเพลงยอมไส้เกียร์อาข้อทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ครับขอบคุณครับ

0: ลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
1: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบแล้วครับ
0: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
1: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชา
2: ลดหวานลดโรคจากสสส.

แรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์อาจเริ่มต้นเพียงปลายดินสอหนึ่งแท่งถ่ายทอดตัวตนและเรื่องราวของผู้คนผ่านศิลปะการวาดภาพเหมือนจนกลายเป็นผลงานที่สร้างทั้งคุณค่าและพลังใจทำความรู้จักกับเส้นทางของศิลปินอิสระผู้ใช้ศิลปะเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานพร้อมสัมผัสอีกหนึ่งมิติของความศรัทธากับการสักการะองค์ดำแสนสิริจันทราและแม่ย่ามณีจันทราองค์พญานาคคู่ใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีทิวเขาโอบล้อมณดินแดนสิงโกราที่อำเภอสิงหนคร

0: พี่เบนคะเราพูดถึงงานศิลปะโดยทั่วไปจริงๆมันก็มีหลายๆแบบเนาะมันก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นพวกแลนด์สเคปหรือพวกงานที่แบบวาดในหลายๆรูปแบบด้วยกันแต่ว่าของพี่เบนเนี่ยจะเป็นเรื่องพอร์เทรตใช่ไหม
1: ใช่ครับของพี่จะเป็นแนวพอร์เทรตเป็นหลักก็คือแบบบวกกับฟิกเกอร์ด้วยเพราะว่าบางทีเวลาเราวาดแบบนี้คือต้องเป็นเชฟเป็นรูปแบบต่างๆเหมือนอย่างเช่นว่าฟิกเกอร์เราจะต้องเน้นเชฟเน้นรูปร่างเป็นหลักอยู่แล้วส่วนโพสเทรตจะเน้นเรื่องสัดส่วนใบหน้าเวลาเราวาดให้ลูกค้าเราก็ต้องมีความสังเกตเยอะๆหน่อยในการสร้างผลงานต่อหนึ่งชิ้นนะครับผม
0: จุดเริ่มต้นในการที่แบบเรามาหยิบจับสายโพสเทรตแบบจริงจังเลยตอนนั้นเราชอบหรือว่าเราคิดถึงอะไรตอนที่เราเริ่มมาจับตรงนี้จริงจัง
1: จริงๆอ่ะก็คือว่าพี่เอาจริงๆก็คือสามารถวาดได้หลายๆแบบออกนะแต่ว่าในเมื่อว่าเรามาทางสายโพสเทรตเราก็พยายามว่าคือฝึกฝนแล้วจริงๆก็คือว่าพี่หารายได้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วในเรื่องการที่ว่าเราวาดโพสเทรตเนี่ยก็คือเราพยายามว่าจะพูดจะผัวที่แบบว่าแบบเราก็หาแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ด้วยแล้วก็เราพยายามสอบถามว่าวิธีการวาดโพสเทรตอ่ะมันต้องวาดยังไงสังเกตยังไงใช้แบบว่าดีเทลยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
0: ชีวิตของเราตอนวัยเด็กเราจับศิลปะเลยหรือเปล่าหรือว่าฉันเห็นอันนี้โพสเทรตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฉันก็เลยวาดเลยอยากทำให้มันดีๆแล้วให้มันแบบเหมือนที่สุดมันเป็นอย่างนั้นไหมตอนของพี่เบนเป็นอย่างนั้นไหม
1: จริงๆอ่ะก็คือศิลปะจริงๆอ่ะพี่มีแรงบันดาลใจนะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ป.4แล้วตั้งแต่ประถมนู่นแหละแต่ว่าคือเราอ่ะยอมรับนะอันนี้พูดแบบกึ่งตลกหน่อยเพราะว่าบางทีเราเลี่ยงระหว่างที่แบบว่าวิชาคณิตศาสตร
0: ์
1: วิชาอังกฤษสุดท้ายศิลปะทุกอย่างอ่ะมันต้องมาเจอกันทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องคณิตศาสตร์อังกฤษแต่ว่าพอเราเอาตรงนั้นมาจากที่สมัยเด็กๆที่เราวาดอ่ะเราพยายามที่แบบว่าเราลองจริงจังดูสิเพราะว่าเราได้แรงบันดาลใจจากที่ว่าแบบเรามีเพชชั่นกับตัวเองที่แบบว่าตอนนั้นอ่ะเราได้ลองเอาไปประกวดในงานวันแม่จนได้รางวัลจนได้รางวัลชนะเลิศจ
0: นตอนวาดรูปอะไรคะจำได้ไหม
1: ตอนนั้นมันเป็นโครงการของวันแม่แห่งชาตินี่แหละ ก็คือให้วาดคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับว่าภายใต้นี่แบบว่าวันแม่ของฉันเป็นรูปแบบยังไงก็เลยว่าพี่ก็คิดออกมาก็เลยว่าเราคิดในสไตล์เราแล้วก็เลยมันมีความแปลกใหม่ที่แบบว่าเราคิดออกมาแล้วก็เลยว่าถูกใจคณะกรรมการเขาก็เลยว่าที่แบบว่าเราก
0: ็อย่างเงี้ยคือจุดเริ่มต้นพี่เบนมันเป็นเรื่องสายประกวดซึ่งตอนเด็กๆเวลาเราเห็นคนที่เขาประกวด
1: เพราะจริงๆกันพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะลองดูพอเรามีจุดเริ่มต้นตรงนั้นปุ๊บแล้วมันเป็นจุดประกายพอจุดประกายปุ๊บก็เลยที่แบบว่าอ่ะคือถึงไม่ได้รางวัลก็จริงนะแต่ว่าถ้าผลงานเราไปติดอยู่ในบอร์ดอ่ะมันก็ภูมิใจส่วนหนึ่งต่อให้เราไม่ได้ติดรางวัลชนะเลิศใช่
0: คือพอพูดถึงการวาดพอร์เทรตแต่ตอนนั้นอะคือเราก็ไม่ได้หยิบจับพอร์เทรตถูกไหมคะเพราะว่าตอนเด็กอะพอร์เทรตเป็นอะไรที่ไกลตัวเราเนาะ
1: ถูกต้อง
0: รู้สึกว่ามันยาก
1: ใช่เพราะพอร์เทรตจริงๆอะทักษะมันต้องใช้เยอะจริง
0: ๆใช่
1: ในการที่ว่าเราต้องเข้าใจนะ
0: พี่เบนเคยเจอปัญหานี้ไหมอันนี้เราพูดถึงในมุมของปอเองด้วยน้องปอเองก็วาดพอร์เทรต
1: ครับ
0: เคยเจอไหมตอนเด็กๆที่เราวาดมาปุ๊บมีคนทักไม่เห็นจะเหมือนเลย
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้พี่เจอบ่อยไม่ต้องอะไรมากแม้กระทั่งว่าอาจารย์พี่เองเรายอมรับนะว่าบางทีว่ากว่าจะมาถึงจุดนี
0: ้
1: เราก็จับผิดจับถูกมาเยอะแล้วคือบางทีวาดปุ๊บทำไมไม่เหมือนบางทีไม่เหมือนบางที
0: เฟล
1: อีกใจหนึ่งเราเฟลนะ
0: fail.
1: เราแบบว่าไม่เหมือนตรงไหนวะคือแบบเราพยายาม
0: ว่าเราพยายามสุดๆแล้วทำไมมัน
1: เราพยายามที่แบบว่าจับแล้วนะตรงนี้นะ1 2 3พอสุดท้ายอาจารย์บอกว่าสังเกตเยอะก็เลยว่าเราจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเฟลตรงนั้นนะมันเป็นแรงกระตุ้นที่แบบว่าเราต้องมาฝึกฝนอีกเยอะจริงๆเพราะว่าโพสเทรตเหมือนที่น้องปอบอกนะว่าคนเราอ่ะมันต้องที่แบบว่าสังเกตฝึกฝนแล้วก็เก็บรายละเอียดยังไงให้มันดูว่าแบบดีที่สุดแล้ว

0: ผลงานหนึ่งชิ้นอะ
1: เคยเจอไหมแบบว่าสมมติมีคนมาบอกให้พี่เบนวาดคนเนี้ยเสร็จแล้วออกมาปุ๊บมันไม่เหมือนเลยแล้วเขามาบอกพี่เบนว่าทำไมถึงไม่เหมือนไม่จ่ายตังค์ได้ไหมเนี่ย
0: อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นคือบางทีว่าเวลาเหมือนเราเคยเจอปัญหาแบบนี้น
1: ะ
0: เพราะลูกค้าแต่ละคิดมันมีความที่แบบว่าความคิดที่แตกต่างกันเพราะว่าบางทีว่าบางคนเขามีความอินในผลงานบางทีเราวาดเหมือนแหละแต่ลูกค้าบอกว่าวาดไม่เหมือนบางทีเราใช้วิธีแบบว่าบางทีว่าหนึ่งด้วยการที่ว่าเราบอกว่าบางทีว่ารูปที่เขาส่งอ่ะมันมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนบางทีว่า
1: อ
0: ันนี้ก็คือว่ารูปอ่ะถ้าคุณส่งในภาพมือถืออ่ะถ้าคุณส่งในระบบแบบไหนอ
1: ่
0: ะความคมชัดมันจะเบลอจะแตก
1: ใช่
0: เราพยายามดูว่าว่าจุดสำคัญในการวาดรูปอยู่แล้วคือเราต้องสังเกตแก่นลึกเข้าไปในของรูปนั้นครับ
1: จริงมันอันนี้มันเป็นจุดที่คนที่อยากได้ภาพเหมือนเนี่ยเขาคาดไม่ถึงเหมือนกัน
0: ใช่ๆ
1: ไม่ว่าจะเป็นมุมของภาพโพสิชันของตัวแบบเองหน้าตาไม่เหมือนหรือว่าภาพนี้มีการตกแต่งไปเข้า AI ไปเข้าอะไรมาปุ๊บเสร็จมาให้เราสวยสุดๆเลยหล่อสุดๆเลยแต่พอเราวาดปุ๊บเราวาดตามรูปนี้เป๊ะๆแต่เจ้าตัวพอเวลามองรู้สึกว่าไม่เหมือนเขา
0: ใช่เหมือนเอาง่ายๆนะโลกปัจจุบันเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ระบบ AI ฟังก์ชันมันก็เยอะอยู่แล้ว
1: ใช่
0: พอเราเอามามุมทำในมุมมองภาพวาดอะไรเนี้ยคนมักจะติดในมุมมอง AI ไปเยอะแล้วตอนนี
1: ้ใช
0: ่แล้วพอเราไปวาดปุ๊บเขาจะมองว่าภาพวาดเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มไม่ค่อยเป๊ะเหมือนกับ AI ครับผม
1: ในมุมพี่เบนเองเป็นศิลปินมองว่า AI มันเป็นปัญหาไหมหรือเป็นศัตรูของเราไหมในอาชีพเรา
0: ถามว่าเป็นปัญหาไหมเอาจริงถ้าเหมือนว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าข้อดีก็คือว่ามันสามารถสะดวกในการใช้งานที่แบบว่าบางทีเราอยากหาแพลตฟอร์มในการที่แบบว่าเราอยากรู้ในสิ่งที่เราไม่รู
1: ้
0: เช่นเหมือนบางทีว่าเราพยายามว่าเก็บดีเทลยังไงให้แบบว่าสีมันดูสมูทขึ้นเส้นมันดูคมชัดขึ้นการลงสเกลยังไงให้ที่สามารถว่าเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นมันถามว่าดีแหละแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าคือพอเราอยู่กับมันมากเกินมันก็ทำให้เราอะคือมันนิสัยมันเปลี่ยนไปเลยที่แบบว่าเราไปยึดติด กับ AI มากเกินจนที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าอย่างหนึ่งศิลปะมันยึดในของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าศิลปะคือไม่สามารถมีอะไรมาข้อตัวเองเราได้เพราะมันเป็นตัวของตัวเรา
1: ค่ะ
0: ถึงก็เลยที่แบบว่าเราอ่ะคือจะใช้ AI ในทางที่แบบว่าคือแค่หาแพลตฟอร์มข้อมูลที่แบบว่าเราลงยังไงดีเทลยังไงอะไรประมาณนี
1: ้หาความรู
0: ้ใช่มันหาความรู้มากกว่า

0: อันนี้ก็คือตัวอย่างงานของพี่เบนนะคะอย่างอันนี้คืออะไรคะพี่เบน
1: อันนี้เป็นภาพวาดสีน้ำ
0: สีน้ำ
1: ครับผม
0: อันนี้ตรงกลางนี
1: ้อันนี้ภาพวาดสีไม
0: ้สีไม้อันนี้ที่แบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือจะมีรายละเอียดถ้าเห็นแบบอย่างนี้อยากจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยคือเป็นสีไม้จริงๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เป็นสีไม้ที่แบบว่ามีความพิเศษอะไรไหมคะแบบว่ามีเนื้อพิเศษหรือมีอะไรที่ต่างจากสีไม้ปกติ
1: สีไม้แม้ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะคือสามารถใช้ได้หมดเพราะว่าเอาจริงๆกับสีไม้เหมือนอย่างเช่นผลงานชิ้นนี้ก็คือว่าพี่เอาเหมือนจะแทบจะทุกยี่ห้อเลยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็คือว่าก็เราเอามาลองตอนแรกว่าเราผิดลองถูกแล้วว่าเออจริงๆอ่ะสีไม้อ่ะมันเป็นสีที่พี่ไม่ชอบตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: แต่ดันมาเป็นสีที่พี่ชอบในตอนปัจจุบันแล้วเพราะว่า1ด้วยแสงเงาระยะดีเทลที่น้องเห็นเลยเนี่ยก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นตรงเนี้ยส่วนใบหน้าน้องลองสังเกตดูว่าคือแสงเงาอ่ะมันดูแบบสมูทมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วว่าเออมันคมชัดขึ้นมันอะไรขึ้นแล้วสีพวกนี้มันเหมือนว่ามันสื่อถึงอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นเราก็ได้ฝึกมาจากดีเทลเหมือนที่พี่ถืออยู่เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่อะดีเทลเดิมก็คือมาจากเหมือนเราดรออิ่งก็คือแค่ต่างกันที่ว่าดรออิ่งอะมันแค่แบบว่าเหมือนเราไปตามจังหวะของงานแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะฉีกกรอบที่แบบว่าเราเหมือนเราฝนเราแบบปรับ

0: ปรับทักษะไปนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: คือจากที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็จะมี4ไม้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดินสอ
0: ใช่คร
1: ับ หลายๆคนที่เริ่มพอร์เทรตเขาก็จะเริ่มจากอันนี้แหละ
0: ใช่ๆเพราะว่าคือวิชาเรียนแม้ว่าจะอะไรก็ตามแม้ว่าตั้งแต่สมัยอยู่ปี1นะ
1: ค่ะ
0: สามารถใช้ได้จนถึงและประกอบอาชีพได้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือพื้นฐานหลักอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเรียนดออิ้งอะไรก็ตามพื้นฐานก็มาจากโครงสร้างดออิ้งหมดเลยเพราะว่าเวลาเหมือนเราจะก่อนจะลงสีอ่ะเราก็ต้องศึกษาจากจุดนี้ก่อนเราต้องสังเกตระยะแสงเงาดีเทลครับผม
1: ความยากแล้วก็เสน่ห์ระหว่างสีไม้แบบนี้กับงานที่เป็นดินสอดออิ้งแบบนี
0: ้
1: ในสายตาของพี่เบนมันต่างกันยังไงเสน่ห
0: ์มันถามว่ามันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแต่ว่าคือเอาจริงๆอ่ะถามว่ามันมีความชอบที่แตกต่างกันนะเพราะว่าตัวอิงอ่ะมันมีเสน่ห์ในเรื่องที่แบบว่าความยังไงมีระยะในทนเขาเรียกว่าทนระยะ3ระยะขาวทอดำที่เราเรียนมาแต่ไหนแต่ไรน
1: ะ
0: มันก็เลยมีเสน่ห์ที่แบบว่าเหมือนมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่าก็เหมือนสมัยก่อนอ่ะสมัยปู่ย่าตาทวดเวลาเขาเอารูปถ่ายไปให้เขาวาดอ่ะ
1: เขาก็เป็นแบบนี้แหละ
0: ใช่มันก็เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าคือส่วนใหญ่สมัยก่อนอ่ะจะไม่มีภาพสีอยู่แล้ว
1: ถูก
0: มีอ
1: ยู่แล้ว
0: เขาก็เลยที่แบบว่ามันดูแล้วว่ามันดูขลังมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วแบบมันดูแบบน่าดูแบบว่ามันดูแบบ
1: อุปกรณ์ก็ไม่เยอะ
0: ใช่อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยแล้วอย่างนึงก็คือว่าดูแล้วมันลุ่มลึกมันอะไรทุกอย่างเยอะคือดีเทลมันเอาจริงความชัดมันเหมือนกันแหละ
1: ถ้าเกิดพูดถึงคนที่วาดภาพแล้วกันแรกๆหลายคนอาจจะเริ่มที่พอร์เทรตที่เป็นขาวดำแบบนี
0: ้
1: กว่าที่จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีแบบนี้เชื่อว่าหลายคนตัดสินใจนานเหมือนน้องปอเองน้องปอว่าตัดสินใจนานกว่าที่เราจะเปลี่ยนแบบนี
0: ้
1: มาเป็นแบบนี้แล้วกว่าที่จะเรียนรู้ที่จะใช้สีมันก็นานอีกเหมือนกันทีนี้พี่เบนอยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆยังไงที่แบบเขาอยากจะเปลี่ยนจากนี้มาเป็นนี้
0: ก็
1: ต้องใช้แนวคิดยังไง
0: อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเราพยายามว่าคือไม่ว่าสีหรือขาวดำอ่ะจริงๆอ่ะคือมันมีทักษะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันที่ว่าเราฝึกฝนในเรื่องนี้เหมือนงานสีอ่
1: ะ
0: เราก็ต้องฝึกฝนก้าวกระโดดมาจากตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพื้นฐานเดิมมันมาจากจุดนี้อยู่แล้วเหมือนเนี้ยที่พี่ถืออยู่แต่ว่าขอให้ยึดอย่างหนึ่งว่าสังเกตเยอะๆเหมือนที่พี่พูดตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่ว่างานอะไรก็ตามไม่ว่าสีน้ำสีไม้หรือว่าวาดเส้นก็ตามมันก็อยู่จุดสำคัญอย่างหลักก็คือว่าสังเกตฝึกฝนเยอะๆเพราะเอาจริงๆอ่ะความยากความง่ายมันก็คล้ายๆกัน
1: คือชีวิตพี่เบนซ์น่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาก็มีความลำบากในบางเรื่องแล้วก็ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้มันคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่เบนซ์พี่เบนซ์อยากจะพูดอะไรถึงงานเหล่านี้ที่อยู่กับพี่เบนซ์มาจนถึงวันนี้แล้วทำให้พี่เบนซ์มีแรงใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้บ้าง
0: เอาจริงๆอ่ะศิลปะนะมันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่แบบว่าเราเรียนในด้านระดับไหนก็ตามนะบุคคลทั่วไปก็สามารถทำได
1: ้
0: ก็ไม่ว่าเหมือนบางคนเกษียณอายุมาน
1: ะ
0: ก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกไหมพยายามที่แบบว่าเราก็ลองหาอะไรทำเพื่อว่าผ่อนคลายทำเพื่อรีแลกซ์ความคิดตัวเองบางทีว่าอันนี้ยอมรับนะพี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่าบางทีแบบฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้นะก็คือว่าด้วยความที่เราศิลปะมันก็คล้ายกับดนตรีมันก็เหมือนเป็นการที่แบบบำบัดจิตเพราะว่าจริงๆอ่ะคิดอารมณ์ทุกอย่างแล้วสามารถว่าสร้างอาชีพได
1: ้
0: เพราะว่าศิลปะมันไม่ได้ว่ามีการตายตัวอยู่แล้วไม่จอดจงว่าต้องเป็นคุณวุฒินี้วัยวุฒิแบบนี้คือสามารถคุณทำได้หมด
1: นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางให้คุณผู้ชมนะคะก็คือทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: า Facebook ก็ดีนะคะเราจะขึ้นมาให
0: ้
1: พี่เป็นมีทั้งสีน้ำเนาะ
0: สีน้ำสี
1: ไม้
0: แล้วก็
1: ดินสอนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ครูสอนศิลปะสำหรับน้องๆอย่างนี้ก็พี่เป็น

จบจากเรื่องราวของงานศิลปะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของอำเภอสิงหนครกับเชอร์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีเพียงแค่มุมสวยๆให้แวะพักแต่ยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่ศรัทธาในองค์พญานาคตระกูลกันหาโคตมะซึ่งถ้ามองผิวเผินแล้วอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเลยใช่ไหมล่ะคะเบื้องหลังจุดกำเนิดของสถานที่และองค์พญานาคจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องราวผ่านการบอกเล่าของพี่แอลและพี่แปะกันเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เชอร์คาเฟ่นะคะด้านหลังเราก็เป็นองค์ดำแสงสีจันทราแล้วก็แม่ย่ามณีจันทรานะคะให้พี่แป๊บพูดถึงคอนเซปต์ของเชอร์คาเฟ่สักนิดดีกว่าเชอร์คาเฟ่นี่เป็นร้านประมาณไหนคะ
1: สวัสดีครับผมธนวัฒน์นะครับก็เป็นผู้ดูแลร้านนะครับแล้วก็มีคุณชนิดาภาคุณแอลนะครับเป็นผู้ดูแลร้านคอนเซปต์ของร้านก็คือเราอยากอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับเราก็เลยสร้างร้านให้กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยได้รับความอบอุ่นแล้วก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติและได้รับความสบายใจตอนที่มาอยู่ที่ร้านแล้วก็กลับออกไปนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของร้านที่เราตั้งไว้ให้คิดว่าเหมือนมาอยู่ที่บ้านเราก็เลยตั้งชื่อว่าเชอร์คาเฟ่ at my homeก็คืออยู่ที่บ้านของฉันนะครับอันนี้คือความเป็นมาของเชอร์คาเฟ่นะครับ
0: ทีนี้พญานาคกับภาคใต้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่สำหรับคนใต้นะคะ
1: ครับ
0: ทำไมถึงต้องเป็นองค์ดำแสงสีจันทราและแม่ย่าค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็เราศรัทธาด้วยค่ะศรัทธาในองค์ท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดแล้วก็ท่านก็ดูแลทะเลใต้ด้วยค่ะก็เลยเกี่ยวพันกับภาคใต้ในส่วนตรงนี้ด้วยค
0: ่ะ
1: ก็มี2อย่างเหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอย่างแรกก็เลยก็คือเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับก็คือตามตำนานเนี่ยองค์ดำก็คือเป็นองค์พญานาคที่แผ่พังพานอยู่กับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือองค์ดำจะดูแลโซนภาคใต้เหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างของเรานะครับแล้วก็ว่าทำไมจึงเป็นองค์ดำเพราะว่าท่านก็มีความผูกพันกับภาคใต้ของเรานะครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของดีไซน์ของการสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการเลือกช่างก็ดีหรือเลือกจุดที่จะตั้งองค์ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเลือกยังไงบ้างหรือว่าดีไซน์ยังไงบ้าง
1: ก็คือการตั้งองค์นะครับดีไซน์ของเราเนี่ยคือเราดีไซน์ให้องค์ปู่กับองค์ย่าในหันไปข้างนอกหันมองไปทางทิศเหนือของเรานะครับเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยสามารถมองได้ทั้งทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยนะครับท่านสามารถมองได้2ฝั่งเลยแล้วก็การออกแบบเราอยากให้2องค์เนี่ยยืนสหาแล้วก็ส่วนหางเนี่ยมาบรรจบกันเพื่อจะแสดงถึงเรื่องความรักนะครับดังนั้นเนี่ยมาที่นี่ขอได้ทั้งโชคลาภบารมีแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับ
0: อันนี้ฟีดแบคหลังจากที่ทำพิธีไปแล้วเห็นว่าร้านเชอร์ก็ทำพิธีไปแล้วด้วยบวงสรวงอะไรเรีย
2: บร้อย
0: อันนี้ฟีดแบคคนที่มาที่ร้านแล้วได้มาไหว้องค์ปู่องค์ย่านี่เป็นยังไงบ้างคะ
2: เป็นยังไงบ้างเหรอคะเท่าที่เห็นนะคะคือมาถึงก็ชมในบารมีเลยค่ะแล้วก็แบบสวยงดงามอันนี้คือคำชมที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยท่านสง่างามงดงามมากค่ะแล้วมาถึงมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมาหาญาติผู้ใหญ่ค่ะ
1: เราสร้างตรงนี้เราสร้างเหมือนการวางเสาหลักเอกเนี่ยเราให้พ่อแม่มาวางให้เปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ใครมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตรงไหนมาที่บ้านกลับมาบ้านแล้วมาบอกถึงความทุกข์ความสุขได
0: ้
1: ซึ่งพอเขากลับจากตรงนี้ไปเขาก็จะได้เขาจะบอกฟีดแบคว่าเขารู้สึกสบายใจมาที่นี่แล้วเราเน้นเรื่องความสบายใจมาแล้วได้ปลดปล่อยได้ระบายนะครับหรือว่ามีความสุขก็มาบอกได้แล้วท่านก็กลับไปได้กำลังใจกลับไปแล้วก็ไปสู้กับชีวิตต่ออันนี้คือสิ่งที่ฟีดแบคที่ได้รับมานะครับ
0: พูดถึงถ้าเกิดจะมาไหว้อย่างเงี้ยมีข้อห้ามหรือว่าข้อกำหนดอะไรสำหรับคนที่มาเชิญหรือว่าตั้งใจมาไหว้อย่างเดียวอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างคะ
1: คือเราตรงนี้เราเปิดให้เป็นที่สาธารณะนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาไหว้ได้นะครับการไหว้ของเรากำหนดแค่อย่างเดียวคือห้ามส่งเสียงดังนะครับห้ามจุดประทัดนะครับเพราะตรงเนี้ยพื้นที่ของเรามันติดกับป่าถ้ามีการจุดประทัดส่งเสียงดังเนี่ยพวก

0: สัตว์ต่างๆก็จะไม่อยู่ตรงนี้ธรรมชาติก็จะหายไปสิ่งที่เราคิดแล้วก็ห้ามในเรื่องของการทำพิธีกรรมต่างๆที่เน้นไปสื่อในเรื่องของวิญญาณหรือว่าการร่างทรงนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาด้วยใจที่บริสุทธิ์เห็นองค์ปู่องค์ย่าแล้วสบายใจเราไม่อยากเอาเรื่องในเรื่องของปฏิหารมาแสดงตรงนี้นะครับเราก็เลยเน้นย้ำในเรื่องของความสบายใจมากกว่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นี่อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะแบบว่าเชอร์คาเฟ่อยู่ที่ไหนช่องทางติดต่อเป็นยังไงแล้วก็ที่นี่นอกจากมีองค์ปู่องค์ย่ามีอาหารมีกาแฟแล้วมีอะไรอีกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ก็เชอร์คาเฟ่บริการอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีห้องพักด้วยค่ะเผื่อว่าอยากมาชมบรรยากาศของร้านเชอร์นะคะร้านจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะ
2: ทีนี้นอกจากร้านเนี่ยก็คือปิด6โมงเย็นแต่ว่าที่ตรงนี้ไม่ได้จำเป็นว่า6โมงเย็นแล้วห้ามไหว้นี่ไม่ใช่
0: ก็คือเราจะเปิดไว้นะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธานะครับบางทีร้านปิดแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ว่าขอถ้าเกิดตอนกลางคืนนะเราไม่อยากให้ดึกแต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยค่ำๆเนี่ยพอมาได้อยู่นะครับเนาะแต่อยากให้แจ้งเรานิดนึงว่าเดี๋ยวจะเข้ามาไหว้นู่นนี่เราจะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่ว่ามาร้านเชอร์มาที่นี่นะครับถ้าใครอยากมาไหว้องค์ปู่องค์ย่าก็เข้ามาได้ตลอดไม่ได้หมายความว่าต้องมาสนับสนุนเรื่องการซื้อเรื่องการสนับสนุนร้านก็ได้นะครับมาด้วยใจศรัทธาเราก็เปิดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสิงหานครเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะอุดหนุนร้านในสิงหานครร้านไหนเราโอเพ่นเลยเรายินดีด้วยเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องไอ้เงินเนี่ยมันกระจายไปยังชุมชนอันนี้คือเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่เราสร้างองค์ปู่องค์ย่าเพื่อต้องการให้มีการหมุนเวียนให้มีการซื้อจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสิงหานครนะครับ

ในยุคที่เทคโนโลยีและ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผู้คนอาจมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงมองหาความเรียบง่ายความตั้งใจและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เพราะงานศิลปะไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ความสวยงามแต่เกิดจากเวลาความรู้สึกและตัวตนของผู้สร้างที่ถ่ายทอดลงไปในผลงานนั้นเช่นเดียวกับความเชื่อและความศรัทธาที่แม้โลกใบนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่าใดสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ยึดเหนี่ยวหัวใจและเป็นพลังให้มนุษย์ก้าวเดินต่อไปในทุกวันค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ

0: ก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
1: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนเรา
1: ความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ
3: พวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจร

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเปิดโลกนวัตกรรมค่ะช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาเปิดโลกทัศน์นะคะพบกับห้องเรียนชีวิตค่ะที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่เขาลงมือทำกันจริงๆนะคะสู่การพัฒนาเครื่องมือค่ะที่เรียกว่านวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็พัฒนานะคะชุมชนท้องถิ่นซึ่งวันนี้ค่ะพบกับดิฉันฟางณัฐาพรธนโชตธนันสกุลทาง NBT ภาคใต้ทีวีดิจิทัลหมายเลข11ค่ะพร้อมทั้งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ค่ะ NBT ภาคใต้นั่นเองโดยสำหรับนะคะในการเปิดโลกนวัตกรรมครั้งนี้ค่ะก็จะพาคุณผู้ชมมาติดตามถึง2นวัตกรรมด้วยกันโดยนวัตกรรมแรกค่ะเป็นนวัตกรรมต้นแบบเครื่องชั่งน้ำหนักแต่เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะที่เรียกว่า DMT scale ค่ะจะมาช่วยดูแลนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฉุกเฉินและระยะเรื้อรังจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะและอีกหนึ่งนวัตกรรมที่บอกเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือคณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเขามีนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ที่นำเอาเงาะโรงเรียนนาสารซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอามายกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่านะคะเรียกว่าน่าสนใจทั้ง2นวัตกรรมเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะว่า2นวัตกรรมนี้จะมีประโยชน์ยังไงกับชุมชนแล้วก็จะมีการดำเนินงานและผลสำเร็จของทั้ง2กิจกรรมนี้ยังไงพร้อมกันเลยค่ะในรายการเปิดโลกนวัตกรรมและตอนนี้เราไปเปิดกล่องนวัตกรรมกันเลยค่ะ

0: ะขอเริ่มจากผลงานที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมต้นแบบเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะที่เรียกว่า DMT Scale ซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประดิษฐ์พรพงษ์เตรียงอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เรียกว่าเป็นหนึ่งนวัตกรรมที่ไม่ค่อยคุ้น

0: ชิ้นเท่าไหร่นะคะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแต่เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบอัจฉริยะใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับผม
0: นะคะพูดถึงที่มาที่ไปแล้วก็วัตถุประสงค์ของเครื่องชั่งน้ำหนักแบบ DMT scale สักนิดนึงค่ะ
1: ครับก็เครื่องชั่ง DMT scale นะครับก็มีหัวใจสำคัญก็คือจากที่เราค้นพบปัญหานะครับตัวผมเองเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีโอกาสลงไปสอนภาคปฏิบัตินะครับในโรงพยาบาลและแหล่งฝึกต่างๆนะครับทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับการฝึกปฏิบัติเนี่ยทำให้เห็นปัญหาว่าเราเจอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นโรคที่ถือว่าเป็นท็อปของประเทศเลยที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตแล้วก็ความพิการทีนี้จุดเพนพอยต์ก็คือว่านวัตตัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเวลาเข้าสู่ระบบการรักษาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยครับเราจำเป็นจะต้องมีการประเมินและชั่งน้ำหนักนะครับซึ่งน้ำหนักเนี่ยจะต้องใช้ในการคำนวณยาเป็นสารตั้งต้นเลยพอคำนวณยาแล้วด้วยข้อจำกัดก็คือว่าปฏิแค่นั้นเองครับ
0: จากแบบ10กว่าเลยค่ะที่เป็นแบบเครื่องชั่งอัจฉริยะ
1: เราได้ผลน้ำหนักมาภายในระยะเวลาคำนวณให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ลิงก์เข้าสู่ระบบคลาวด์เก็บข้อมูลไว้เป็น Big Data ในอนาคตได้เลย
0: ตัวจริงเลยใช่ไหมคะ
1: ตัวจริงครับเป็นต้นแบบตัวจริงที่เราพัฒนาขึ้นครับ
0: เป็นโมเดลใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับซึ่งเราได้เอาไปใช้ในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดีในชุมชนแล้วนะครับมีการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วก็เราเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปอีกก็คือว่าในผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านเนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถที่จะมาโรงพยาบาลมาได้แต่ค่อนข้างลำบากเข้าถึงลำบากและก็ไม่ได้รับการชั่งน้ำหนักเลยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราจะไม่รู้ว่าโภชนาการด้านอาหารของเขาเนี่ยขาดตกบกพร่องอย่างไรการวางแผนในการดูแลระยะยาวของเจ้าหน้าที่ถ้าขาดน้ำหนักเราจะเหมือนขาดข้อมูลสำคัญในการดูแลไปครับผมเราก็เลยเพิ่มฟังก์ชันตัวนี้ไปนะครับเข้าได้ทั้งผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านในชุมชนและผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในห้องฉุกเฉินอันนี้3กลุ่มครอบคลุมแล้วครับผม
0: ค่ะนะคะอันนี้เป็นหลักการความรู้เบื้องต้นพอเราทราบถึงหลักการแล้วก็ความรู้เบื้องต้นแล้วหลายท่านคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าเอ๊ะตัวจริงเป็นยังไงอยากจะเห็นโมเดลจริงๆละเดี๋ยวเราไปรับชม VTR กันค่ะ
2: สำหรับนวัตกรรมชินเอลค่ะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะที่ทางทีมวิจัยนะคะก็ได้ออกแบบมาเพื่อสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับแรกนะคะเราก็จะช่วยในการชั่งน้ำหนักผู้ป่วยที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เราสามารถลดความระยะเวลานะคะเพิ่มความรวดเร็วในการชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ตัวเครื่องชั่งนี้นะคะเราออกแบบเป็น4โหมดโหมดแรกสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองก็ช่วยในการคำนวณยาได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งการที่มีเครื่องชั่งน้ำหนักของเรานะคะก็สามารถชั่งน้ำหนักผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยเราในการคำนวณยาได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่เราจะสามารถให้ยาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยทุกเวลานะคะก็มีค่าต่อชีวิตของพวกเขาค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังมีอีก3โหมดนะคะเป็นโหมดพลังงานนะคะเป็นโหมดโปรตีนแล้วก็เป็นโหมดเรื่องของยากันชักซึ่งอีก3โหมดเนี่ยนะคะก็เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่มีจำนวนมากเหมือนกันก็คือกลุ่มผู้ป่วยในชุมชนนะคะซึ่งทางทีมวิจัยนะคะก็ได้เอาตัวนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยไปทดลองใช้ที่รพ.สต.บางใบไม้นะคะมีอสม.ประมาณ30คนที่ได้ลองใช้นวัตกรรมตัวนี้นะคะแล้วก็ให้ความเห็นกับพวกเรานะคะว่านวัตกรรมเนี่ยก็มีความสะดวกนะคะสามารถเอาไปใช้ได้ในชุมชนแล้วก็ได้ชั่งน้ำหนักผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านติดบ้านติดเตียงนะคะซึ่งกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้ชั่งน้ำหนักเลยเป็นเวลานานนะคะซึ่งถ้าเราได้ทราบน้ำหนักได้รู้ว่าเขาต้องการพลังงานเท่าไหร่ต้องการโปรตีนเท่าไหร่เราก็สามารถมาคำนวณอาหารและปรับยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้นนะคะสำหรับความตั้งใจของทางทีมวิจัยนะคะรวมถึงคณะพยาบาลศาสตร์นักศึกษาเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนะคะก็หวังว่านวัต

0: ตามชิ้นนี้นะคะจะได้นำไปใช้จริงกับผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงในชุมชนโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็นำไปใช้ในโรงพยาบาลนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของเรานะคะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้นำไปใช้ลดระยะเวลาแล้วก็สามารถให้ยา RTPA ได้อย่างรวดเร็วทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตที่มากขึ้นได้นำไปใช้ในโรงพยาบาลในทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะนำนวัตกรรมชิ้นนี้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือการทำงานนะคะของเครื่องช่างอัจฉริยะ DMT Scale ค่ะต้องถามอาจารย์ต่อเลยนะคะว่าค่ะที่เรียกว่าส่งผลดีต่อผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้ส่งผลดียังไงบ้างคะ
2: ครับก็ต้องเรียนแจ้งให้ทราบว่าเดินทางมาถึงโรงพยาบาลใช้เวลาอีก1ชั่วโมง2ชั่วโมงจะครบ4ชั่วโมงครึ่งแล้ว
1: ตรงนี้ค่ะเครื่องช่างอัจฉริยะตรงบ้างค่ะ
2: แน่นอนครับเนื่องจากในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยเราจะต้องสอนนักศึกษานะครับในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินนักศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องคำนึงอาศัยองค์ความรู้ในการคิดคำนวณ นะครับแล้วสุดท้ายการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยสำคัญนะครับในการศึกษาเนี่ยมีทักษะการคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือ
1: ราชพัสสุราษฎร์ธานีค่ะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะที่บอกว่าเรายังมีอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะมาให้ทุกท่านนะคะได้รับชมกันว่าการมีนวัตกรรมนี่แหละค่ะแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางท้องถิ่นนะคะผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงรายละเอียดมี VTR มาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะ

นี่เป็นน้ำคอมบูชานะคะก็คือน้ำชาหมักธรรมชาตินะคะผสมจากชาน้ำตาลแล้วก็ตัวสกูบี้ที่เป็นยีสต์ธรรมชาตินะคะที่นี่เป็นอำเภอนาสารก็มีง้อโรงเรียนเยอะแล้วเราก็เลยมาเป็นใช้เป็นเบสในการทำเป็นหัวเชื้อแล้วก็ผสมกับตัวสกูบี้ที่เราหมักไว้6เดือนนะคะก็เกิดเป็นน้ำคอมบูชาแล้วก็เราก็คือผสมเสร็จเราก็จะใส่ไว้ในตู้เย็นประมาณ 3-7 วันแล้วก็จะมีเอามาทานได้จะมีรสชาติหวานเปรี้ยวแล้วก็ซ่านะคะแนะนำให้ทานกันนะคะคอมบูชาค่ะ

ก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสุราแช่เป็นเหล้าหวานซึ่งผลิตจากเงาะโรงเรียนนาสารเงาะโรงเรียนนาสารก็เป็นพืชที่ได้ GI ทั่วอำเภอบ้านนาสารแล้วก็มีกระจายอยู่ทั่วซึ่งที่เรานำมาแปรรูปทำเป็นสุราหวานเนี่ยเพื่อจะได้เป็นช่องทางการจำหน่ายสามารถจะเก็บได้นานขึ้นแล้วก็สามารถจะต่อยอดเพื่อที่จะส่งออกต่างประเทศได้ด้วยครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ได้เข้ามาดูแลผลผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเงาะ GI ของอำเภอบ้านนาสารเนี่ยซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็เราก็ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เช่นคอมบูชาจากเงาะเป็นสุราเป็นเหล้าหวานที่ผลิตจากเงาะโรงเรียนซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านสามารถจะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะนำไปต่อยอดเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ได้จริงแล้วก็ช่วยการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้รู้จักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเงาะโดยเราก็เพิ่งไปออกงานของราชภัฏที่เซ็นทรัลมาก็เป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นสินค้าที่เนี่ยเหมือนที่บอกไปครับก็อาจจะมีคอมบูชาแล้วก็มีเป็นเหล้าหวานซึ่งเป็นลิเคียวซึ่งผลิตจากเงาะครับซึ่งผลตอบรับจากชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่

ป็นสินค้าใหม่จากคนที่มันเคยรู้จักว่าคอมบูชาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็นำไปต่อยอดนำไปผลิตถึงไม่ได้จำหน่ายเขาก็สามารถจะนำมาดื่มมาทานเองเพื่อรักษาสุขภาพของเขาครับ

0: และนี่ก็คือนวัตกรรมนะคะที่เราจะมาพูดถึงกันในช่วงนี้ค่ะและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะนั่นก็คืออาจารย์จารีพรหมณะค่ะอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหเมื่อกี้ดูทาง VTR แล้ว
1: สนใจอยากดื่มเลยไหมคะ
0: น่าสนใจนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเล่าถึงนวัตกรรมที่เราได้เห็นจาก VTR สักครู่นี้ค่ะอาจารย์คะที่เห็นคืออะไรแล้วก็มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจาก VTR เมื่อสักครู่นะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าจะมีผลิตภัณฑ์อยู่2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวคอมพูชาหรือว่าชาหมักนะคะจากที่ VTR นะคะจะเห็นนะคะชาหมักตัวนี้นะคะทำมาจากตัวเงาะโรงเรียน GI ค่ะซึ่งเป็นของดีประจำอำเภอบ้านนาสาแล้วก็เป็นของดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะใช้กระบวนการในส่วนของการที่นำเงาะมาปั่นแล้วก็ทำให้เกิดหัวเชื้อแล้วก็ทำมาผสมกับชาเพื่อดื่มเพื่อสุขภาพนะคะในส่วนนี้เพื่อให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับชุมชนด้วยเพราะว่าอีกตัวนึงนะคะก็จะเป็นตัวลิเคียวหรือว่าเล้าหวานทำมาจากเงาะเหมือนกันนะคะอันนี้ซึ่งมันจะช่วยยอดผลิตภัณฑ์เราก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าเงาะโรงเรียนมันมีอายุสั้นเวลาผลผลิตที่เป็นของสดนะคะมันจะเน่าเสียได้ง่ายแล้วก็การจัดจำหน่ายก็ถ้ามาช่วงฤดูกาลที่มันเงาะเยอะๆมันก็จะทำให้ราคามันตกต่ำด้วยการผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าส่วนหนึ่งให้กับชาวบ้านด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งในอนาคตต่อไปค่ะของอำเภอบ้านนาสานเราด้วยแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราด้วยค่ะ
0: มีกระบวนการการทำงานร่วมกับชุมชนยังไงบ้างคะ
1: โอ้ยกระบวนการร่วมกับชุมชนจากเมื่อสักครู่ที่เราเห็นทางVTRนะคะเราก็จะมีกับชุมชนหลายส่วนงานมากเหมือนกันนะคะทั้งในส่วนของเข้าไปเริ่มแรกเราก็จะมีเราไม่ได้คิดเองนะคะเราเข้าไปคุยกับชาวบ้านว่าปัญหาของชาวบ้านมีอะไรบ้างนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นพอยต์หลักเหมือนกันนะคะเพราะว่าชาวบ้านก็บอกว่าของสดเวลาออกเยอะๆเหมือนเมื่อกี้ที่สักครู่ที่ได้แจ้งไปว่าราคาตกต่ำมากเราก็อ๋อโอเคเราก็เลยคิดรวมทำรวมกลุ่มกันค่ะก็จะมีในส่วนของสมาชิกทั้งเป็นเกษตรกรในส่วนของเกษตรจังหวัดในส่วนของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ในส่วนของผู้นำชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าการทำเราไม่สามารถทำคนเดียวได้เราก็ต้องชวนเพื่อนจูมือน้องขอรองพี่ตามอันนี้ของสโลแกนของทางมหาวิทยาลัยเราเลยนะคะก็เลยร่วมคิดร่วมทำกันค่ะเพื่อให้ได้เกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาแล้วก็เราก็สร้างสรรค์คิดว่าเราจะต้องต่อยอดยังไงดีด้วยค่ะ
0: ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ตอนนี้ก็มีตัวคอมพูชาแล้วก็ตัวลิเคียวนะคะซึ่งเราก็จะตอนนี้ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนะคะแต่ว่าเป็นการทดลองตลาดนะคะในส่วนของถ้าเป็นเล้าหวานเราก็ยังไม่สามารถจำหน่ายได้นะคะต้องได้รับอนุญาตจากสัมปทานมิตรก่อนอันนี้เราก็เป็นการออกแบบดีไซน์ในส่วนของแพ็กเกจจิ้งหรือว่าบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ฉลากต่างๆนะคะโดยให้รูปแบบฉลากต่างๆว่าโอเคไหมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการวิจัยเพื่อดูว่าผลตอบรับของผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างนะคะให้ดูก่อนแล้วก็ส่วนคอมพูชานี้สามารถที่จะทดลองตลาดดื่มได้ดื่มได้จริงนะคะอันนี้ก็ต่อไปก็จะได้ต่อยอดว่าเอาไปขายซึ่งตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวไปเดินงานที่สารกลางได้นะคะยังมีการออกงานนะคะเราก็เอาสินค้าตัวอย่างไปให้ทุกคนได้ลองชิมด้วยค่ะ
0: เป็นสินค้าโอท็อป
1: ใช่ค่ะต่อไปจะเป็นพัฒนาโอท็อปค่ะ
0: นะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีส่วนที่จะเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ในเรื่องอะไรบ้างคะ
1: อ๋อจากครูเมื่อที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็พูดล้ำไปนิดนึงนะคะก็ในส่วนของพัฒนาก็คือเรื่องบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็กรรมวิธีเพราะว่าเวลาเราลงนะคะเราไม่ได้ลงคนเดียวเราก็ได้นำอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ลงไปด้วยนะคะเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะเพราะว่าของที่ทานนะคะต้องได้รับคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะคือต่อไปเราก็จะทำเป็นสตอรี่เทลลิ่งเพราะว่าชุมชนของในส่วนของอำเภอบ้านนาสานะคะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้เราก็จะเอาส่วนนี้นะคะเป็นของฝากของที่ระลึกแล้วก็ลงสตอรี่เทลลิ่งลงในผลิตภัณฑ์ของเราด้วยค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เอาพวกเรื่องราวต่างๆเข้ามาเล่าในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะเพิ่มมูลค
1: ่
0: ามากขึ้นนะคะผลสำเร็จพูดถึงผลสำเร็จบ้างค่ะอาจารย์นวัตกรรมนี้ผลสำเร็จเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผลสำเร็จหลักๆของเราเลยนะคะคืออันดับแรกนะเราได้ให้ชาวบ้านอันนี้ชาวบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปเขาจะมีอาชีพเพิ่มขึ้นนะต่อไปมูลค่าของอาจจะทำให้รายได้ของเขาเพิ่มขึ้นคนเข้ามาในท้องถิ่นเริ่มรู้จักมากยิ่งขึ้นจากชุมชนตำบลคลองปราบนะคะซึ่งอาจจะเป็นตำบลที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่อันนี้คนก็ให้ความเอ้ยสนใจแล้วก็เข้ามาร่วมมาดูมาทำด้วยกันนะคะแล้วก็โปรดักที่เราได้นะคะก็จะได้ไปต่อยอดอื่นๆของเราด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะอันนี้คือที่ลืมไม่ได้เลยคนเริ่มมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาได้มาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยแล้วก็ได้ดื่มน้ำที่เป็นสุขภาพด้วยหลายคนนะคะที่เป็นผู้ใหญ่โอ้ดื่มตลอดตอนเช้าตลอดเลยค่ะ
0: เขาก็สดชื่นเขาดื่มเข้าไปแล้วก็รู้สึก สดชื่น
1: ใช่ค่ะ
0: พูดถึงในมุมของมหาวิทยาลัยนักศึกษาของเราเนี่ยค่ะอาจารย์ได้รับอะไรจากการลงพื้นที่จริงแล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดยังไงบ้างคะ
1: โอ้อันนี้ได้รับเยอะมากเลยค่ะเพราะว่านักศึกษาได้เห็นถึงปัญหารู้จักกระบวนการว่าเขาจะต้องคิดลำดับขั้นว่าเขาจะคุยกับชาวบ้านยังไงแล้วก็มีการวางแผนว่าดีไซน์ออกแบบอันนี้เขาก็ช่วยทางอาจารย์ด้วยนะคะว่าเก็บข้อมูลต่างๆดูว่ารูปลักษณ์ชุมชนเป็นยังไงเงาะมีลักษณะยังไงนะคะเพื่อมาออกแบบต่อยอดตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยก็คือนักคิดนักสื่อสารนักประสานแล้วก็นวัตกรตามวิศวกรสังคมของทางมหาวิทยาลัยค่ะร่วมคิดร่วมทำร่วมแบ่งปันนะคะอันนี้คือเด็กๆได้มากสิ่งที่สำคัญคือเด็กๆได้เห็นกระบวนการไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนได้นอกห้องเรียนนี้เขาจะได้ไปต่อยอดได้ในการทำงานจริงด้วยค่ะ
0: ก็เป็นการร่วมมือกันเนาะนอกจากทางมหาวิทยาลัยก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ม
1: ี
0: ชาวบ้านแล้วก็มีนักศึกษาน
1: ะ
0: คะที่มาร่วมกันทำให้ผลผลิตที่เป็นสินค้า GI ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยแบบโด่งดังขึ้น
1: ใช่ค่ะอันนี้ถือว่าต่อไปอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เด็ดๆดันๆ นะคะต่อไปนี้ไม่แน่นะคะอาจจะไปอยู่ในโต๊ะของศิลปินท่านใดท่านหนึ่งก็ได้นะคะเผื่อจะได้ดังมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ค่ะในอนาคตเรามีแนวคิดหรือยังคะอาจารย์ว่าอยากจะต่อยอดยังไงบ้าง
1: อนาคตก็ต่อยอดนะคะคือในส่วนของโปรดักต์ผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งค่ะเราก็จะใส่สตอรี่เทลลิ่งไปในเรื่องราวนะคะว่าเงาะโรงเรียนต้นแรกเงาะ GI ของอำเภอบ้านนาสารอยู่จุดไหนยังไงแล้วก็ให้ตามเส้นทางของการท่องเที่ยวให้เป็นสตอรี่เทลลิ่งซึ่งเข้ากับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวในเรื่องของการทำซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ทำเป็นเรื่องราวทำเป็นโรดแมปในการท่องเที่ยวได้ค่ะว่าไปจุดไหนจุดไหนแล้วก็มาแวะตรงนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมในส่วนของการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งด้วยให้สามารถนักท่องเที่ยวสามารถทำเวิร์กช็อปในส่วนของการทำพอมพูชาได้ด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องราวทำให้แบบเงาะนาสารมีเรื่องราวมากขึ้นบางคนบอกว่ารู้จักแต่เงาะนาสารเงาะโรงเรียนนาสารเงาะโรงเรียนนาสารแต่ไม่เคยทราบเลยนะคะว่าต้นแรก
1: อยู่ที่ไหนใช่ค่ะแบบนี้ต้องไปติดตามลงพื้นที่จริงนะคะเงาะโรงเรียนคิดดูว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนแน่นอนค่ะ
0: อยู่ที่โรงเรียน
1: ใช่
0: ชื่อก็เลยเป็น
1: เงาะโรงเรียนใช่ค่ะ
0: อาจารย์ได้ลงไปดูต้นแรก
1: โอ้ยลงค่ะลงหลายรอบแล้วด้วยนะคะว่าเงาะแต่ว่าเงาะต้นแรกต้นจริงจะไม่อยู่แล้วนะคะมันโดนน้ำพัดพาไปแล้วตอนน้ำท่วมใหญ่สมัยที่อาจารย์ยังเด็ก
0: ๆ
1: ตอนนี้ก็จะเป็นเงาะรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะแต่ว่ายังคงมีสามารถไปได้นะคะที่โรงเรียนนาสารใกล้ๆทางรถไฟสวยงามด้วยไปถ่ายรูป
0: นะคะก็ยังสามารถที่จะไปดูเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นที่ปลูกของเงาะโรงเรียนต
1: ้
0: นแรกเป
1: ็
0: นการแอบถามนิดนึงนะคะว่าเป็นการปลูกหรือว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะ
1: จริงๆประวัตินะคะจริงๆตอนแรกนะที่เขาบอกว่ามีชาวมาเลเซียโยนเม็ดไปนะจริงๆอ่ะไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วมันมีมาดั้งเดิมนะคะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องราวจริงๆต้องไปติดตามค่ะเพราะว่าถ้าเราอุบหมดเดี๋ยวทุกคนจะไม่ไปติดตามก็อยากให้ทุกคนไปติดตามว่าเป็นยังไงต่อนะคะจากสตอรี่เทลลิ่งที่อยู่ในแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์พวกเรานะคะซึ่งในส่วนของเมื่อกี้ลืมเกินในส่วนของลิเคียวเล่าหวานนะคะอันนั้นนะคะเราก็จะมีเรื่องราวแล้วก็ทำเป็นสูตรเฉพาะสำหรับนาสารเราด้วยตำบลคลองปับอำเภอบ้านนาสารด้วยให้เป็นซิกเนเจอร์ของเครื่องดื่มเหมือนเช่นที่ลิซ่าทำซิกเนเจอร์ของเครื่องดื่มถ้าใครเคยได้ดูนะคะที่เป็นโซเชียลหลักๆตอนนี้เลยนะคะมิกเครื่องดื่มอันนี้เราก็จะทำเป็นมิกเครื่องดื่มเหมือนกันค่ะ
0: แอบเห็นในวีทีอาร์เมื่อสักครู่มีเป็นขวดโหลหัวเชื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะหัวเชื้อนั้นเขาเรียกว่าสกูบี้นะคะเพราะว่าอันนั้นใช้งอกปั่นแล้วก็บ่มไว้นะคะเพื่อให้เกิดเป็นแผ่นซึ่งแผ่นตัวนั้นนะคะเป็นแผ่นเชื้อที่ดีนะคะ
0: อันนี้ใช
1: ่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นตัวสกูบี้ที่เป็นผลิตให้เพราะว่าตัวคอมพูชานะคะเป็นโปรไบโอติกดื่มแล้วจะช่วยทำให้ล้างสารพิษต่างๆในลำไส้ต่างๆด้วยนะคะเหมาะกับทุกคนเลยนะคะจริงๆแล้วค่ะอันนี้เสียดายวันนี้ไม่ได้พกติดตัวมาด้วยนะคะไม่งั้นจะอวดในห้องส่งแล้วนะคะ
0: เนาะจะได้แบบเอามาโชว์กัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ใช้ได้จริงต่อยอดได้จริงด้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะก็ทำให้เห็นนะคะว่าทั้ง2นวัตกรรมนะคะสามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนับว่าเป็นอีก2นวัตกรรมแห่งความภาคภูมิใจเลยนะคะทั้งของทางคณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็ทางวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งก็เป็นไปตามวิสัยทัศน์เลยนะคะอาจารย์นะคะวิสัยทัศน์บอกว่ามหาวิทยาลัย
1: แห่งการ
0: บูรณาการนะคะประสานองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะคะก็ถือว่าเป็น ตรงตามวิสัยทัศน์พอดีเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จารีพรมณะค่ะอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะที่วันนี้มาร่วมให้ข้อมูลขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: แล้ววันนี้นะคะรายการเปิดโลกนวัตกรรมของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมดิฉันพร้อมกับผู้ร่วมรายการและทีมงาน MVT ภาคใต้

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
2: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
1: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
2: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
1: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
3: รายการนี้ได้ทุกวัย
4: สวัสดีครับสะพานกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
5: จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตาน
4: ีจุดเช็คอินของปัตตานีครับและส่วนสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามและก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลย
5: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาล
4: เรียกว่าตลาดขยะ
5: ตลาดขยะ
4: ใช่ครับ
5: ชื่อแปลกมากนะ
4: ชื่อแปลก
5: ว้าว
4: ว้าวมาถึงแล้วนะครับที่โรงบีฟสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สะพายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับซึ่งพาน้องพัดครับมาเที่ยวปัตตานี
5: ครับ
4: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับ
5: หลายครั้งแล้วแต่ว
4: ่
5: าวันนี้จะมาเที่ยวแบบเจาะลึกก็คืออยากให้พี่ยุ้ยนี่แหละพาเที่ยวในพื้นที่แบบวันเดย์ทริปน่ารัก
4: ได้แล้วจะไปแชะชิมแล้วก็
5: ช็อป
4: ช็อป
5: หรือเปล่านะต้องรอดู
4: ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะพาทั้งพาไปทั้งกินไปทั้งชิมไปทั้งช็
5: อ
4: ปในพื้นที่ต่างๆของตัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับซึ่งช่วงเย็นๆที่นี่ครับก็จะมีบรรดาผู้คนมาถ
5: ่
4: ายร
5: ู
4: ปนะนักศึกษามาออกกำลังกาย
5: มาวิ่งกันรอบสระตรงน
4: ี้แล้วก็มาเนี่ยถ่ายรูปตรงนี
5: ้ก็สวยครับเพราะว่าคือข้างในถ้าเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นหอดูนกใช่ไหมครับ
4: เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูเหมือนกันว่าหอดูนกข้างในจะเป็นแบบไหนจะมีสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับ
5: มาได
4: ้นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับป่าในเมือง
5: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับ
4: ครับ
5: ก็วัยรุ่นปัตตานีก็ชอบมาดูวิวการช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเรือขับผ่านนะครับระหว่างที่พระอาทิตย์ตกก็คือสวยจริงๆครับก็มันเป็นอีกสเปซนึงให้พี่น้องชาวปัตตานีแล้วก็นักศึกษามาใช้พื้นที่ตรงนี้ออกกำลังกายก็ได้มาหิวใจตอนเย็นก็ได้นะครับ
4: ถูกต้องครับ
5: โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูนกกันครับ
4: นี่นะครับเป็นหอดูนกนะครับเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนกันที่นี่เคยมาไหม
5: เคยมารอบนึง
4: มาตอนเย
5: ็นสวยมากมันจะเห็นดวงอาทิตย์กลมๆใหญ่ๆ
4: จะขึ้นเสิร์ตภาพไหม
5: แล้วก็ค่อยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนี้นะแล้วก็ค่อยๆหายไปกับขอบทะเลครับคือสวยมากมันเป็นโกลเด้นฮาวส์แบบเป็นช่วงเวลาสีทองที่สวยจริงๆอยากให้

0: ผู้ชมได้มาสัมผัสที่นี่เลย
1: สวยมาก
2: เหนื่อย
1: ก็คือเย็นสบายอะครับตอนเย็นๆนี้ก็คือแนะนำว่ามาเดินเล่นได้จ็อกกิ้งเบาๆได้ครับก็จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมออปัตตานีเห็นทั้งปากอ่าวปัตตานีก็จะมีเรือก็จะมีภาพแบบนี้ยังให้เห็นอยู่ยังมีกลิ่นอายความเป็นชุมชนประมงให้เห็นอยู่ในพื้นที่ของเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันกับสะพานเฉลิมพระเกียรติไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้สูงมาก
2: ขอบแต่ว่าสวยเนาะ
1: สวยครับสวย
2: บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของปัตตานีนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับเป็นท่าเรือหมดเลยเวลาเรือเข้ามาจาก
1: เ
2: ข้าเทียบท่าก็จะมาลงปลาที่นี
1: ่ครับ
2: ตอนเช้าๆเนี่ยตีสามตีสี่ก็จะมีผู้คนมาซื้อปลามาจับจ่ายมันจะมีของสดที่นี่เยอะมาก
1: ก็คือบอกว่าเป็นตลาดปลาเลยใช่ไหมครับที่จะมีแบบว่ามารับซื้อปลาไปขายปลีกขายส่งกันอีกส่งต่อไปจากนอกจากปัตตานีก็ส่งต่อไปสงขลาแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าปลาที่เข้ามาเนี่ยจะออกไปที่ไหนบ้างครับ
2: ใช่หิวเรื่องพัด
1: เริ่มหิวแล้วครับอยากจะให้พี่ยุเนี่ยพาไปดื่มชาเย็นแบบที่เป็นชาเย็นที่ถึงใจอ่ะอยากทานอ่ะ
2: คิดแป๊บ
1: ชาเย็น
2: ชาเย็นเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
2: ชาเย็นที่มันถึงเลยเหรอ
1: ที่มันถึงเลยหรือว่าอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นแบบของปัตตานี
2: ของซิกเนเจอร์เลยใช่ไหม
1: ครับ
2: เดี๋ยวพาไปดีกว่าเป็นร้านจำไม่ได้ไปดูกัน
1: เดี๋ยวไปดูกันพอเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะพามาหาอะไรกิน
2: ใช่
1: ตอนนี้คืออยากกิน
2: นี่นี่นี่อยู่นี่ครับนมหรือดีเคยมาไหมครับที่นี
1: ่เคยผ่านอย่างเดียวไม่เคย
2: ผ่าน
1: วันนี้ครั้งแรก
2: เพราะว่าที่นี่มีนมที่รสชาติดี
1: นมรือดี
2: นมรือดีวิสวยงาม
1: พอเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะแบบได้กลิ่นอายความเป็นวิถีพหูก็จะมีเสียงอัสสัมนะครับ
2: น้องป้าจะกินอะไรครับ
1: เมื่อกี้สั่งขนมปังไปขนมปังนม
2: งนี
1: ่แล้วก็ชาไทยนม
2: ที่นี่แนะนำเลยชาไทยเฉาก๊วย
1: เนื้อซิกุ๊ดอายัง
2: นี่ถ้าสมมติมาที่3จังหวัดเนี่ยก็จะสั่งนี่กันเนื้อซิกุ๊ดอายังก็จะเป็นข้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยซิกุ๊ดก็จะมีเครื่องเทศต่างๆปกตินี่ก็จะเน้นขนมนะครับก็จะมีข้าวด้วย
1: ก็ให้สักแกน
2: ก็มีจกกุ้งกะเพราก็คือพวกของกินเล่นแล้วก็ขนมนี่ที่เราว้าวอันนี้เป็นชาขวดนมสดไอศกรีมกะทิน้องพักกินอะไร
1: กินชาไทยนม
2: ชาไทยนม
1: โอเคเดี๋ยวรอดู
2: น้องพักตรงนี้เขาจะมีแบบริมน้ำปัตตานีเลย
1: จะมีงานประจำปีที่เป็นขึ้นชื่อเลยก็คืองานประเพณีของเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปสำหรับงานขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวอันนี้ก็จะเป็นวิถีของความเป็นจีนวิถีมุสลิมเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับมัสยิดหรือว่าเสียงอาซานเนี่ยก็ถือว่าม ีความกินอายความเป็นมุสลิมอยู่แล้วครับ
2: ด้วยความที่นี่มีความหลากหลายทาง
1: วัฒนธรรม
2: อยู่แล้วก็จะเห็นเป็นมัสยิดเห็นเป็น
1: หลักเมือง
2: เห็นเป็นวัดจีนต่าง
1: ๆ
2: เรียกว่าแบบหลากหลาย
1: จริงๆคือปัตตานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อจริงๆนะครับเรื่องของความเป็นเผ่าวัฒนธรรมเรื่อง
2: ทั้งผู้คนเนาะ
1: ครับ
2: ผู้คนก็ชัด
1: ผู้คน
2: ที่สถาปัตยกรรมต่างๆก็ชัด
1: เนี่ย
2: เห็นเสียงอาซา
1: คืออันนี้จะเป็นวิถีของมุสลิมนะครับแล้วซึ่งเขาอะอยู่กันได้แบบกลมกลืนมาก
2: ค
1: ือผมก็ไปงานเจ้าแม่นี่แหละครับ
2: uh-huh.
1: เป็นงานของความเป็นจีนแต่พี่น้องมุสลิมก็ไปค้าขายในงานได้พี่น้องพุทธก็ไปค้าขายในงานได้เราไปถามถึงเจ้าของพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขแฮปปี้แล้วก็จอยกันได้ทุกงาน

0: านนมหรือดีอันนี้พัดก็มาครั้งแรกเหมือนกันก็จะขายเหมือนฟิลพวกเมนูนมแล้วก็พวกอาหารที่เป็นอาหารของปัตตานีก็มีเนาะอาหารปัตตานีก็มีนาซิดาแกแล้วก็เป็นพวกเมนูขนมปังอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะมากมายแบบมาก็เที่ยวก็มาพักที่นี่ได้มาแวะกินอะไรที่นี่ได้อันนี้คือ
1: เ
0: ฉากล้วยนมสดถ้าเป็นภาษายาวีเรียกว่า
2: เฉากล้วย
0: ฮะ
1: บุเดอร์ฮิตเต้
0: บุเดอร์ฮิตเต้
1: บุเดอร์ฮิตเต้ต
0: ัวซื้อเสียห้ามมาก

0: จะกินน้ำกับทุกคนเลยเขาสั่งน้ำมาเป็นสอง
1: แต่ว่าอันนี้อร่อยมากครับชมครับเป็นชาชาเย็นเนาะ
2: ชาไทยนมสด
1: ชาไทยนมสด
2: ก็จะเน้นฟิวนมนิดนึงเพราะว่าชื่อร้านนมคือดีถ้าใครที่
1: อยากจะมากินขนมที่ร้านนี้ก็จะสามารถที่จะมาได้เลยลงสะพาน
2: ชิงนาเทนี
1: แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาข้างๆกับร้านสปากาแฟพรีเมียม
2: ก็เข้ามาในย่านเมืองเก่า
1: ขนมเยอะเลยมีอาหารทานเล่นแล้วก็มีข้าวด้วยมีไก่จงไก่จ๋อเฟรนช์ฟราย
2: น้ำชา
1: ใช่ชานม
2: เป็นสถานเดียวที่ไม่ต้องเรียนเราต้องกลมมาต้องโก
1: ้เรากินตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นที่หาดรูสมิแลเป็นหาดรูสมิแลใช่รูสมิแลคืออะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับความหมาย
1: รูก็คือต้นสน
2: สมิแล
1: สมิแลคือ9
2: ต้นสน
1: 9ต้น
2: คือจุดเริ่มต้นของรูสมิแล
1: ใช่แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นในใจเหมือนกันเป็นข้อมูลที่รูก็คือต้นสนสมิแลคือ9ซึ่งที่นี่นะครับช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลย
2: ครับนี่ก็เป็นสีสันนะ
1: ใช่เดี๋ยวเขาจะมีมาวิ่งเล่นแถวๆนี้ตอนเย็นไปเราไปกันต่อ
2: ไปที่ไหนต่อครับ
1: มาแบบแป๊บ
2: เป็นทัวร์ชะโงก
1: ทัวร์ชะโงก
2: แล้วก็เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเพราะเมื่อกี้ค้างมาอยู่ว่าจะพา
1: จริงๆเราก็มาเกือบทุกที่แล้วแหละแต่ว่าน้องพัดก็มาเกือบทุกที่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามแล้วก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเรามาถึงอีกหนึ่งจุดแล้ว
2: ใช่ครับ
1: นั่นก็คือที่
2: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่นี่ด้วยตัวมัสยิดแล้วก็ตัวอาคารที่มีความสวยงามมากๆนะครับ
1: นี
2: ่ก็มัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บนถนนยะรังตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองปัตตานีนะครับก็เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ย้อนไปก่อนในนี้ในหลวงรัชกาลที่9ก็เสด็จมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสถาบันกษัตริย์นะครับที่ยังคงให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็มีการเสด็จมาเป็นประจำทุกปีปีไหนท่านไม่ได้เสด็จมาเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้องคมนตรีเนี่ยครับเป็นผู้แทนมานะครับ
1: อยู่ถนนยะรังใช่ไหมครับ
2: ถนนยะรังครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับมัสยิดแห่งนี้ถูกออกแบบจากกรมการศาสนาโดยนายประสิทธิผลม่วงเขียวได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีต้นแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมนะครับมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับ
1: ไปดูอีกที่นึง
2: ครับ
1: ทำยังไม่จบตรงนี
2: ้ก่อนจะลาเราจะพาทุกคนไปอีกที่หนึ่งที่ไหนก
1: ็2ที่3ที่เลยมั้ง
2: รอดูเลย
1: ไปดูตลาดขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานี
2: ตลาดขยะ
1: น้องพัดข้างมัสยิดตรงนั้นก็เป็นมัสยิดใช่ไหมครับตรงข้ามนี้ก็จะเป็นตลาดมือสองนี่เป็นตลาด
2: สดเทศบาลเมืองปัตตานี
1: ใช่ครับแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นตลาดสดแต่ตอนเย็นๆนี่ก็จะเป็นตลาดมือสองเขาเรียกว่าตลาดขยะ
2: ตลาดขยะ
1: ใช่ครับ
2: ชื่อแปลกมากนะ
1: ชื่อแปลก
2: ได้ยินชื่อเหมือนกัน
1: ตลาดขยะที่นี่ครับซึ่งจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาอนำเสื้อมือสอง
2: เสื้อมือสองคือ
1: ก็ของใช้มือสองทั้งหมดอ่ะ
2: ของใช้มือสองมาแบกกระดินคือการ

0: ยแล้วก็ขาย
1: ใช่นี่สวยๆนั่นเลย30บาท20บาท60บาท40บาทมีหมดนะครับชอบไหมที่นี
0: ่ได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เราแบบจุกกลับบ้านได้บ้าง
1: เออนี่เขาจะซื้อการกลางแจ้งอย่างนี้เลยทุกคน
0: ก็ห่างจากมัสยิดกลางนิดเดียว
1: ใช่ครับประมาณ300เมตร
0: ประมาณ300เมตรก็คือถึงเลยนะครับตอนเย็นๆเปิดทุกวันไหมพี่
1: เปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวันนะครับตลาดขยะ
1: ตลาดเป็นตลาดมือสองเน
0: า
1: ะ
0: ตลาดมือสองเลย
1: ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีเลยตอนเช้าที่นี่ก็จะขายพวกอาหารสดปลาต่างๆ
0: ครับ
1: นะครับพอตอนเย็นก็จะ
0: แปลงสภาพ
1: แปลงสภาพ
0: เป็นตลาดมือสองนะครับไม่ตลาดมือสองดีกว่าเดี๋ยว
1: เราตลาดมือสอง
0: ตลาดอะไรชื่อไม่น่าเดินเลยจริงๆของเยอะมากนะครับของดีๆราคาถูกเยอะมากนะครับ
1: ใช่ครับรู้สึกหิวอย่างน้องพัด
0: รู้สึกหิววันนี้รู้สึกกินเยอะมากกินจุก
1: ๆแต่ว่าของหนักเราจะไม่กินเลยเมื่อกี้เรากินของหวานไปละเดี๋ยวอยากกินแบบของข้าวบ้างเดี๋ยวไปดู
0: คุณพี่ยุทธพาเราไปทานอะไรครับเย็นนี
1: ้ไปกินราดหน้าที่ขึ้นชื่อของที่เลยเป็นราดหน้าหมี่กรอบ
0: ครับครับ
1: ของโรงปี๊บ
0: โรงปี๊บ
1: โรงปี๊บเนี่ยเป็นโรงปิ๊บเก่าโรงทำปิ๊บเป็นโรงงานทำปิ๊บสมัยโบราณ
0: แต่วันนี้ก็คือมาเป็นร้าน
1: ใช่เขาดีโนเวท
0: โอเคไปเลยครับร้อย
1: อู้ว้าว
0: อู้ว้าว
1: มาถึงแล้วนะครับที
0: ่โรงปิ๊บ
1: มาเย็นๆอย่างนี้เรามากินข้าวเย็นที่นี
0: ่ได้ยินมาว่าที่นี่เมื่อก่อนเขาทำปิ๊บมาก่อน
1: เป็นโรงงานทำปิ๊บที่เดียวนะครับ
0: ร้านละ
1: แต่ว่าที่นี่นะครับคือที่นี่เดี๋ยวจะลองชิมเหมือนกันว่า
0: ไหน
1: นี่ลึกลับนะทางเข้าค่อนข้างจะลึกลับนะ
0: เข้าซอยเข้าตรอก
1: ที่นี่จะเป็นโรงปี๊บเดี๋ยวไปดูว่าอันนี้นี่นี่โรงปี๊บอยู่นี่ว้าครับ
0: นี่ปี๊บ
1: ใช่
0: ใช่ไหมปี๊บก็จะเป็นอุปกรณ์รักษาไว้อย่างดี
1: แต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช
0: ้ปี๊บที่หลายคนชอบเอาไปตีนี่คือโรงปี๊บอันนี้ก็ตับเป็น
1: ที่นี่ถ่ายรูป
0: ใช่ก็มันให้ฟิลเหมือนเราอยู่ในโรงงานนี่แหละดูดิมันอยู่ใน
1: ชิโนโ
0: ปหรือเปล่านะชิโนอยู่ด้วยชิโน
1: ชิโนโปรตุเกสที่นี่นี
0: ่ก็จะมีความหินขัดคงเป็นเหมือนเดิมแต่มีการตกแต่งเพิ่มขึ้นเพื่อ
1: รู้จักทางเข้า
0: ใช่
1: ทางเข้า
0: เข้าซอย
1: แค่ตรอกเลยแค่อะไรอย่างนี้ครับนี่เป็นเมนูอาหารของที่นี่นะครับสั่งเลยอยากกินอะไรแต่ว่าเมนู
0: ไม่
1: แนะนำที่นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นร้านหน้าโรงปิ๊บ
0: โอเคร้านหน้า
1: แล้วก็เมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นชาเย็นแล้วที่เราจะสั่งก็คือจะมีร้านหน้าโรงปี๊บแล้วก็ข้าวผัดปูแล้วก็กระเพราเนื้อ
0: นี่
1: แค่นี้พอกามิซุกิแห้งด้วยใช่ไหมพี่
2: ข้าวผัดปู
0: ครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเที่ยวปัตตานีครึ่งวันบ่าย
0: ครึ่งวันบ่าย
1: ยังไม่หมดนะพูดถึงปัตตานีเนี่ยเรามาแค่นิดเดียวเอง
0: ครับก็ฟูลฟิลนะมันเป็นแบบช่วงสั้นๆแต่ว่าคือมันก็มีหลายที่ที่เราแบบอยากไปอะไรเงี้ยใครว่างๆก็เชิญชวนดีกว่านะครับแบบมาเที่ยวดูปัตตานีมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ปัตตานีเนี่ยถ้าอย่างเช่นส่วนทานนะหรือริมหาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวในช่วงเย็น

0: ครับช่วงเย็นวันนี้ก็จะออกมาเดิน
1: แต่ว่าวันนี้เรามีเวลาจำกัดเนาะมาเที่ยวแค่ช่วงครึ่งวันบ่ายแต่ครึ่งวันบ่ายวันนี
0: ้แต่ก็ได้หลายที่อยู่นะ
1: ได้
0: เราไปที่ไหนมาบ้างนะครับเราไปที่
1: มอปัตตานี
0: ที
1: ่อะไรนะ
0: ที่สวน
1: ดูวิ่งอ
0: ่
1: ะจุดชมวิว
0: แล้วก็ขอดูนกแล้วเราก็ออกมาไปที่สะพานปลาแล้วก็ไปกิน
1: นม
0: ฤ
1: ดี
0: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราไปมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีนะ
1: อ๋อลืมไปที่ริมหาด
0: ริมหาดแล้วก็ไปด้วย
1: ริมหาดเขาเรียกหาด
0: รูสมิ
1: แลแล้วก็มัสยิดกลางปัตตานีก็แวะละหมาดเป็นไงบ้างสวยไหม
0: สวยนี่ขนาดเป็นคนพุทธเด็กพอเข้าไปมันรู้สึกมันได้กลิ่นอายความเป็นศาสนาอิสลามความเป็นสถาปัตยกรรมที่มันสวยแล้วคืออย่างเงี้ยด้วยแสงด้วยสีเป็นการจัดวางของมัสยิดที่มันถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วพอเข้าไปมันสวยมากก็เชิญชวนนะครับพุทธก็เข้าไปได้เนาะพุทธก็เข้าไปถ่ายรูปได้ของเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชาย
1: ผู้หญิงก็จะผู้หญิงจะเข้าก็ต้องแบบใส่กลุ่ม
0: เรียบร้อยมิดชิด
1: เรียบร้อยใช่ครับถ้าผู้ชายก็เหมือนกางเกงต้องเลยหัวเข่า
0: ก็คืออย่างนี้กว่าครับว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนทุกอย่างเราก็ต้องให้เกียรตินะครับด้วยการแต่งกายที่มิดชิดไปวัดเราก็ต้องมิดชิดไปมัสยิดเราก็ต้องมิดชิดเป็นการให้เกียรติสถานที
1: ่ครับผมหลังจากที่เราละหมาด
0: ครับ
1: ก็ไปที่ตลาด
0: ขยะหรือว่าตลาดมือสอง
1: ตลาดขยะนี่ดูชื่อแบบแปลกๆนะ
0: ชื่อแปลกๆคืออันนี้ตีความหมายเองนะคิดว่าแบบเหมือนเขาตีว่าของมือสองเนี่ยเป็นขยะอย่างนี้เปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือเหมือนที่พี่ยุบอกไปช่วงเช้าคือตลาดสดขายของสดช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นขายของมือสองพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะสำหรับนักช็อปมือสองมากหลายคนเนี่ยมาซื้อต่อไปอัพขายราคาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะครับ
1: เพราะว่าตลาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ2-3ทุ่มก็จะวายตลาดก็จะวายในช่วงนั้น
0: ครับ
1: แล้วที่สุดท้ายที่เรามาคือ
0: โรงปี๊บ
1: เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วของ
0: ครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันมาที่นี
1: ่
0: โรงปี๊บก็ตามชื่อเลยเน
1: า
0: ะก็คือเคยเป็นโรงงานทำปี๊บมาก่อนแล้วก็พอเวลาผ่านไปมันก็ลืมใช้ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงจากโรงปี๊บก็แปรสภาพมาเป็นร้านอาหาร
1: วันนี้เราสั่งเป็น
0: ราดหน้า
1: โรงปี๊บซึ่งเป็นราดหน้าที่เป็นเมนูที่มียอดฮิตเลยที่นี่ถ้าใครมาต้องห้ามพลาดที่จะสั่ง
0: เดี๋ยวจะใช้อินให้ดู
1: ใช้อินให้ดู
0: ว่าจะชุบได้เห็นว่ามันอร่อยแค่ไหน
1: พักมาแล้ว
0: เร็วจัง
1: นี่เป็นเมนูอะไรครับ
2: ซ
1: ุ
2: ก
1: ี้
2: เน
1: ื้อ
2: หมาน
1: ี่ซุกี้เนื
2: ้
1: อ
0: คือมันไม่ใช่ราดหน้า
1: ราดหน้า
0: ราดหน้าใหญ่มากยำเส้นแก้ว
1: เส้นแก้วแล้วก็นี่กะเพราเนื้อ
0: กะเพราเนื้อไข่ดาว
1: ไข่ดาวอันนี้เป็นเมนูราดหน้าโรงปี๊บ
0: ใช่ครับ
1: นี่ราดหน้าโรงปี๊บ
0: ใหญ่มาก
1: ใหญ่มาก
0: จานใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ
1: นี่หน้าใหญ่เลยนะเฮ้ยจานใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วก็ยำเส้นแก้ว
0: นี่ก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุกี้แห้ง
1: สุกี้แห้ง
0: แล้วก็ข้าวกะเพราเนื้อ
1: ไข่ดาว
0: คือแค่คิดก็อิ่มแล้วทุกคนมันใหญ่มากจริงๆจะกินหมดไหม
1: นี่ราดหน้าดูราดหน้านะดูกุ้งนะ
0: ตัวเติบๆเลย
1: ตัวเติบๆนี่ราคาไม่แพง
0: เป็นไงรสปะ
1: มันจะมีกลิ่นไหม้ของกระทะลองถ้ากิน

0: ไงบ้างทุกคนวันนี้อิ่ม
1: อิ่มสนุก
0: สนุก
1: แล้วก็แบบได้ถ่ายรูป
0: ใช่ไปชิมช็อปแชะ
1: ชิมช็อปแชะแล้วก็อิ่มมากวันนี้คือพี่อายุจัดเต็มมากแม้ว่าครึ่งวันแต่แบบเที่ยวได้หลายที่มากในจังหวัดปัตตานีครับ
2: ครับผม
0: น้องพัชจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ไหมครับว่าให้แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานีครับ
1: เชิญชวนนะครับคนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มาเที่ยวได้นะครับปัตตานีมีที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเลยที่นี่แบบมันเป็นเมืองที่ต้องมาเที่ยวต้องไม่พลาดครับ
0: น้องพัชมาจากนคร
1: นครครับนครศรีธรรมราชครับ
0: วันนี้ก็
1: มาอยู่ที่นี
0: ่คนน่ารักไหม
1: ผู้คนน่ารักคือทุกคนแบบเอนจอยสนิทนิดนึงแจกขนมแจกขายได้แจกหมด
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับที่จังหวัดปัตตานีพาไปเที่ยวพาไปกิน

0: พาไปช็อปนะครับ
1: ครับผมครั้งหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
0: ต้องมาติดตาม
1: ไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้เราสองคนน้องพัดกับผมนะครับอายุอามินต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรัง
1: นักภูม
2: ิแม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ติดทุกสถานการณ์กับ NBT Instagram TikTok และที่ที่เดียวครบทุกเรื่องราวต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับทีนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณกรองแก้วชัยกฤตล่ามภาษามือคุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เรายังติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สถานการณ์ฝนกันอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากวันนี้จะมีภาพรวมแต่ละจุดมาให้ติดตามแล้วจะมีรายงานจากทาง

0: กรมอุตุนิยมวิทยามาให้อัปเดตข้อมูลกันเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้ฝนที่ยังตกอยู่เนี่ยจะมีผลกระทบไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะ
1: คือหลายคนเนี่ยจับตาว่าเอ๊ะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยยังไม่มีวินาทีที่หายใจเลยเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องคำถามคือมันจะตกต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อไหร่เพราะตราบใดที่ฝนยังไม่หยุดตกศักยภาพในการระบายน้ำณขณะนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลเข้าใจว่าระบายน้ำได้อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นระดับน้ำที่ยังสูงอยู่ในหลายๆจุดเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้การลดลงของระดับน้ำเนี่ยเป็นไปได้อย่างช้าลง
0: ใช่ค่ะในเมื่อการระบายน้ำยังทำได้จำกัดแต่น้ำยังเติมเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการจราจรหลายเส้นทางมีปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้วันนี้น่าจะต้องอยู่ในที่ตั้งไว้ก่อนนะคะ
1: คือจริงๆหลายคนแม้แต่ท่านผู้ว่ากทมเองก็บอกว่าถ้าเป็นไปได
0: ้
1: ถ้าไม่ได้มีธุระอะไรที่มีความจำเป็นแบบยิ่งนักเนี่ยนะฮะก็เป็นไปได้ก็อยู่ในที่พักก่อนนะครับเพราะว่าการออกไปข้างนอกนอกจากจะเสี่ยงเรื่องของการจราจรที่ติดขัดหรือว่ารถราเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเพราะว่าน้ำท่วมในถนนบางเส้นเนี่ยระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับรถจอดตายกันกลางถนนเนี่ยเยอะเลยตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมานะครับรวมถึงอาจจะทำให้การเคลื่อนย้ายรถต่างๆหรือความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างจำกัดหรือมีอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ทำให้ถนนเนี่ยโล่งไว้ก่อนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับ
0: แล้วก็การเดินทางในแต่ละจุดก็ต้องใช้เวลามากขึ้นอย่างวันนี้นะคะเรา2คนรวมถึงอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์คมคิดนี่ก็ต้องใช้เวลาเดินทางมากว่าจะมาถึงที่นี่หลายต่อมากนะคะเนื่องจากฝนตกน้ำท่วมแล้วก็รถที่จะเดินทางมาก็มีน้อยด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่ย้ำไปว่าต้องติดตามสถานการณ์จากข้อมูลที่อัปเดตจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะประเทศไทยเรามีฝนตกแบบนี้ต่อเนื่องนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางมีทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งนะคะพาไปดูอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะมวลน้ำป่าทะลักท่วมหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่อำเภอตาคลีอย่างรวดเร็วค่ะประชาชนตั้งตัวไม่ทันค่ะนี่คือสภาพน้ำท่วมภายในหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ตาคลีอำเภอตาคลีนะคะหลังจากมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งตัวไม่ทันไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงได้ทันเวลาก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะหลังเกิดเหตุนายสุรบัณฑิตกัญญาณะนายอำเภอตาคลีพร้อมด้วยนายประดิษฐ์สนธิโพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลีก็นำกำลังปลัดอำเภออสเจ้าหน้าที่อบต.และทหารจากกองบิน4เร่งลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนค่ะก็เน้นเข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็เด็กมีการลำเลียงออกมาแล้วก็ลำเลียงสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงท่ามกลางกระแสน้ำนะคะทางนี้ทางอบต.ตาคลีได้จัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวที่วัดเขาใบไม้พร้อมจัดส่งอาหารน้ำดื่มแจกจ่ายให้ทั้งผู้ที่อยู่ที่ศูนย์ผู้ที่ยังติดค้างในบ้านเรือนขณะเดียวกันค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตาคลีตัดกระแสไฟบางจุดเพื่อความปลอดภัยโดยมีมูลนิธิการกุศลตาคลีนำไฟส่องสว่างเข้าสนับสนุนในพื้นที
1: ่ที่อุทัยธานีกันหน่อยครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองซึ่งถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจนะฮะปิดประตูระบายน้ำทุกจุดเพื่อป้องกันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสะแกกรังตอนนี้จากเขื่อนวังร่มเกล้าลงเพิ่มระดับน้ำสูงขึ้นและ
0: บุรีค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำในคลองบางละมุงหนุนสูงทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือตลอดทั้งคืนค่ะไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่4ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงนะคะหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาระดับน้ำในคลองส่งน้ำบางละมุงหนุนสูงจนทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ50หลังคาเรือนค่ะระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาสูงกว่า1เมตรนะคะนี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่าน้ำขึ้นมาสูงทีเดียวชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มท่วมขังมาตั้งแต่เย็นวานนี้ช่วงแรกเนี่ยคาดว่าน้ำน่าจะลดลงได้ในช่วงดึกแต่ว่าฝนเนี่ยตกลงมาเติมน้ำต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองส่งน้ำบางละมุงก็ยิ่งสูงจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือค่ะ
2: แต่อีกแล้วครับว่าจะบ่ายแล้วครับ
3: ตั้งแต่บ่ายเลยเหรอพี่
2: ครับ
3: ก็ยังไม่มีระดับน้ำก็ยังอยู่เท่านี้ไม่มีรถไม่มีอะไรเลยครับ
2: มีแต่ขึ้น
3: มีแต่เพิ่มขึ้นอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าตอนเย็นฝนในเมืองก็ท่วมหนักเหมือนกันครับ
4: โอ้ตอนนี้ดูดิ

0: หนัก
1: ตกทั้งวันทั้งคืนอ่ะตกทั้งวันทั้งคืนคร
2: ับ สองวันสองคืนแล้ว
3: ก็ท่วมอยู่เงี้ยเหรอพี่ไม่มีรถมีแต่เพิ่มอย่างเดียวเลยเหรอ
2: ดูดิรถลงไม่ได
3: ้ครับ
4: เนี่ยชาวบ้านบอกว่าคือน้ำมันลงแนวกระสอบทรายเข้ามาท่วมห้องพักน้ำเข้ามาสูง 5-10 เซนแล้วงานแล้วในบ้านมีผู้ชายแค่คนเดียวเพื่อนบ้านก็เลยช่วยแจ้งขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ฝ่าสายฝนเข้ามาช่วยอพยพคุณยายพร้อมเตียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังบ้านอีกหลังที่อยู่สูงกว่านะคะก็ช่วยเหลือคุณยายมาได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำในตัวเมืองฉะเชิงเซานะคะระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ถนนหลายสายอย่างถนนชุมพลหน้าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์แล้วก็ที่สภ.เมืองฉะเชิงเซาน้ำท่วมขังสูงกว่า30เซนติเมตรชาวบ้านก็ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
5: ขยับไปดูที่จังหวัดระยองกันบ้างนะครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องครับทำให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสุขุมวิทนะครับตั้งแต่กม.ที่276ถึง279นะครับซึ่งเป็นเขตติดต่อในพื้นที่ของสภ.แกลงตั้งแต่บริเวณบ้านเขาดินถึงบ้านเนินสมบูรณ์และก็อีกมาสัญจรผ่านไปมาได้นะครับสภาพการจราจรเริ่มมีปริมาณรถสะสมไปยังหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยยังคงลงพื้นที
4: ่
5: ใช่มั้ยฮะในการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง
4: เราก็อยากติดต่อไปจะขออัปเดตสถานการณ์แต่ว่าทางท่านหัวหน้าเนี่ยบอกว่าตอนนี้อยู่ลงพื้นที่กำลังช่วยเหลือประชาชนอยู่นะคะแล้วก็ฝนยังตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่จังหวัดระยองยังต้องเฝ้าระวังนะคะใครที่จะตอนแรกวางแผนถ้าจะไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงตอนนี้ประกาศปิดนะคะ
5: ใช่ครับตอนนี้ประกาศปิดการท่องเที่ยวการพักแรมเป็นการชั่วคราว 25-27 กันยาเนื่องจากมีฝนตกหนักปริมาณน้ำป่าไหลหลากรุนแรงในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็เลยประกาศปิดการท่องเที่ยวพักแรมบริเวณ
4: นะคะภาพรวมสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะไปติดตามไปตรวจสอบกันนะ
6: ไอ้ตัวตำแหน่งล่าสุดนะครับตัวคือเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วเนี่ยเราหย่อมความกดอากาศต่ำจุดศูนย์กลางเขาเริ่มจะเห็นว่าด้านหน้าของตัวหย่อมของทางด้านอ่าวไทยนะครับถูกเบียดเข้ามาให้ฝนตกในแนวด้านหลังอ่าวไทยนะฮะด้านรับลมก็จะเป็นแรงนะครับฝนก็จะเยอะรวมถึงทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเป็นจังหวัดจันทบุรีและตราดจังหวัดระยองวันนี้ยังมีฝนถืออยู่ในเกณฑ์ฝนหนักอยู่นะครับฝนที่เป็นฝนระดับต่ำลงไปคือระดับปานกลางนะฮะก็อยู่ในโซนจังหวัดที่อยู่แถบๆของโซนที่เป็นฝนหนักนะฮะปะปลายกันไปนะครับสำหรับวันมะรืนนะฮะวันอาทิตย์วันที่27ตัวยอมขยับออกไปไกลเลยนะครับด้านหน้าก็ขยับออกไปอยู่ในมหาสมุทรอินเดียแล้วนะครับด้านหลังก็ขยับตามออกไปจากกรุงเทพไปอยู่ทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีนะครับไล่ไปถึงจังหวัดตากนะครับจะบางส่วนก็ขยับไปถึงตั้งแต่จังหวัดแถบแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งก็จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนลดลงไป อย่างชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็ดีแต่ทางด้านรับลมมรสุมนะฮะก็ยังอยู่จันทบุรีตากก็จะมีฝนหนักอยู่ในเกณฑ์ประมาณ125ถึง250มิลลิเมตรได้ในวันที่27นะครับมาดูรายละเอียดจังหวัดนะครับที่ฝนวันนี้ที่มีโอกาสที่จะตกในเกณฑ์ที่หนักมากที่ลำเลียงเมื่อกี้ครับจะมีจังหวัดตากพิษบูรณ์นะครับนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะภาคตะวันออกที่ผมเรียนเมื่อกี้แล้วก็ภาคใต้ก็จะมีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อันนี้ก็จะเป็นภาพเรดาร์ตรวจอากาศคือตรวจฝนจริงๆเลยที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่ากลุ่มฝนที่อยู่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพมหานครจะวิ่งมาจากทางด้านใต้นะกลุ่มฝนที่เป็นกลุ่มฝนปานกลางก็อยู่ทางด้านตอนออกของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางเหนือแล้วก็ม้วนเข้าไปหาตัวศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งกลุ่มฝนกลุ่มความกดอากาศต่ำออกไปในบ่ายเนี้ยก็จะ

0: ท่านรองอธิบดีคะคือมันตกแช่แบบนี้เนี่ยปริมาณฝนที่ตกคะ
1: ปริมาณฝนที่ตกเมื่อวานนะครับฝน24ชั่วโมงนะครับมีมากที่สุดอยู่ตรงบางนานะครับสมุทรปราการเรานี่เองนะครับวัดได้ประมาณ200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ในโซนภาคกลางในโซนตอนกลางของกรุงเทพมหานครอยู่น่าจะอยู่แถวๆคลองเตยครับก็วัดได้ประมาณสัก200มิลลิเมตรในโซนอื่นๆก็100กว่ามิลลิเมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นฝนหนักมากครับ
2: ถ้าดูจากเรดาร์เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกต่อเนื่องแบบนี้แบบไม่หยุดเนี่ยนะฮะยาวไปจนถึงพรุ่งนี้เลยไหมครับหรือคิดว่าช่วงบ่ายวันนี้ช่วงเย็นวันนี้จะพอมีจังหวะพักให้ได้เร่งระบายน้ำกันบ้างครับ
1: เสียงเบามากเลย
3: เสียงเบามากเลย
1: ผมไม่ได้ยินคำถาม
2: ครับ
1: ถามดังกว่านี้ได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: ถามเลยครับ
2: ครับกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยหรือไม่ครับหรือว่าช่วงบ่ายวันนี้เย็นวันนี้จะดีขึ้น
0: ท่านรองอธิบดีได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินไหม
1: ผมได้ยิน
0: สภาพที่ฝนแช่แบบนี้ค่ะในพื้นที่กรุงเทพบ่ายนี้เราจะพอหายใจได้ไหมคะท่านรองคะ
4: บ่ายก็น่าจะเป็นฝนที่ไหลเข้ามาเป็นระยะสบายส
1: ักทีเข้ามาเป็นระยะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของฝนอ่อนถึงฝนปานกลางนะครับเนื่องจากว่าตัวขอบที่เป็นด้านในของตัวหย่อมเนี่ยมันขยับออกไปฝนที่เราโดนอยู่ตอนนี้คือเป็นขอบด้านนอกซึ่งอยู่ทึ่งยังอยู่ห่างจากตัวจุดศูนย์กลางมาพอสมควรนะครับเรื่องของการยกตัวเรื่องของความรุนแรงเนี่ยก็จะลดระดับลงไปครับ
0: ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านรองอธิบดีบอกว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าหย่อมเนี่ยมันก็จะขยับออกไปนะคะพื้นที่อื่นๆอย่างพวกกาญจนบุรีอุทัยธานีตากเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบอันนั้นจะหนักแบบกรุงเทพที่เราเจอกันไหมคะ
1: นะฮะฝนเกณฑ์ใกล้เคียงกันท่านจะเห็นว่าเป็นจุดเป็นอยู่ในโซนสีแดงนะครับก็คือความฝนเนี่ย24ชั่วโมงอยู่ในเลนส์ที่ประมาณ125ถึง250มิลลิเมตรนะครับโซนสีแดงนะครับอุทัยธานีนะฮะกาญจนบุรีนะครับโซนนี้แล้วก็ทางเพชรบุรีที่เป็นแนวรับลมมรสุมนะครับก็คือลมที่จะอยู่อีกด้านนึงของตัวหย่อมเนี่ยมันก็จะดึงความชื้นจากด้านอันดามันเนี่ยเข้ามานะครับก็มีการชนกันของแนวสอบของด้านหน้าของตัวหย่อมการยกตัวก็จะดีนะครับแล้วก็โซนอื่นก็จะเป็นโซนรับลมเหมือนกันก็คือภาคตะวันออกนะครับส่วนตัวกลางๆเนี่ยก็เป็นแนวสอบของลมที่อยู่ขอบนอกของตัวหย่อมนะครับก็วันนี้ก็มีหลายจุดเหมือนกันที่อาจจะมีฝนหนักมากได้นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องแจ้งเตือนประชาชนนะคะถ้าเราใช้คำว่ามีฝนหนักมากในลักษณะนี้เนี่ยขอให้ยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงและเตรียมความพร้อมเผื่อว่าฝนจะตกหนักและมีน้ำท่วมได้เลยไหมคะท่านรองคะ
1: มันอยู่หลายบริบทครับฝนหนักถ้าไปตกในที่มันสามารถรับน้ำได้เนี่ยสมมติว่าฝนตกสัก100มิลเนี่ยแต่น้ำในลำคลองมีอยู่รองรับน้ำเกินได้กว่า200มิลเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับนะถ้ามันตกที่ถ้ามันน้ำอยู่ปิ่มตะลิ่งแล้วตกสัก20 30มิลเนี่ยก็เป็นน้ำที่เป็นล้นตะลิ่งได้นะครับอันนี้คงประเมินยากเหมือนกันครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์เรื่องน้ำตรงเนี้ยกรมชลประทานก็จะมีข้อมูลนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะให้ข้อมูลที่ประเมินเหล่านี้ก็ไปเข้าสู่การบูรณาการข้อมูลแล้วก็ประเมินเชิงพื้นที่ว่าตรงไหนมีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยที่จะเกิดน้ำท่วมเพิ่มเติมจากเดิมครับเพราะตอนนี้ทางลุ่มน้ำภาคกลางนั้นก็มีการปล่อยน้ำนะครับเพิ่มเข้ามาอีกตัวข้อมูลส่วนนี้ผมไม่ชัดเจนเลยว่าตรงไหนมันมีสามารถรองรับมากน้อยได้แค่ไหนครับ
0: ค่ะท่านรองคะแล้วฝนลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะเจอยาวไปจนถึงเมื่อไหร่คะ
1: น่าจะไปถึงวันที่28ฮะ28เนี่ยตัวหย่อมความกดอากาศต่ำน่าจะ อ่อนกำลังลงจนเป็นตัวร่องนะร่องความกดอากาศต่ำแล้วก็จะขยับขึ้นไปทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับนะฮะตัวร่องก็จะอยู่พาดผ่านอยู่ตรงภาคกลางแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกจนถึงภาคเหนือตอนล่างนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณสักวันที่30วันที่1นะครับซึ่งก็จะคงอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องรอตัวมวลอากาศเย็นระลอกใหม่น่าจะลงมาประมาณวันที่6 78นะครับก็จะผลักร่องตัวนี้ขยับลงมาอยู่ตรงภาคกลางตอนล่างแล้วก็แถบกรุงเทพมหานครอีกรอบนึงครับ
0: ค่ะคาดการว่าแบบนี้ก็คือประมาณสักเดือนปลายกันยาไปจนถึงต้นตุลาเนี่ยเรายังจะต้องมีฝนแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะท่านรองคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าฝนรอบหน้าเนี่ยเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยมันก็จะไม่มีร่องที่มา

0: แล้วก็ฝนที่อยู่ด้านหลังของตัวหย่อมฝนก็จะหนักอีกรอบนึงนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครน่าจะสัปดาห์ที่3ของตุลาเป็นต้นไปนะครับน่าจะมีความชัดเจนขึ้นเนื่องจากว่าถ้ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยลงมาอย่างต่อเนื่องถึงไม่ได้แรงก็ตามเนี่ยตัวมวลอากาศเย็นมันก็จะผลักให้ล่องลงไอตอนประเทศไทยตอนล่างนะครับซึ่งแถบอยู่ตรงภาคใต้ตอนบนนะฮะโซนนี้แล้วก็อาจจะถ้ามีกำลังมากพอเนี่ยก็จะผลักลงไปถึงตอนล่างของภาคใต้ได้นะฮะนั่นคือเข้าสู่ในช่วงหน้าหนาวเต็มตัวครับ
1: ค่ะช่วงนั้นก็จะเป็นฝนของทางใต้ด้วยใช่ไหมคะใต้ก็จะต้องเตรียมรับมือต่อ
0: เป็นมรสุมนอตอีสครับคนละผลกระทบนะครับมรสุมนุ่นหลักลมนอตอีสคือลมหนาวนั่นแหละครับก็จะเอาความชื้นจากอ่าวไทยพัดเข้าสู่ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยคือแถบหาดใหญ่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสฝนหน้านี้ก็จะเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ลงมานะครับก
1: ็
0: จะทำให้ฝนโซนนี้มีการตกของฝนเพิ่มขึ้นครับ
1: ค่ะท่านรองคะเราประเมินฤดูฝนปีนี้น้ำที่ตกลงมาถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยน้ำยังถือว่าเยอะหรือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาคะ
0: น้อยมากครับถ้าเทียบดูแล้วปริมาณน้ำที่เราเก็บในเขื่อนเขื่อนใหญ่เองก็อยู่ระดับ 60-70% เขื่อนเล็กเนี่ยก็ยิ่งน้อยแต่ว่าเขื่อนเล็กรอบนี้ที่เป็นเขื่อนที่อยู่ทางด้านนครสีมาครับก็มีน้ำเกือบเต็มเขื่อนยกเว้นเขื่อนลำตะคองที่เพิ่มมาประมาณสัก 20% นะเท่าที่ดูข้อมูลนะครับความชัดเจนเนี่ยให้ดูข้อมูลทางด้านของกรมชลนะครับซึ่งก็มีเว็บไซต์ให้ดูแต่เท่าที่ผมเห็นผ่านๆเนี่ยก็โดยรวมทั้งประเทศเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนก็ยังถือว่าน้อยกว่าทุกปีครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบกับท่านรองเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากนะคะท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณณัฐวุฒิแดนดีนะคะก็จริงๆแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี
2: ้
1: ยังมีฝนตกไปต่อเนื่องเราใช้คำแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงสำหรับในพื้นที่กรุงเทพแต่ว่ายังมีอีกหลายจังหวัดที่ก็จะต้องเตรียมรับมือฝนหนักต่อเนื่องกันต่อนะคะ
2: ที่น่าห่วงเนี่ยอาจจะขยับไปโซนตะวันตกมากขึ้นเพราะว่าอย่างฝั่งกาญจนบุรีอุทัยธานีเนี่ยโดนตั้งแต่วันนี
1: ้
2: เป็นส่วนหน้าของหย่อมความกดอากาศนะฮะแล้ววันพรุ่งนี้นะครับก็จะโดนส่วนหลังของหย่อมความกดอากาศก็คือฝนที่ตกในกรุงเทพเนี่ยจะ move ขึ้นไปอยู่ที่กาญจนบุรีนั่นเท่ากับว่ากาญจนบุรีอุทัยธานีในส่วนตะวันตกของประเทศรวมถึงตากเนี่ยอาจจะเจอฝนแช่2วันตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี
1: ้ใน
2: บริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาเพราะฝั่งตะวันตกของประเทศก็มีพื้นที่สูงชันกันพอสมควรอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดด้วย
1: เพชรบุรีด้วยนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเท่าที่สอบถามว่าเอ๊ะคือบางทีประชาชนก็จะถามว่าแล้วเราจะต้องอพยพไหมยกของขึ้นสู่ที่สูงไหมนะคะคือเราก็จะมีข้อมูลจากทางกรมชลประทานให้ติดตามการรวมถึงคุณผู้ชมที่บ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือว่าดูซิว่าเส้นทางน้ำที่อยู่บ้านเราเนี่ยน้ำเยอะหรือยัง
2: ยังรับน้ำได้มากน้อยแค่ไหน
1: ถ้าน้ำเยอะแล้วเนี่ยน่าจะต้องเริ่มยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะคะป้องกันไว้ดีกว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ
2: ยังไงก็ติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างปภก็จะมีในรายจังหวัดซึ่งจะสามารถที่จะลงข้อมูลในรายละเอียดได้ว่าในจังหวัดของท่านอำเภอไหนตำบลไหนที่มีความเสี่ยงภัยอย่างไรนะครับขยับมาดูในส่วนของกรมทางหลวงกันหน่อยครับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมมอเตอร์เวย์ M7 นะครับช่วงกิโลเมตรที่81+900นะครับพื้นที่บ้านหนองข่าอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีการจราจรเนี่ยผ่านไม่ได้ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกครับและหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ใช้เส้นทางทดแทนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขและอำนวยความสะดวกนะครับกรมทางหลวงครับโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่าเส้น M7 นะครับเส้นกรุงเทพชลบุรีมาบตาพุธกม 81+900 ในพื้นที่บ้านหนองขาอำเภอพนัสนิคมชลบุรีโดยมีปริมาณน้ำจากทางขนานเนี่ยไหลเข้าสู่ช่องทางหลักนะครับส่งผลให้มีน้ำท่วมนะครับบนเส้นทางการจราจรไม่สามารถผ่านได้ทั้งขาเข้าและขาออกนะครับขอให้ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราวขณะนี้เจ้าที่กรมทางหลวงได้ลงพื้นที่เร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการจราจรรวมทั้งประสานศูนย์ควบคุมการจราจรหรือว่า CCB ขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย VMSเพื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ยทราบล่วงหน้าโดยได้แนะนำนะครับสำหรับเส้นทาง

0: ทดแทนที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่น้ำท่วมสูงตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางฝั่งขาเข้าเนี่ยให้เลี่ยง M7 นะครับโดยออกจาก M7 ที่ทางต่างระดับหนองขามแล้วก็กลับเข้าสู่ M7 ที่ทางต่างระดับบางพระหรือทางต่างระดับบ้านบึงแต่ถ้าเกิดท่านใช้ M7 ฝั่งขาออกนะครับให้เลี่ยงโดยออกจาก M7 ที่ทางต่างระดับบ้านบึงนะครับกรมทางหลวงขอให้ผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณดังกล่าวและปฏิบัติตามป้ายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์และเส้นทางอย่างต่อเนื่องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของพื้นที่ได้นะครับกรมทางหลวงครับจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับใครมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทาง M7 นะครับหรือเส้นทางต่างๆของกรมทางหลวงนะครับแล้วไม่มั่นใจว่าตรงนั้นท่วมไม่ท่วมขับผ่านได้ไหมเนี่ยนะฮะโทรศัพท์ไปสอบถามสายด่วนกันได้นะครับหมายเลขสายด่วนกรมทางหลวง15
1: ค่ะช่วงที่มีปัญหาคือช่วงบางแสนชลบุรีนะคะฝั่งขามุ่งหน้าพัทยาสะดวกด้านการจราจรโดยแนะให้
0: หนักและตกต่อเนื่องนะครับส่งผลให้ไผ่เช่นบ้านโป่งประทุนหมู่3ตำผู้สูงอายุเนี่ยติดอยู่ภายในบ้านหรือไม่ต่อเนื่องน้ำป่าจากพื้นที่เขาใหญ่เนี่ยหลังน้ำให้เตรียมอพยพทันทีหากได้รับการแจ้งเตือนนะครับอีกหนึ่งพื้นที่นะครับโต๊ะเก้าอี้ของร้านอาหารเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดหลุดลอยไปจากจุดเดิมพื้นที่และผู้นำชุมชนครับได้ระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงงานทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ประเขาใหญ่หลีกเลี่ยงการเดินทางแล้วก็ให้ตรวจสอบสภาพอากาศรวมถึงสถานการณ์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะจากเพจเฟซ
0: ใครที่จะใช้เส้นทางถนนมิตรภาพช่วงตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วกลับรถใต้สะพานคลองน้ำขาวตำบลลาดบัวขาวที่อำเภอสีคิ้วนะครับเนื่องจากมีน้ำท่วมขังบริเวณทางกลับรถใต้สะพานรถยนต์รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านไปมาได้นะครับขอให้ประชาชนที่เดินทางและก็จำเป็นต้องใช้ถนนมิตรภาพเนี่ยนะครับเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงจุดที่น้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเฉพาะรถเล็กรถจักรยานยนต์ที่อาจได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำนะครับ
1: ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าโดยกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดค่ะสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทรายงานว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่อัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเริ่มทยอยปรับตั้งแต่ช่วงเช้าและจะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลาประมาณ 14:00 น.จากนั้นจะคงการระบายน้ำอัตราดังกล่าวต่อเนื่องค่ะกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการบริหารจัดการน้ำและการลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนจึงขอแจ้งให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง
0: ภาพรวมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางครับจะมีน้ำท่วมสูงหลายจุดนะฮะทั้งในชุมชนตามถนนเส้นหลักอย่างที่นนทบุรีครับตำรวจสภปากเกร็ดได้ออกแจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังสูงนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับตำรวจสภปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับได้ตั้งจุดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงถนนแจ้งวัฒนะขณะนี้มีน้ำท่วมขังสูงทั้งขาเข้าและขาออกนะครับรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้พร้อมแนะนำให้ใช้เส้นทางอื่นเพื่อความปลอดภัยส่วนสถานการณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับแจ้งวัฒนะช่วงอำเภอปากเกร็ดทั้งสองฝั่งนะครับสามารถใช้การได้เฉพาะเลนขวาสุดเท่านั้นนะครับแล้วการจราจรเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ช้ายังมีผู้ใช้รถขนาดเล็กตัดสินใจขับฝ่ากระแสน้ำท่วมออกมาส่วนที่นครปฐมครับโดยเฉพาะตัวอำเภอเมืองนครปฐมสามพรานบางเลนนครชัยศรีพุทธมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้ง

0: ขื่นนะครับหลายชุมชนถูกน้ำท่วมขังอย่างชาวบ้านและพระสงฆ์วัดลานตากฟ้าที่ตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีใช้เครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำจากชุมชนลงสู่แม่น้ำท่าจีนขณะที่วัดลานตากฟ้าเองได้มีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเข้าท่วมนะครับทำให้สถานการณ์น้ำขณะนี้น้ำยังไม่เข้าท่วมในพื้นที่ลานวัดนะครับชาวบ้านชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนครับบอกว่าบ้านเรือนบางส่วนเนี่ยถูกน้ำจากแม่น้ำท่าจีนล้นนะฮะเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากเก็บของไม่ทันระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้น้ำยังอยู่บันไดขั้นที่1ของท่าน้ำของวัดนะครับแต่ว่าพอไปดูช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกว่าจากขั้นที่1ขึ้นมาจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายก็คือขั้นที่สูงที่สุดแล้วนะครับทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเองเคยเผชิญน้ำท่วมหนักที่สุดนะฮะตั้งแต่โน่นเลยฮะปี2554นะครับ
1: ปีนี้น้ำเยอะนะปี
2: น้ำก็จะเยอะขึ้นก็เฝ้าระวังเอาแล้วก็พยายามก็

0: ไปดูที่ถนนพหลโยธินหน้ากองทัพอากาศต่อเนื่องไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลภูมิพลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้รถใช้ถนนก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลให้เกิดน้ำรอการระบายบนถนนสายหลักหลายสายหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือบริเวณถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกช่วงด้านหน้ากองทัพอากาศต่อเนื่องไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็ไปจนถึงเขตสายไหมนะคะน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรสูงในเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรในช่องทางซ้ายและช่องทางกลางรถเล็กทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังบางจุดระดับน้ำเอ่อล้นขึ้นมาถึงระดับทางเท้าส่งผลให้ยานพาหนะเคลื่อนตัวได้ช้ามากสภาพการจราจรติดขัดสะสมท้ายแถวเนี่ยยาวต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่รังสิตปทุมธานีค่ะ
1: ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดนะครับที่ประสบอุทกภัยให้ลงพื้นที่บัญชาการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางด้วยตัวเองด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนในช่วง2วันนี้นะครับคือ26และ27กันยาหลายภาคครับยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำเจ้าพยาที่เพิ่มสูงขึ้นครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.และนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีปภ.โดยได้ถ่ายทอดกำลังใจนะครับจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง11จังหวัดที่ได้รับผลกระทบลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตเป็นลำดับแรกโดยเฉพาะการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงพร้อมรับมือและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวปลอมในพื้นที่ซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาติดตามสถานการณ์ที่ปภ.ด้วยตนเองนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีสถานการณ์จังหวัดไหนที่มีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น21จังหวัดนี้หรือจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกในวันนี้หรือวันไหนเนี่ยขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะบรรเทาสถานการณ์เช่นเครื่องสูบน้ำเนี่ยประชาชนอยากรู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยท่านไปดูให้เขามั่นใจ

0: ขึ้นหมดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีต้องการให้เกิดสถานการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
1: ด้านอธิบดีปภ.นะครับระบุว่าได้ประชุมเตรียมความพร้อมนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่พร้อมเร่งดูแลนะฮะอย่างที่จังหวัดสระแก้วเองซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วโดยรายงานครับว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วม7อำเภอนะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งลำเลียงกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและส่งตัวผู้ป่วยติดเตียงไปยังโรงพยาบาลครับ
0: ให้ทางศูนย์เขตต่างๆเนี่ยนำเอาเครื่องจักรนะครับไปสแตนด์บายหรือว่ายิ่งเนี่ยตอนนี้ปัญหาอยู่ที่สระแก้วนะครับก็หมอมาให้เนี่ยช่วยกลุ่มเปราะบางนะฮะที่เราได้มีการเตรียมแผนไปแล้วอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะครับและอย่าลืมนะครับเรื่องที่ผมก็ได้เรียนไปแล้วกับท่านปภ.จังหวัดรวมถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยนะครับก็ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
1: ขณะที่นายประสงค์ธรรมปาละนะครับผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยว่าในช่วง2วันนี้ครับ26-27กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่อย่างภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานเนี่ยนะฮะก็จะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากสถานีวัด C2 นครสวรรค์นะครับก็คือตัวเขื่อนเจ้าพระยาที่จะมีการปล่อยน้ำเกิน 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจจะทำให้10จังหวัดท้ายเขื่อนเนี่ยต้องเฝ้าระวังโดยทางปภ.ก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซียมบอร์ดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงนะครับรวมถึงนนทบุรีและกรุงเทพมหานครแล้วก็คาดว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายในช่วง30กันยายนจนถึง1ตุลาคมนี้นะครับ
2: เพชรบูรณ์นะครับลงมาจนถึงนครสวรรค์นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆหรืออุทัยธานีนะครับแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกนะครับก็ยังเป็นพื้นที่เดิมคือจันทบุรีตราดนะครับระยองชลบุรีนะครับภาคกลางที่เน้นย้ำนะครับในตัวของนครนายกปัตตานีนะครับเป็นภูมิภาคเคยแจ้งเตือนไปนะครับก็คือต้องก็ระวังในเรื่องของการดำเนินการแล้วก็สร้างการรับรู้ให้ประชาชนนะครับ
3: สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนี้มีฝนตกหนักสะสมถึงระดับ300มิลลิเมตรนะคะส่งผลให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่และน้ำในคลองทุกคลองก็เต็มนะคะทางกรุงเทพจึงแจ้งทุกสำนักงานเขตเร่งให้การช่วยเหลือเปิดโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงแล้วก็แนะนำสุดสัปดาห์นี้ขอให้ประชาชนอยู่บ้านค่ะและล่าสุดขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุม50เขตยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพระบุว่ากรุงเทพมหานครเผชิญฝนตกต่อเนื่องเกือบ48ชั่วโมงปริมาณฝนสะสม300มิลลิเมตรตกหนักที่สุดในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกนะคะโดยเฉพาะมีนบุรีและคลองสามวาประกอบกับมีน้ำไหลเติมจากจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีทำให้น้ำในคลองสายหลักเต็มทุกคลองทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อคุมระดับน้ำในคลองคาดว่าหากไม่มีฝนเติมเนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามประกาศเขตอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพทั้ง50เขตเพื่อเร่งกระจายความช่วยเหลือป้องกันกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงกระจายกระสอบทราย1ล้านถุงพร้อมเปิดโรงเรียนกทม.ที่น้ำไม่ท่วมให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้แนะนำประชาชนนะคะช่วงสุดสัปดาห์นี้ตั้งหลักอยู่ที่บ้านหลีกเลี่ยงการเดินทางเนื่องจากถนนหลักสายจุดมีน้ำท่วมขังสูงค่ะ
1: นอกจากนี้ในส่วนของผู้ว่าชาติชาติครับยังได้มอบหมายให้หน่วยงานของกทม.เนี่ยดำเนินการ7มาตรการควบคู่กับการเปิดบริการฉุกเฉินทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบนะครับไล่เรียง7มาตรการกันหน่อยครับมาตรการแรกครับคือการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุม50เขต2การดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง3จัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถใช้โรงเรียนสังกัดกทม.เนี่ยเป็นศูนย์พักพิงหลัก4บริหารจัดการกระสอบทรายเร่งวางในจุดเสี่ยง5การจัดการจราจรและยานพาหนะนะครับเตรียมรถรับส่งประชาชนในพื้นที่วิกฤต6เร่งระบายน้ำและฟื้นฟูสุขอนามัยจัดหาห้องสุขาเคลื่อนที่7บูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ประชุมผ่านระบบออนไลน์นะครับในส่วนของกทม.ตอนนี้ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตหลัก4วัดหลัก4นะครับเขตลาดพร้าวที่วัดลาดประเขาเขตจตุจักร

0: นะครับที่วัดเทวสุนทรเขตบางเขนที่โรงเรียนประชาภิบาลเขตดอนเมืองครับที่โรงเรียนวัดดอนเมืองเขตบางซื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวจักรถไฟตึกแดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างเขตสายไหมโรงเรียนประชานุกูลซอยสายไหม6นะครับพบปัญหาน้ำท่วมขังครับสามารถแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะครับหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วนได้หมายเลข1555นะครับ LINE @traffyfongdu แล้วก็ Facebook ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกทมนะครับหมายเลขโทรศัพท์022485115นะครับศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับ
1: นอกจากนี้นะคะศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็รายงานพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านนะคะก็จะประกอบด้วยถนนสุขุมวิท63บริเวณซอยเอกมัยเขตวัฒนาแยกพงเพชรถนนงามวงศ์วานถนนวิภาวดีหน้าเขตจตุจักรการบินไทยถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วถนนเสนานิคมถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลักสี่ทางด่วนถนนศรีนครินทร์ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงแยกอโศกถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายซอยอารีถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีวัดแสนสุขถนนรัชดาภิเษกถนนลาดพร้าวแยกรัชดาลาดพร้าว
0: ในส่วนของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าครับได้มีการเปิดพื้นที่จุดจอดรถนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเอารถไปจอดฟรีเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับในส่วนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับนายสิริพงษ์อัครสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้โพสต์ข้อความระบุนะครับว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยประชาชนสามารถนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยเข้าไปจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้น MRT สายสีน้ำเงินที่อาคารจอดแล้วจอดสถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2นะครับมี2อาคารด้วยกัน MRT สายสีม่วงครับอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1นะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคปอและสถานีคูคตส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบ้านม้านะครับโดยสำหรับการที่จะเอารถไปจอดเนี่ยนะฮะคนที่ขอใช้อาคารจอดรถต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายและหลักฐานการเป็นเจ้าของรถที่นำมาจอดต่อเจ้าหน้าที่อาคารโดยสามารถนำรถเข้าไปจอดได้ในพื้นที่ที่กำหนดนะครับตั้งแต่วันนี้แล้วก็นำรถเนี่ยออกภายในวันที่2ตุลาคมสำหรับจักรยานยนต์มาจอดได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับที่อาคารจอดแล้วจอดสถานีมีนบุรี PK30 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้นะฮะแล้วก็นำรถออกภายในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา12นาฬิกาเช่นเดียวกับรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับก็เปิดพื้นที่จอดรถฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ศรีนครินทร์และใกล้เคียงสามารถนำรถยนต์รถจักรยานยนต์มาจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดสถานีศรีเอี่ยมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่วันนี้แต่ว่าต้องนำรถออกภายในก่อนเที่ยงนะครับวันจันทร์ที่28กันยายน
1: เอียดการนำรถเข้าจอดและพื้นที่

0: 1,000กว่าไร่ครับคือในพื้นที่อำเภอกับปิงปิงก็ติดตามเข้ามาได้เลยครับแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยถ้าท่านใดก็ขอผลผลิตมันเป็นน้อยครับครับใกล้ๆให้โทรมาสอบถามก่อนครับช่องทางอากิจเราก็ทาง Facebook มังคุดส่วนปิงปิงเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นแล้ว
1: สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ
0: เชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอกระปงเราก็มีของดีนอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วเราก็ยังมีมังคุดทิพย์พังงาซึ่งรสชาติก็ดังที่ได้เรียนไปแล้วท่านก็คงทราบดีเพราะการกินทุเรียนมันต้องกินมังคุดตามครับมันถึงจะรักษาสมดุลของร่างกายได้ครับสำหรับมังคุดของอำเภอกระปงอย่างน้อย1ต้องผิวลาย2ลูกลูกโตแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดที่นี่ครับคือที่ลูกลายก็เพราะเราไม่ใช้สารเคมีครับ

ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองกระปงนะคะซึ่งวันนี้ที่นี่ค่ะเขามีการรวบรวมเกษตรกรผลงานผลิตผลทางการเกษตรมากมายนะคะมาไว้ที่นี่นะคะซึ่งเป็นเทศกาลประกวดทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงา นะคะรวมทั้งมีเกษตรกรเจ้าของสวนมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่ตามขวัญมาเลยค่ะ

สวัสดีค่ะณัฐยาผาสุขค่ะนามเภอกระโปงค่ะสำหรับงานนี้นะคะชื่องานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงประจำปี2519นะคะซึ่งอำเภอกระโปงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้ประกอบการชาวสวนเกษตรกรนะคะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนะคะสินค้าคุณภาพซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปง

ีกหนึ่งสีสันนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องของผลไม้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูผลไม้นะคะหากเดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะก็จะได้พบกับความสุขแบบนี้ค่ะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนนะคะหลากหลายเลยละค่ะทางที่เดินทางมาชิมผลไม้นะคะภายในสวนทั้งสวนทุเรียนทั้งสวนมังคุดนะคะไปชิมผลไม้สดๆจากสวนไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสวนกันแล้วนะคะยังมาทานผลไม้หลากหลายที่นี่นะคะที่อำเภอกระโปงค่ะมีการจัดงานมหกรรมของอำเภอกระโปงนะคะที่รวบรวมผลไม้ต่างๆภายในอำเภอกระโปงนะคะมาไว้ที่นี่ค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้มาร่วมกันทานเป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะคะมีทั้งมังคุดทิพย์พังงาทุเรียนสาริกาทุเรียนขึ้นชื่อนะคะกล้วยเล็บมือนางซึ่งมีการแข่งขันมีการประกวดการรางวัลชนะเลิศกันด้วยนะคะรวมทั้งจำปาดะนะคะมีเงาะมีหลากหลายผลไม้ในพื้นที่เลยละค่ะซึ่งเรียกว่าก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของอำเภอกระโปงนะคะในช่วงฤดูผลไม้ค่ะมาที่อำเภอกระโปงในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆที่นี่กันได้ค่ะ

ดูผลไม้นะคะที่นี่ก็จะมีชาวสวนทุกสวนนะคะทั้ง30กว่าสวนซึ่งได้รับGI นะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดจากสารพิษปลอดจากสารเคมีก็เชิญชวนทุกท่านนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมที่สวนของทุกสวนได้นะคะ

0: ันนี้มาที่สวนลุงแก้วค่ะคืออยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองเนี่ยไม่คิดเลยว่าสวนทุเรียนมันจะเลิศขนาดนี้ดีมากค่ะสวนทุเรียนลุงแก้วนี่เป็นสวนเก่าแก่นะคะมีทุเรียนสาลิกาต้นเก่าแก่เลยไม่ใช่สวนใหม่แล้วก็มีหมอนทองอร่อยมากสวนลุงแก้วทุเรียนอร่อยมากอร่อยทั้งแล้วลุงแก้วใจดีมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมานะคะได้ประสบการณ์ได้ตัดทุเรียนเองด้วยมีความสุขมากไม่เคยคิดเลยว่าการที่แบบว่ามากินทุเรียนในสวนจริงๆเนี่ยมันดีมากอ่ะยังไงอยากเรียนเชิญให้ทุกคนมากินทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันเยอะๆนะคะไม่อยากบอกเยอะอ่ะอยากให้มามากกว่าเดี๋ยวบอกแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะมาแล้วจะมียิ่งกว่าที่พูดยิ่งกว่าที่คิดมาเที่ยวทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันนะคะ
1: ก็อย่างนี้ยังไม่สุกประมาณอีก3วัน2วัน3วันแบบนี้สุกแล้วเสียงจะหลวมครับทุเรียนสุกมีกลิ่นหอมเคาะเสียงลุเสียงแล้วหลวมแล้วก็ดูถ้าว่าให้นิ่มสักหน่อยก็เริ่มคั่วเริ่มปริถ้าคั่วเริ่มหลุดแล้วจะนิ่มมากถ้าสุกคือมีกลิ่นแล้วก็เคาะแล้วเสียงหลวมถ้ายังแน่นเสียงยังแน่นนี่ทุเรียนยังไม่สุกครับก็รสชาติหวานมันเข้มข้นแล้วก็เป็นเนื้อเป็นครีมอร่อยเพราะต้นมันอายุเยอะแล้วประมาณ20ปี20กว่าปีครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดานิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: สุดกำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดอุดความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ

0: ือจะมาเรียนรู้โลกสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
1: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตรังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
2: ไปห้วยยอดกันปะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: อาหารที่เราสั่งมักจะปรุงความเค็มมาอยู่แล้วเพราะความชินมือเขาก็มักจะเติมเพิ่ม
2: แค่ช้อนเดียวเอง
1: ช้อนเดียวที่ไหนถ้าหลายมื้อก็หลายช้อนทำให้สะสมโรคร้ายได้เลยหยุดพฤติกรรมอันตรายลดปรุงลดเค็มลดโรค
3: ราตรีสวัสดิ์ลูก
1: อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไง
3: ราตรีสวัสดิ์ลูก
1: ทำยังไงก็ได้แต่ให้เขานอน 9-12 ชั่วโมง1ในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุล
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: สวัสดีค่ะพบกับออมนะคะในรายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2005ของลวดลายบนผืนผ้าจะสวยงามและน่าประทับใจแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปที่ไม่ได้มีเพียงทะเลสวยและธรรมชาติอันงดงามแต่ยังถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลป์บนผืนผ้ากับลายผ้าเกาะสมุยผลงานจากกลุ่มสตรีวิถีมุยที่หยิบเอาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติใต้ท้องทะเลของเกาะสมุยมาร้อยเรียงเป็นลวดลายร่วมสมัยสะท้อนทั้งความแข็งแกร่งความพลิ้วไหวและความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงนะคะ
2: พี่มณีนะคะพี่มณีอุปสึกประธานกลุ่มสตรีวิถีมุยนะคะของหมู่บ้านโอท็อปนวมวิถีบ้านหินลาดค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวรบกวนให้พี่มณีนะคะช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มสตรีวิถีมุยให้เราฟังนิดนึงค่ะ
2: คือเมื่อรัฐบาลมีนโยบายโอท็อปนวมวิถีบ้านหินลาดนะคะพ่อพี่ก็รวมกลุ่มกันทำงานเริ่มต้นเพื่อที่จะทำโปรแกรมทัวร์ของหมู่บ้านพอเราทำเรื่องหมู่บ้านโอท็อปนวมวิถีเรียบร้อยแล้วเราก็ขยายหาสมาชิกนอกกลุ่มนะคะที่จะทำงานรอบเกาะเพื่อที่จะให้มีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มสตรีวิถีมุยที่มีสมาชิกรอบเกาะค่ะ
0: สมาชิกประมาณกี่คนคะตอนนี้
2: ตอนนี้ที่ทำงานจริงจังอยู่ประมาณ30คน
0: ก็คือเป็นคนพื้นที่สมุยหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: 30คน
2: เราจะเข้าใจวิถีของความเป็นคนสมุยไม่ว่าบริบทของการทำอาหารหรือว่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของสมุย
0: กลุ่มเนี่ยค่ะจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนได้คะ
2: หมู่บ้านโอท็อปนวมวิถีเมื่อประมาณปี2562ประมาณนั้นค
0: ่
2: ะ
0: ก็ตอนนี้ก็6ปีแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ในกลุ่มนะคะมีการผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะตอนนี
2: ้คือเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ของชุมชนโอท็อปนวมวิถีที่เรามีลูกประคบสบู่เหลวกุหลาบขนมไข่ปลา

0: เริ่มต้นด้วยเมี่ยงไมตรี
1: อื
0: เมี่ยงนะค
1: ม
0: ะแล้วก็มีพวกหมูโคน้ำชุบพริกคือ
1: ค่ะ
0: สินค้าเด่นของเกาะสมุย
1: สมุนไพรนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่ในกลุ่มแบบปลูกกันเองเลยไหมคะ
0: ส่วนมากเราก็จะเน้นปลูกเองแต่พอช่วงไฮซีซั่นเนี่ยในสมุยไม่พอใช้
1: อืม
0: เราก็จะใช้ของเครือข่ายสมุนไพรสุราษฎร์ธานีเพราะว่าสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองสมุนไพรนะคะแต่บางครั้งในสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยมันไม่ได้ปลูกในปริมาณที่เยอะก็เลยต้องสั่งของเครือข่ายที่เป็นปลาจีนบ้างเพชรบูรณ์บ้าง
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็จะซื้อจากเครือข่ายที่เป็นเมืองสมุนไพรต้นแบบ
1: อืม
0: ค่ะ
1: เห็นล่าสุดมีผ้าลายเกาะสมุยด้วยใช่ไหมคะ
0: คือช่วงนั้นมันจะมีนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะคะ
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วพอดีพวกพี่อ่ะทำสกรเข
1: อ
0: า
1: ืม
0: ทำเรื่องอีโคพรินท์
1: อื
0: เอาวิท
1: ม
0: ยากรมาสอนสมาชิกของกลุ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: พวกพี่ก็ทำอีโคบินแล้วก็พอดีของอะไรสวทท่านนายอำเภอท่านก็มาคุยที่บ้านนี่แหละท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้พวกพี่ทำลายผ้าเกาะสมุย
1: อืมก็
0: ก
1: ค
0: ็
1: ือออกแบบกันเลยออกแบบกันตอนน
0: ก
1: ั้น
0: ็
1: เลยใช่ไหมคะ
0: ตอนนั้นก็มีสมาคมท่องเที่ยวเกาะสมุย
1: ค่ะ
0: ร่วมกับราชภัฏ
1: อื
0: เกาม ะสมุยนะคะที่เกาะสมุยหาหบประมาณสนับสนุนแล้วก็ไปหาดีไซเนอร์
1: อืม
0: มาออกแบบให้ชุมชน
1: ตอนนี้ก็มีลายผ้าตามนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มีแรงบันดาลใจจากอะไรบ้าง
0: ค
1: ค
0: ื
1: ะ
0: อตอนที่ดีไซเนอร์เนี่ยคุณมุกเนี่ยคุณเพลินจันทร์เนี่ยท่านเป็นดีไซเนอร์ดังของประเทศไทยทำงานระดับโลก
1: ค่ะ
0: ท่านก็มาลงชุมชนไปที่ตลาดหัวถนนขับรถรอบเกาะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็
1: ค่ะ
0: เขาก็มีการประชุมนะประชุมกลุ่มประชุมหลายๆคนในเกาะสมุยเขาบอกว่าในมิติของการร่วมสมัยเขาบอกว่าไม่
1: ค่ะ
0: จําเป็นต้องเห็นเป็นต้นมะพร้าวเห็นเป็
1: ใน ช
0: ลิ
1: ่
0: งเขาก็เล
1: ล
0: ย
1: วด
0: ไ
1: ล
0: ป
1: ายสว
0: เ
1: ย
0: อาง
1: าม
0: ห
1: เล
0: ั
1: ย
0: วใจของความอุดมสมบูรณ์ของตลาด
1: อืม
0: ที่หัวถนนนะคะ
1: ค
0: เป
1: ่
0: ็
1: ะ
0: นชาวประมงเขาก็เลยเอากระดองหลังปูม้าเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของหลังกระดองปูม้า
1: อื
0: แล้วเขาขยายออกมาแล้วพี่เขาก็ไปดำน้
1: ค่ะ
0: ำดูหญ้าทะเล
1: ค่ะ
0: สาหร่ายทะเลเขาก็เลยเอามาใส่
1: แต่ละลายก็มีที่มาที่
0: ใช
1: ไป
0: ่
1: หมดเล
0: แล
1: ย
0: ้ว
1: เน
0: ก
1: า
0: ็
1: ะ
0: มันก็จะเป็นพลายน้ำที่นี่
1: ค
0: ม
1: ่
0: ี
1: ะ
0: คำว่าสมุยอยู่ข้างใน
1: อ
0: ท
1: ื
0: ั้งภาม ษาไทยและอังกฤษ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือที่มา
1: อืม
0: แล้วอีกลายหนึ่งเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของเขาแถมให้อีกลายหนึ่งก็คือไอ้มโนราอันนี้เป็นล
1: ค
0: าย
1: ่ะ
0: มโนราก็จะใช้เรื่องเล่าของมโนราอันนี้พวกพี่ก็จะใช้ในคอลเลกชันของแนวนักท่องเที่ยวที่แนวเซ็กซี่ชายหาด
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ก็แนวทั่วไปที่ว่าทุกคนใส่ได้
1: ก็จะเป็นเสื้อเป็นอะ
0: เ
1: ไ
0: ส
1: ร
0: ื้
1: แ
0: อ
1: บบ
0: ค
1: นี
0: ่
1: ้
0: ะ
1: เนาะ
0: เส
1: ค
0: ื
1: ่
0: ้
1: ะ
0: อฮาวายผ้าพันคอแต่ว่าพวกพี่
1: อืม
0: เพราะว่ามันเป็นลักษณะของค
1: น
0: น
1: ี่
0: เกาะ
1: อ
0: ส
1: ันน
0: ม
1: ีุ้ ใช
0: ย
1: ่ไหมคะ
0: ที่พี่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีอัตลักษณ์ของความเป็นสมุยคือกางเกงลี
1: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็เลยทําคล้ายๆกับว่าของเขาที่เป็นกางเกงช้างแต่เราอันนั้นมันไม่ใช่บุคลิกของเกาะสมุย
1: ค่ะ
0: ก็เลยออกแบบเป็นกางเกงลีค่ะ
1: อันนี้ตั้งแต่เกาะสมุยเนี่ยค่ะได้รางวัลแบบเป็น
0: คือมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะว่าเ
1: คร
0: า
1: ่ะ
0: ก็เป็นคนเกาะสมุยดั้งเดิมมันเป็นอันดับโลกใช่ไหม
1: ที่หนึ่งของโลกเลยนะคะโห
0: ใครๆก็สนใจใ
1: ค่ะ
0: ครๆก็มาตรงนี้มันก็อีกอย่างเนี่ยความเป็นชุมชนดั้งเดิมของเกาะสมุยเนี่ยต
1: ค
0: ัว
1: ่ะ
0: พี่เองเนี่ยทำศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยพี่รู้เลยว่าเขาก็จะใช้เป็นฐานของการทําอาหารเกาะสมุยสอนนักเรียนใช้แม่ป้าป้าไปทําจริงหน่วยหารัฐพอเข้ามาช่วยขับเคลื่อนชุมชน
1: ค่ะเกาะสมุยนะคะมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรบ้างคะที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะ
0: เกาะสมุยที่มีซอฟต์พาวเวอร์โดดเด่นถ้าพูดถึงเกาะสมุยเนาะเ
1: คร
0: า
1: ่ะ
0: ต้องคิดถึงมะพร้าวเนาะอันนี้คือเรื่องที่ว่าทุกคนเข้าใจว่ามาสมุยเนี่ยคุณจะต้องคิดถึงมะพร้าวเป็นสิ่งแรก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพวกพี่ทําในวงการท่องเที่ยวเนี่ยเส้นทางทัวร์เขาจะมีเรื่องโคโคนัททัชชิ่ง
1: อื
0: เข
1: ม
0: าก็จะกินเรื่องไปดูชาวบ้านที่ยังอนุรักษ์การทํามะพร้าวแบบดั้งเดิมเก็บมะพร้าวลงมะพร้าวใหญ่ๆที่ส่งออกแล้วก็ยังมาเรื่องที่ทําอาหารเกี่ยวกับมะพร้าวอย่างตัวพี่เองเนี่ยทําเรื่องเมี่ยงไมตรี
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นโปรแกรมทัวร์ที่ต้อนรับเรือสำราญ

0: ช่วงปลายปีนะคะก็เป็นโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวอาหารเกาะสมุยดั้งเดิม
1: ค่ะ
0: มะพร้าวคั่วเครื่องแกงแล้วก็ของพี่ก็ต่อยอดจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเกาะสมุยเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางของเกาะสมุยแล้วเราทำในแนวธรรมชาติหรือแนวออร์แกนิกตรงเนี้ยมันเป็นฮานด์คราฟต
1: ์
0: อาหารทำมือ
1: ก็จะเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวด้วย
0: ใช่ถ้าเป็นฮานด์คราฟต์คราฟต์คอสเมติกหรือคราฟต์บาติกหรือคราฟต์อะไรก็แล้วแต่ที่ทำมือเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาจะชอบถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาต้องการเรียนรู้มีประสบการณ์ลงมือทำจริงกับชุมชนแลกเปลี่ยนกันเลย
1: อันนี้พี่มณีนะคะมีเป้าหมายที่จะผลักดันผ้าลายเกาะสมุยนะคะไประดับไหนคะระดับโลกเลยไหมคะ
0: คือลายผ้าตัวนี้น่ะมันเป็นฮานที่เขียนแบบลายสวยเคยเห็นใครชอบนะคะโรงแรมเขาก็จะเอาไปทำเป็นยูนิฟอร์มผู้ใหญ่ท่านก็จะอย่างท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเนี่ยท่านก็ใส่ให้วันนั้นท่านเจอปั๊บท่านก็สวมเป็นนายแบบให้ทันทีอันนี้ก็คือผู้ใหญ่เขาผลักดันเต็มที่นะคะแล้วก็กลุ่มสตรีเทศบาลเกาะสมุยก็ซื้อเป็นยูนิฟอร์มอ
1: ัน
0: นี้ก็คือพื้นฐานทั่วไปพี่ก็จะทำเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็กำลังจะทำเป็นลอกลายเป็นฮานบาติกเพราะว่าพี่ต้องการให้แต่ละชิ้นเพิ่มมูลค่าถ้าเราสั่งลงพิมพ์เนี่ยราคามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นฮานทำมือมันก็จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็จากที่พี่อยู่กับนักท่องเที่ยวก็จะชอบฮานทำมือเนี่ยพี่ก็คุยกับทีมอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตที่จะเอาลายเนี่ยเขียนเทียนแล้วก็จะทำลักษณะปาเต้สมุยเป็นหานมือคือต่อยอดอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเราจะขายนักท่องเที่ยวได้ราคามากกว่า
1: ค่ะอันนี้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวแบบลองเข้ามาผลิตด้วยไหมคะตรงนี
0: ้ปีหน้าเนี่ยพวกพี่ทำโปรแกรมอีโคพินนะทำแล้วแล้วก็มีกรุ๊ปทัวร์ที่จองเข้ามา20คนเดือนพฤษภาคมปีหน้ามาจากออสเตรเลียเพราะฉะนั้นพี่อยู่ตรงนี้เวลาแขกมาเนาะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่มาเนี่ยพี่สังเกตเห็นเขาจะจับฮานที่ทำมือเขาจะไม่ค่อยสนใจฮานลงพิมพ
1: ์
0: จากสองปีที่ผ่านมานะที่พี่เห็นทำให้ปีนี้น่ะพี่มีความคิดต่อยอดเลยว่าฮานทำมือจะขายดีกว่าแล้วได้ราคากว่าแล้วมาดามเขาจะชอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือที่พี่ตั้งใจไว้ที่จะทำเริ่มต้นเนี่ยเมื่อวานพี่ไปก็อบรมกับพช.นะแล้วเขาก็มีฮานประกวดลายผ้าแต่พวกพี่ไม่ได้ส่งเพราะว่าพวกพี่ยุ่งทำไม่ทันก็เลยบอกหัวหน้าพช.จังหวัดว่าปีหน้าพวกพี่จะทำลายเนี้ยส่งเข้าประกวด
1: ค่ะคิดว่าได้แน่นอน
0: ตั้งใจเต็มที่ได้ไม่ได้แต่ขอส่งเข้าประกวด
1: ค่ะอันนี้เราแบบวางแผนไว้ว่าแบบอยากไประดับโลกในมิติไหนบ้างคะ
0: คือพวกพี่ก็เล็งไว้ที่เริ่มต้นที่จะไปฮานแฟชั่นวีคปีที่แล้วพวกพี่ไปไม่ทัน
1: ค่ะ
0: ปีเนี้ยปีหน้าจะเข้าแฟชั่นวีคก็เลย
1: ระดับนานาชาติเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีประกวดมิสโฮเทลเลียของเกาะสมุยก็จะใช้ให้มิสโฮเทลเลียเขาเอาไปใส
1: ่ค่ะ
0: เอาไปเดินอะไรแบบนี้แหละแล้วก็มิสแกรนด์ก็เคยมาใส
1: ่ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเราก็โชคดีที่ว่าเราอยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวแล้วก็ขอพื้นที่ในการใช้กิจกรรมของชุมชนที่เซ็นทรัลชวีเนี่ย
1: ใช
0: ่หัวใจสำคัญเลยเมืองท่องเที่ยวต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศพวกพี่จะมีโปรแกรมทัวร์ไปปลูกป่าบนภูเขาโปรแกรมทัวร์ไปปลูกป่าปากคลองหรือปานน้อยโดยการเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างแต่ว่านักท่องเที่ยวเขายินดีที่จะทำ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาช่วยกันเขาเรียกว่าลดคาร์บอน
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราได้มีโอกาสแบบไปดูการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะไปดูที่ปากซอยได
1: ้ได
0: ้ว่าฮานตรงเนี้ยเรากระจายรายได้ให้ชุมชนเนี่ยหลายจุดมีอยู่ที่บางเก่าพิจีแล้วตรงนี้3ครอบครัวแล้วปากซอยเนี่ยก็ได้ฮานไปเมื่อเดือนที่แล้วก็กระเป๋า80ใบจากโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเพิ่งส่งไปอันน
1: ี้ก็เป็นลายเกาะสมุยเน
0: า
1: ะ
0: ลายผ้าอันนี้นะ80ใบเพิ่งส่งไป
1: ก็เป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน
0: ใช่ค่ะคือลายผ้าตัวนี้เราจะไม่สั่งตัดเย็บจากโรงงาน
1: ค่ะ
0: เราจะให้ตัดเย็บในเกาะสมุย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตัดเย็บจากโรงงานไม่สั่งเสื้อนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของช่างเย็บของชุมชนหมดค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวให้พี่มณีเชิญชวนนักท่องเที่ยว

0: เที่ยวให้มาเที่ยวเกาะสมุยกันเยอะๆหน่อยค่ะ
1: คือเกาะสมุยเนี่ยเราก็รู้นะไม่อยากคุยว่าเราได้อันดับไหนของโลกแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าของคนเกาะมันต้องความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งหมดแล้ว
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: เกาะส
0: ค่ะ
1: มุยเนี่ยหลายคนบอกว่ามาแล้วก็เจอวิลล่าหรูๆอยู่บนภูเขาแต่อีกด้านหนึ่งของเกาะสมุยนะคะยังมีชุมชน
0: ค่ะ
1: ยังมีธรรมชาติยังมีน้ำใสใจจริงของคนสมุยที่จะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวอย่างหมู่บ้านพี่เนี่ยก็มีโฮมสเตย์ปากซอยเนาะของชุมชนเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาอยู่กลืนกับชุมชนพวกพี่ก็จะไปกินฮอ
0: ค่ะ
1: กับแขกของชุมชนเนาะ
0: ก็เป็นวิถีชุมช
1: อ
0: น
1: ้า
0: ไป
1: ว
0: ด้วยใช่
1: อันนี้ก็คือความเสน่ห์ของคนไทยเนาะวิถีไทยหรือว่าวิถีสมุยเนี่ยที่เราชอบไปกินฮอเบรค
0: ค
1: ฟ
0: ่
1: า
0: ะ
1: สต์เนี่ยบางทีเขาก็โทรมาปลุกพี่ว่าพี่มณีไปกินเบรคฟาสต์ชายทะเลกันก็ไปกับครอบครัวฝรั่ง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เลยอยากให้คนไทยอ่ะมาสัมผัสกับชุมชนมาพักกับโฮมสเตย์ชุมชนแล้วก็มาใช้ชีวิตในวิถีที่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ลงมือทําน
0: ค
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: เพราะเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนรุ่นพี่ที่ได้อยู่กับพ่อแม่ได้ทําโน่นทํานี่แต่ว่าอยากให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะคนรุ่นใหม่อ่ะเอาลูกหลานมาเรียนรู้กับชุมชน
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าพี่เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยพี่รับเด็กนานาชาติทุกปิดเทอมกลุ่มหนึ่งเนี่ย30 คนจากสิงคโปร์ฮ่องกงนานาชาติจากภูเก็ตเราเห็นเลยว่าต่างประเทศเนี่ยเขาส่งเสริมให้เด็กอ่ะมาเรียนรู้แบ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ลงมือทํากับชุมชนจริงๆนะคะอั
0: ค
1: นน
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ้คือหัวใจของการท่องเที่ยวที่ยุคใหม่เลยที่โลกเขากําลังเป็นกระแสหลักนะคะ
0: โอเคค่ะโอเคตรงนี้จะมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
1: คืออันนี้ที่พี่เล่าว่าเราไปรูปเกาะสมุยเนี่ยต้องคิดถึงมะพร้าวแล
0: ค
1: ้ว
0: ่ะ
1: ก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วแหละพี่ก็เลยเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตต่างๆของฮันนี่โรสนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันเป็นฮานลักษณะของฮานคราฟทุกอย่างที่เห็นเนี่ยจะใช้น้ำมันมะพร้าวหมด
0: ค่ะ
1: อย่างตัวนี้น้ำมันมะพร้าวกันยุงผม
0: หอมจริงค่ะ
1: แล้วอัน
0: อัน น
1: ี้
0: นี้
1: มั
0: ได
1: น
0: ้
1: จะ
0: กลิ
1: ร
0: ่น
1: ้อ
0: เ
1: ย
0: ลย
1: เปอร์เซ็นต์ออร์แกนิก
0: ค่ะ
1: โรงพยาบาลกรุงเทพจะสั่งครั้งละประมาณ300 ขวดวันนี้ก็จะมารับไปล็อตหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ไปให้ไปใช้ในโรงพยาบาล
0: อันนี
1: น
0: ้
1: ะ
0: ก็คือในกลุ่มสตรีวิธีมุยก็เป็น
1: ใช่
0: ค
1: ค่ะ
0: นผลิตกันเองเนาะ
1: แต่พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยพอเขาสั่
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: เยอะเนี่ยเราจะมีน้ำมันหอมระเหยไม่พอใช้
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: ต่ความโชคดีก็คือวิทยาลัยสกลนครเทคโนโลยีสกลนครอาจารย์นำพลท่านจะมีโรงกลั่นของวิทยาลัยแล้วพี่ก็สั่งซื้อจากท่านเพราะที่นั่นเขาจะมีเกษตรกรปลูกส่งเยอะมากนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ใช้ของนั้นแล้วก็อย่างน้ํามันนวดเราก็ใช้มะพร้าวเริ่มจากกะทิอย่างตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันใส่ผมเนี่ยอันนี้เราก็จะซื้อมะกรูดจากวัดนะคะอย่าง
0: คว
1: ั
0: ่ะ
1: ดดอนทูบหรืออะไรชาวบ้านที่เขามีลูกมะกรูดเขาจะรู้ว่าพี่รับซื้อเขาจะมาส่งทีละ2 กิโล3 กิโลอะไรอย่างเงี
0: ช
1: ้ย
0: าวบ้านก็มีรายได้ไปด้วยเลยเนาะ
1: อัน
0: ค
1: น
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ้ก็จะมีลูกมะกรูดบอระเพ็ดบัวบกขิงนะ
0: ค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: แล้วสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับพี่ก็คือพี่อ่ะไม่คิดว่าฝรั่งอ่ะจะสนใจน้ำมันใส่ผม
0: ค่
1: แต
0: ะ
1: ่เวลาทัวร์มาเนี่ยกลายเป็นว่าน้ำมันใส่ผมพี่อ่ะขายดี
0: ค่ะ
1: เลยทำให้พี่รู้ว่าแค่พี่เอาลูกมะกรูดมาโชว์นะพี่ก็ขายได้แล้วเขาชอบมากเลยอันนี้คือเคล็ดลับท
0: ฟ
1: ี่
0: าร์
1: จ
0: ม
1: ะ
0: สมุนไพรเนาะ
1: เคล็ดลับที่จะขายฝรั่งนี่จะเน้นตัวไหนต้องเอาสิ่งนั้นน่ะที่เขาเห็นน่ะมาให้เขาเห็น
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะซื้ออย่างตัวยาสระผมเนี่ยอันนี้คลาสสิกแขกเรือสำราญมาหาพี่ครั้งแรกเขามากับเรือสำราญอีกปีหนึ่งเขามาเข
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ก็เอารูปอะในโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปขวดมาว่าเขามาซื้อตอนที่เขามากับเรือสำราญเขาก็มาปีที่สองมาซื้อไป6 ขวด
0: ค่ะ
1: แล้วมหัศจรรย์เดือนที่แล้วเขามาอีกเป็นครั้งที่สามแล้วพี่ก็บอกว่าตายแล้วเขาทำไมน่ารักอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เห็นความน่ารักของแขกเขาบอกว่าเน็กเยียเขาคัมแบ็กอะเกนที
0: ม
1: ่
0: า
1: จะ
0: อ
1: ม
0: ี
1: าก ซื้อสิ่งนี้
0: ค่
1: อั
0: ะ
1: นเนี้ยคือความน่ารักของนักท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: จากที่พี่อยู่ตรงนี้นะพี่รู้เลยว่าเราสามารถไปไกลได้โดยที่เราอยู่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วเราไม่ต้องไปหาอะไรโฆษณา
0: ค่ะ
1: อย่างคนฮ่องกงมาเขาเป็นคนสวยคนดังนะแต่เขามาทำคอนเทนต์ให้พี่หลายครั้งบางทีเด็กที่มาจากฮ่องกง6 คนสามคู่ก็มาทําอะไรกับพี่มนุษย์ป้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะแล้ว
0: ค
1: เข
0: ่ะ
1: าก็ไปทําให้แล้วพี่ก็จะได้แขก

0: ฮ่องกงอันนี้ก็คือโลกยุคใหม่ที่พี่บอกว่าคนไทยเราอ่ะมีของดีเยอะแยะ
1: ใช
0: แล้
1: ่
0: วพี่
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: บอกทุกคนในสมุยนะที่เป็นสมาชิกพี่บอกว่าพี่ไม่ใช่ต้องการให้ดังแต่บ้านพี่บ้านเธอก็เปิดได้พี่รับเรือสำราญในสูงสุดพี่รับได้80 คนต่อวัน
1: โอ้
0: พี่รับ4 รอบเพราะว่าพี่แบ่งว่ารับครั้งละ2 รถตู้ก็คือ4 รอบสูงสุดเขาต้
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: ลงเรือพี่ก็ให้น้องๆบอกว่าใครที่รักจะทําตรงนี้ให้เปิดบ้านแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยเราทําไปเรื่อยอ่ะนานๆน่ะมันจะดังเองเพราะ
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: มันเป็นมรดกตรงเนี้ย
1: โอเคเดี๋ยวเราไปดูลูกประครบกันต่อนะคะ
0: ได้ครับ
1: เป็นลูกประครบของเราเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะในนี้
0: อันนี้เป็นเวิร์กช็อปหลักที่นักท่องเที่ยวชอบมาทําก็คือห่อลูกประครบนะคะเพราะว่านวดไทยมันดังไปทั้งโลกอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะใช้ลูกประครบในการอธิบายการนวดไทยนะคะในลูกประครบอันนี้สีเหลืองเนี่ยพี่ย้อมด้วยขมิ้นชันแล้วพี่ก็จะใช้ขมิ้นชันไพร
1: หอมมากเลยค่ะตอน
0: ว่านสาวหลงแล้วก็ใบเตยนะคะที่ใช้เป็นหลักๆอันนี้จะเป็นโปรแกรมทัวร์ที่ทุกคนนักท่องเที่ยวมาแล้วจะชอบทำเขาก็จะได้ลูกประครบไปใช้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของผ้ามัดย้อมที่พี่ก้อยเขาทำเพราะว่าเขามาเรียนห่อลูกประครบกับพี
1: ่
0: แล้วเขาก็เอาไปต่อยอดเป็นมัดย้อมสมุนไพรขมิ้นชันแล้วพวกพี่ก็จะมีแก่นขวางที่ทำเวลคัมริงพอมันเหลือก็เอาไปต้มเป็นสีธรรมชาติทำผ้ามัดย้อมคือเราพยายามที่จะใช้สิ่งที่เรามีให้หมดอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของว่าต่อทำไมเรามีผ้ามัดย้อมขมิ้นชันมันเริ่มมาจากลูกประครบตัวลูกประครบเนี้ยของเราเนี่ยจะทำทรงสปานะคะเพราะว่าอันนี้จะไม่ใส่การบูนเคมี
1: อ
0: ันนี้เป็นเสน่ห์แล้วก็นักท่องเที่ยวเขาจะชอบส่วนมากจะเป็นเขตครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาซึ่งเขาพอมันได้พอพวกพี่ห่อเสร็จก็จะนึ่งให้ร้อนแล้วก็ทดลองประครบไว้แขกนิดนึงส่วนมากคนจะตึงที่ไหล่ที่คอ
1: ออฟฟิศซินโดรม
0: พอเขาได้ประครบปั๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเลยว่ามันผ่อนคลายแล้วเราก็บอกว่าถ้าอยู่ชอบอ่ะอยู่ไปร้านนวดได้เลยบางทีเขาห่อเสร็จเขาก็ถือไปหาร้านนวด
1: ว่าเอาไปใช้เลย
0: เอาไปใช้เลยอันนี้คือเสน่ห์ของสมุนไพรไทย

0: สวัสดีค่ะพี่ก้อยนะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มสันติวิถีหมุยนะคะได้มาเป็นสมาชิกเพราะว่ามีความสนใจเรื่องสมุนไพรนะคะแล้วก็ชอบเรื่องธรรมชาตินะคะก็เลยมาเป็นสมาชิกเพราะว่ามาเรียนรู้เรื่องการทําลูกประคบแล้วก็การทําการกินเมี่ยงอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ชอบแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทําอะไรต่อเนื่องจากที่พี่มณีทําได้บ้างก็คือเพราะพี่มณีเอาผ้ามัดย้อมที่ไปย้อมทําลูกประคบด้วยขมิ้นก็เลยว่าน่าจะไปทําต่อยอดโดยการทําผ้ามัดย้อมสมุนไพรแล้วก็ใช้ขมิ้นแล้วก็แก่นฝางที่พี่มณีทํารับวิวคัมดิงจากนั้นเราก็จะมาประยุกต์การใช้มิกกันแล้วค่ะว่าทําโน่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะก็ย้อมเป็นกระเป๋าย้อมเป็นหมวกย้อมเป็นอะไรที่เราสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็ขายนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะคะเลยก็ไปเรียนเพิ่มเติมจากการทำมัดย้อมไปต่อยอดเป็นอีโคปรินท์นะคะเริ่มรับโปรแกรมนักท่องเที่ยวโดยการสอนให้ทำอีโคปรินท์ในวีคต่อไปนะคะของเรานะคะตอนนี้ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เรากำลังต่อยอดกันอยู่หลักๆ ก็คือเราจะทำผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมานะคะจะเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอหรือเป็นกระเป๋าอะไรที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดโดยการรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงแรมหรือว่าเป็นครัวทุบรูปใหญ่ๆที่จะสามารถนำไปเป็นของที่ระลึกจำนวนมากได้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถจะหิ้วกลับบ้านได้สะดวกขึ้นเรามีความรู้สึกว่าอันนี้คือช่วยชีวิตเราเนาะหลังจากที่เราเจอโควิดเราก็ไม่รู้จะทำอะไรจะกินอะไรเราเข้าไปในป่าเราก็ทำอะไรไม่เป็นสมัยนั้นแต่พอมาอยู่พี่มันนี้ก็มีความรู้เรื่องต้นไม้ใบไม้แล้วก็การทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีอย่างใบตองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าในสวนเรามีประโยชน์เยอะมากเลยในสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็คือมีมูลค่ามากมายค่ะ
1: กันเยอะๆหน่อย
0: อ๋อค่ะและหลังจากที่เราได้รับเป็นเกาะรางวัลที่หนึ่งนะคะเราได้
1: ของโลก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะนำท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็พาไปดูธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วก็ช่วยกันปลูกเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดหายไปโดยที่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้แย่ลงก็อย่าทำ อย่างเช่นช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ลดพลาสติกนะคะแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ของที่ปราศจากพลาสติกสิ่งที่เป็นธรรมชาติพยายามให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยค่ะ
2: จากเรื่องราวของธรรมชาติและวิถีชีวิตบนเกาะสมุยสู่ลวดลายที่ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าอย่างมีเอกลักษณ์ลายผ้าเกาะสมุยจากกลุ่มสตรีวิถีหมุยไม่เพียงสร้างคุณค่าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ยังต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นที่พร้อมพาเสน่ห์ของเกาะสมุยสู่สายตาคนทั่วโลกเพราะเสน่ห์ของเกาะสมุยไม่ได้มีเพียงทะเลที่สวยงามแต่ยังมีเรื่องราวและวัฒนธรรมที่งดงามไม่แพ้กันสำหรับวันนี้รายการรอบภูมิภาคต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำ
1: และถักทอโอกาสใหม่ให้คุณ
2: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความสุขที่งอกเงยจากพื้นดินกับรายการเกษตรทำกินครับหลายคนเคยนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องไปพักผ่อนหรือเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมานับหลายปีแต่วันนี้คำนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการจะเปลี่ยนไปครับ

0: ท่านหนึ่งครับที่ท่านได้ใช้เวลาว่างจากการเกษียณอายุราชการมาทำเกษตรเป็นผ่านมาจากทางหน้าบ้านเห็นสวนครัวหลายอย่างมากมายเลยครับอยากจะถามครูว่าครูเมื่อก่อนครูสอนหนังสือแล้วก็ครูหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้จุดเริ่มต้นของครูมาจากอะไรครับ
1: จุดเริ่มต้นคือการทำเกษตรปี2540ถึง40เริ่มต้นตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยเขามีการมีโครงเศรษฐกิจพอเพียงนะก็ขุดที่ดินให้ฟรีใครที่มีพื้นที่นะครับ
0: ครับ
1: ก็เห็นว่าแต่แถวบางเตยนะมันมีที่รกร้างอยู่นะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยลองไปทำนะครับตรงนั้นก็ประมาณ7 ไร่แต่มันก็ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราได้ไปเจอคือตรงนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับทุกปีจะมีน้ำท่วมขังนะนั่นประการหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีน้ำเค็มขึ้นมาถึงก็ยากในการทำเกษตรเหมือนกันนะครับก็ทำไปก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอปลูกได้ปีหนึ่งพอปีที่สองพอถึงฤดูน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้ก็ตายหมดนะก็เปลี่ยนเป็นปีแล้วปีเล่านะก็เปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้กำลังเจริญเติบโตโดนน้ำขังก็ไม่สามารถที่จะไปได้นั่นก็คือเกิดปัญหาและอุปสรรคก็เลยล้มเลิกไปตรงนั้นนะครับก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ปีนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้เต็มที่แล้วเพราะตรงนี้หนึ่งน้ำไม่ท่วมขังนะครับและอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะคือไปมาสะดวกเราจะขึ้นตอนค่ำอะไรเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกอบกับว่าต้องเป็นครูสอนนะครับก็ต้องใช้เวลาว่างไปโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนนะกลับมาก็อยู่ในสวนแล้วก็ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ทำมันไปเรื่อยๆนะครับคือ เราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้นะครับที่สถานตรงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2555นะครับก็เริ่มขุดเพื่อก็เป็นมรดกนี้ตอนแรกๆทำไปด้วยนะครับก็ป่าธรรมชาติ
0: เมื่อกี้ที่ครูเล่ามาทั้งโดนน้ำ
1: ก็เท่แต่ว่าก็ต้องดูว่ามันธรรมชาติแต่ละพื้นที่สภาพภูมิอากาศสภาพดินเนี่ยมันต่างกันนะครับก็พยายามหาต้นไม้ที่ดินมันชอบนะดินมันชอบถ้าดินมันชอบเนี่ยมันก็โอเคบางอย่างมันก็ไปได้ง่ายแต่เราหนึ่งเรามีเวลาน้อยเราก็ทำเท่าที่เราพอไหวเราไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราไม่ได้ทำธุรกิจนะเราทำแค่เพียงเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับพอได้อยู่ได้กินได้ใช้แล้วก็นำเงินมาหมุนเวียนในการซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยคอกขี้วัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะในสวนที่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าแม้แต่นิดเดียวนะครับจะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับจะตัดเองด้วยนะตัดแล้วทีนี้มันก็เป็นปุ๋ยนะ มันทำให้ดินเราเนี่ยดีขึ้นนะครับพยายามปรับปรุงดินให้มันดีให้มันมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นอะไรเนี่ยตอนแรกๆนะก็อยากจะพูดว่าพอมีบ่อมีคันเรียบร้อยแล้วไม่มีต้นไม้อะไรที่จะปลูกก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะครับคือมันมีพื้นที่อยู่แล้วก็บางทีขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปโรงเรียนนะครับเห็นต้นไม้ต้นมะละกอบ้างอะไรบ้างข้างทางที่มันงอกขึ้นมาก็ขุดเอามาปลูกไว้นะปลูกไปเรื่อยๆนะครับได้ต้น2 ต้นพอมันเป็นก็เอา

0: เมล็ดพันธุ์ตรงนั้นแหละเอามาลองเพาะดูนะครับแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็หาพืชผักล้มลุกอะไรพวกนี้นะที่เป็นที่เราพอได้กินก่อนคือเป็นพืชระยะสั้นนะครับเราก็ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นตอนแรกก็คิดจะปลูกมะพร้าวเหมือนกันนะตั้งใจจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อพอดีรู้จักกับเพื่อนพวกนะครับก็ถามเขาก็บอกว่าอ๋อมีเดี๋ยวเขาทิ้งเพื่อนพันเยอะแยะไปนะเดี๋ยวไปเอาแต่ก็จะเก็บไว้ให้
1: ครับ
0: แล้วก็เกรงใจนะไม่มีรถจะไปเอาบ้างอะไรบ้างเพื่อนเขาก็รอนานแล้วทำไมไม่ไปเอาสักทีเขาก็เลยขนมาให้ถึงที่นี่นะครับก็เลยปลูกมันนะปลูกไปก็มีทั้งมะพร้าวน้ำหอม
1: ค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับ
0: ทั้งมะพร้าวแกงนะมะพร้าวที่ใช้ทำขนมอะไรพวกนี้นะก็ปลูกไปเรื่อยๆและในระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยเราก็ปลูกพืชล้มลุกไปนะครับ
1: ครั
0: พ
1: บ
0: ออย่างน้อยก็รดน้ำไปทำไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่เร่งรีบจนกระทั่งว่าได้เห็นผลแล้วก็ส่วนพวกผลไม้ส้มโอเนี่ยที่จริงไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบกินอยู่แล้วไม่ชอบทานอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่บังเอิญว่ามีแฟนของลูกศิษย์นะครับแฟนของลูกศิษย์เขาปลูกส้มโอนะแถวแถวบางบูชาอะไรแถวนั้นนะครับทีนี้ก็ซื้อต้นพันธุ์มาจากปัตตานีน
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ค
1: บ
0: รับซื้อต้นพันธุ์มาบังเอิญว่าที่เขาเอาไปลงปลูกแล้วมีต้นหนึ่งที่มันไม่ค่อยเจริญเติบโตมันใกล้จะตายแล้วอย่างนั้นนะนะตอนนั้นปลูกพวกมะเขืออะไรเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าอ่ะลองปลูกไปจ้ะเล่นเล่นจ้างมันอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรเออก็ฝังเล่นเล่นมาอย่างนั้นนะนะปลูกไว้ไม่ได้พิถีพิถันอะไรพออยู่ไปประมาณสัก2 เดือนกว่ากว่ามันแตกใบสวยทีนี้ก็มานั่งนึกแปลกสงสัยมันคงจะชอบดินนี้นะเออส
1: คร
0: ง
1: ับ
0: สัยนะก็เลยเออเลี้ยงไปจนกระทั่งว่ามันโตนะครับพอโตสงสัยชอบแต่ทีนี้จะซื้อพันธุ์ตอนนั้นมันก็หายากนะครับเราก็ไม่มีก็เลยชำเองนะครับชำเองทยอยไปได้กิ่ง2 กิ่งก็ทยอยปลูกไปจากต้นพันธุ์ต้นนั้นต้นเดียวนะครับก็ขยายพันธุ์มาจนเต็มสวนในตอนนี้ก็ถือว่ามากแล้วที่จริงเราไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจอะไรพวกนั้นนะครับทำว่า
1: คร
0: เอ
1: ับ
0: อปลูกถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรตายก็ค่อยปลูกใหม่แค่นั้นนะอย่าไปคาดหวังอะไรมันมากนะ
1: คร
0: คร
1: ั
0: ับ บ
1: แล้วทีนี้ที่ครูทำสวนอยู่ตอนนี้ครับในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณกี่ไร่แล้วครูได้มีการจัดสรรปันส่วนยังไงครับว่าพืชส่วนนี้มีอยู่ในสวนและจะดีจะเกื้อกับอีกประเภทหนึ่ง
0: คืออย่างนี้นะครับปกติมันจะเป็นร่องนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ข้างๆเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะปลูกมะพร้าวนะหนึ่งก็คือที่ริมบ่อ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ริมแดนริมเขตนะครับอันนี้มันทำเป็นคิดว่าเคยโดนตอนนั้นปลาบึกมาปลูกส้มโอทีนี้พอปลูกส้มโอเนี่ยมันหมุนจนต้นขาดเลยนะตอนนี้เราก็เลยสร้างกำแพงให้มันก็คือปลูกมะพร้าว
1: กำแพงจากธรรมชาติ
0: ครับกำแพงจากธรรมชาติปลูกมะพร้าวไปทีนี้บางคนก็บอกว่าทำไมปลูกอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะตัดมะพร้าวทิ้งให้หมดเลยผมจะไม่เอาผมจะปลูกส้มโอบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจผมได้เท่าไหร่ผมก็เอาแค่นั้นนะครับปรากฏว่าพอลมมาแรงๆเนี่ยของผมสามารถที่จะเป็นแนวกั้นลมได
1: ้
0: นะครับก็เลยปลูกเลยแบ่งโซนมะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวที่ใช้แกงอยู่คนละฝั่งกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับ
1: ครับในแนวคิดของครูครับระหว่างที่ครูได้มีการสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาแล้วก็พอเกษียณออกมาผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบนี้ความยากความแตกต่างกันมันคืออะไรครับ
0: ตอนนี้ต้องคิดไว้ตรงนี้ก่อนตอนนั้นลูกก็อยู่แค่ม .6
1: ครับ
0: นะลูกผู้หญิงแค่ม .6 แต่ผู้ชายก็จะกำลังจะจบปริญญาตรีพอดีนะครับก็เหลือเวลาในช่วงนั้นเลยที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะลูกก็เรียนจบพอดีนะคิดว่าอีกปีนึงนะลูกจึงจะเรียนจบนะครับก็เลยลงมือเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้น

0: ะคิดว่าพอลูกจบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ในสวนในไร่ในนานะครับก็ทำมันไปเรื่อยๆนะพอลูกได้งานทำต้นไม้ผลผลิตมันก็เริ่มได้ขึ้นมาแม้จะไม่มากก็พออยู่พอกินน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ค
1: ับ
0: รับตอนนั้นถามว่าความยากง่ายในตรงนั้นคือมันอยู่ที่วินัยอ่ะนะ
1: ค
0: คร น
1: ับ
0: เรามันต้องมีวินัยในตัวเองว่าเราถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรเหมือนเลิกเรียนปุ๊บเราจะไปเที่ยวเตร็ดเตร่อะไรมันก็ไม่ได้นะเพราะต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกให้เทวดาเลี้ยงอ่ะมันไม่ได้นะครับให้เทวดาเลี้ยงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันผลผลิตมันก็ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ผลเสียไม่เกิดขึ้นมากนะครับการดูแลรดน้ำพรวนดินดูแมลงอะไรเนี่ยเวลาเราก็ใช้แบบคือมันไม่เร่งรีบนะดูเดิน
1: ครั
0: ด
1: บ
0: ูไปเรื่อยๆด้วยความสบายอกสบายใจคิดว่าอยู่กับธรรมชาติเราก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับใช้ความอดกลั้นอดทนนิดนึงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพตัวเองได้ออกกำลังกายนะคร
1: ค
0: ับ
1: รั
0: ไ
1: บ
0: ด้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะได้เหงื่อทุกวันอยู่ในสวนไม่ต้องไปเที่ยวเดินเที่ยววิ่งตรงโน้นมันก็ค่าเท่ากันแต่ตรงนี้มันได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ครับแล้วครูครับหลายคนเขาบอกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมาพักผ่อนแต่ทําไมครูยังไม่พักผ่อนหรือว่าการทําส่วนนี้ก็คือเหมือนการพักผ่อนภายในตัวสําหรับครู
0: ถูกต้องครับมันก็คือการพักผ่อนไปในตัวเราได้อยู่กับธรรมชาติได้ตอนเช้าตื่นมาได้โอโซนที่ดีนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยมีมลพิษอะไรนะในตรงนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติล้วนได้ร่มรื่นได้อยู่ได้สบายอกสบายใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้อยู่กับแฟนนะถ้าลูกมาก็ตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่นะคือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ คือความคาดหวังตอนแรกก็คิดว่านี่ถ้าลูกยังอยู่นะครับตอนที่อยู่เล็กๆอยู่ด้วยกัน 3-4 คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คงจะมีความสุขเพราะเราก็ทำงานต่างคนก็เห็นอยู่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันต้องเลยเติดไปทำให้ครอบครัวเนี่ยมันมีความอบอุ่นมากขึ้นนะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ว่าหลังจากที่ลูกไปโน้นก็เหลือแต่สองเท่าสองแก
1: ่
0: นะครับก็อยู่กันทำกันทุกวันอยู่ในสวนนะครับก็ถือว่าได้ความอบอุ่นได้สุขภาพจิตนะสุขภาพใจที่ดีด้วยนะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงและอย่างหนึ่งก็ยังมีอสมในหมู่บ้านนะหมู่บ้านหมู่ที่10เนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพมาเช็คความดันมาอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่มันคิดว่ามันดีที่สุดเพราะว่าเหลือจากนี้แล้วเราคิดว่าอายุก็คงจะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็62 63แล้วนะครับนะถือว่าเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนั้นก็เหมือนเป็นเพียงเหมือนก้อนเมฆนะครับเดี๋ยวมันก็พัดผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจงอยู่ให้มีความสุขฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนเราต้องหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครัดไม่เครียดครัดนะทำให้เป็นธรรมทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับสองมีความสุขอิ่มหนำมีความสุขอิ่มหนำ3ก็คือแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญนะ4ก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงอะไรเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ยึดธรรมะมาครองใจด้วยนะครับได้ทั้งธรรมะแล้วก็ธรรมชาติ
1: ครับและนี่ก็คืออาจารย์สุมนครับที่ผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งหลังจากเกษียณอายุราชการท่านก็บอกอย่างเมื่อกี้เลยว่าการพักผ่อนหลังจากเกษียณอายุราชการของท่านก็คือการมาทำสวนทำสวนก็ได้ทั้งออกกำลังกายบริหารสุขภาพแล้วก็ยังมีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับครอบครัวอีกด้วยครับเดี๋ยวจะให้ครูพาไปดูสวนสักหน่อยว่าในสวนของครูมีอะไรบ้างได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ยินดีเลยครับ
1: ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสวนผสมผสานของครูสุมนกันครับว่าในสวนแห่งนี้มีพืชอะไรบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณครูสุมนในวัยเกษียณอายุราชการครับไปกันครับ

0: ครูครับที่นี่มีพืชอะไรบ้างครับครู
1: ก็ตรงนี้มันจะเป็นผักสวนครัวมีพวกมะเขือมีกระเจี๊ยบครับ
0: กระเจี๊ยบ
1: ทำอาหาร
0: ครับ
1: ครับ
0: กระเจี๊ยบนี่สายพันธุ์อะไรครับครูทำไมดูใหญ่จัง
1: อันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไร
0: หรือว่าเพราะปุ๋ยดีดินดี
1: ดินดีปุ๋ยดีนะเนี่ยปกติแล้วมันเพิ่งขุดใหม่ทีนี้เราก็ต้องมาใช้เวลานิดหนึ่งในการปลูกก็มาทำขุดหลุมไว้แล้วก็ตากแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อและรดน้ำนี่เป็นขั้นตอนตากแดดไปสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มใส่ขี้ไก
0: ่
1: ใส่ขี้ไก่แล้วก็มาพรวนดินก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็เริ่มลงปลูกได้เลย
0: ครับพื้นที่ตรงนี้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีพืชอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้มีชะอมมีถั่วพลูนะครับมีใบโหระพามีใบยี่รานะครับแล้วก็มีขนุนบ้างนะครับส้มสายน้ำผึ้งฝรั่งนะฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับก็ปลูกไว้
0: คร
1: ับ น้อยก็พอได้กินมีมะละกอด้วย
0: เมื่อกี้เห็นนู่นเลยต้นมะละกอ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของครูนอกจากผักสวนครัวแล้วที่มีกระเจี๊ยบมะเขือนู่นนี่นั่นมีผลไม้อะไรบ้าง
1: ผลไม้ก็มีส้มโอนะครับส้มโอทับทิมสยามแล้วก็มีพวกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นสวนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปชมกัน
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: อยากเห็นสวนของครูเดี๋ยวครูพาชมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้

0: เหมือนการดูแลนี่ยากไหมครับครูในการ
1: ก็ไม่ยากอะไรนะครับว่าดูมันไปเรื่อยๆดูสบายอกสบายมันอยู่รวมกันนะก็เหมือนเราเป็นครูสอนนักเรียนนะไอคิวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ต้องอยู่รวมกันได้อยู่ด้วยกันได้ต้นไม้ก็เหมือนกันจะให้มันสมบูรณ์แบบสวยทุกต้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับตรงเนี้ยแต่เราก็พยายามดูแลก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละคนนู้นเรียนเก่งคนนี้เรียนไม่เก่งนะครับ
0: คอยเกื้อหนุนกัน
1: คอยเกื้อหนุนกันครับ
0: ก็อันนี้มะละกอมะเขือยาวก็มี
1: ครับ
0: ชะอมก็มี
1: มะเขือพวงก็มี

0: มีผักหวานด้วย
1: มีครับแล้วก็ใช้กิ่งมันตักเล่นเล่นไว้
0: อ๋ออ
1: ันนี้ละมุดฝรั่งละมุดฝรั่ง
0: ลูกสวา
1: ลูกสวา
0: ลูกสวาเป็นแถวฝั่งสงขลาจะเรียกลูกสวาหมุดรัง
2: และทั้งหมดนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของสวนเกษตรผสมผสานครับที่นอกจากจะสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้ผลผลิตที่ปลอดภัยมารับประทานกันในครอบครัวครับจากวัตถุดิบสดๆในร่องสวนที่พวกเราช่วยกันเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ได้เวลาส่งต่อเข้าสู่ห้องครัวแล้วครับมาดูกันดีว่าผักพื้นบ้านและผลไม้รสหวานฉ่ำเหล่านี้จะถูกเนรมิตออกมาเป็นเมนูเด็ดประจำถิ่นอะไรบ้างและรสชาติจะแซ่บโดนใจขนาดไหนตามพวกเราเข้าครัวไปชิมพร้อมๆกันครับ
0: วันนี้ครับคุณผู้ชมจากที่เราได้เดินชมสวนเกษตรผสมผสานของคุณครูสุมนต์สักแก้วแล้วอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งคนสำคัญในวันนี้ก็

0: ือแฟนของคุณครูสุมนครับแล้วก็ครูสุมนกระซิบมาบอกว่าอาหารวันนี้จากพืชในสวนของท่านหมดเลยครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ
1: ก็มีเมนูน้ำพริกนะคะน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวชะอม
0: ครับ
1: แล้วก็แกงส้มนะคะแกงส้มปลานิ่มในบ่อนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีผลไม้ในสวน
0: มีมะละกอ
1: มีมะละกอมีฝรั่งมีกล้วยนะคะ
0: ก็คือวันนี้คือเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของครูสุมนหรือครูสุมนสักแก้วครับที่ผันตัวจากครูมาทำอาชีพเกษตรกรที่ผสมผสานมีพืชหลากหลายชนิดมากเลยที่เราได้เห็นในรายการในวันนี้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยให้กับทางทีมงานอีกด้วยครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนตามติดชีวิตเกษตรแบบไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล่อยตัวแล้วแต่กลับถูกจับมาขังอีกครั้งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องโทษรายหนึ่งชี้ให้เห็นปัญหาในการบังคับใช้โทษปรับของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเมื่อปี2556ผู้ร้องเรียนกระทำความผิดคดียาเสพติดศาลพิพากษาให้จำคุก50ปีและปรับ4ล้านบาทระหว่างต้องโทษผู้ร้องเรียนได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งจนในปี2565ได้มีการประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ผู้ร้องเรียนจึงยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอกำหนดโทษใหม่ซึ่งศาลอาญาพิจารณาแล้วปรับลดโทษเหลือจำคุก25ปีปรับ 1.5 ล้านบาทและเมื่อคำนวณตามกำหนดโทษใหม่ประกอบพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วผู้ร้องเรียนรับโทษมาครบแล้วและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำไปในปีเดียวกันนั่นเองแต่แล้วในปี2568ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ไขโทษปรับและนำตัวผู้ร้องเรียนไปกักขังแทนค่าปรับทั้งที่ผู้ร้องเรียนได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในคดีนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี2565
1: หนูไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูถูกต้องโทษอยู่ในเรือนจำก็คือ10ปีแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้รับใบบริสุทธิ์มาเราคือผู้บริสุทธิ์แล้วทำไมเราถึงยังต้องกลับเข้ามาอยู่ในจุดเดิมอีก
0: เมื่อผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานได้เร่งประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ
2: กรณีนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานและส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรงทางเราจึงได้เร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานศาลยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขความเดือดร้อนและคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ร้องโดยเร็วที่สุด
0: ในที่สุดศาลอาญาได้ออกหมายปล่อยผู้ร้องเรียนในวันที่1พฤษภาคม2565ยุติความเดือดร้อนในครั้งนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่เพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะรายผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีข้อเสนอแนะให้กรมราชทัณฑ์การทำการสำรวจผู้ต้องขังทั่วประเทศที่อาจเผชิญปัญหาลักษณะเดียวกันพร้อมทั้งร่วมกันบูรณาการการแก้ไขอย่างเป็น

0: วัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องค่ะพี่ซ้อนมาพร้อมกับระนองสตูลพังงาสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสสำคัญนะคะของวิทยาลัยชุมชนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตจริงของชุมชนนำองค์ความรู้จากภาคการศึกษาเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆเข้าไปเสริมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาสร้างมูลค่าและสร้างอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะจากของดีในชุมชนที่สามารถก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเรื่องราวมีอัตลักษณ์และก็มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้นะคะซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นหากได้รับการเติมองค์ความรู้และการพัฒนาอย่างเหมาะสมก็สามารถเติบโตเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่ได้ค่ะอย่างกิจกรรมในครั้งนี้นะคะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาร่วมกันจัดกิจกรรมรุชทูริชีจากรากเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน
1: จะพาคุณผู้ชมคณะไปดูว่าในการใช้ลวดลายใบไม้เอามาลงบนผืนค่ะ
2: แล้วก็
1: คือมันเป็นการใช้ทำแล้วก็เอาผ้าหลาไปตัดเป็นชุดนะคะ
0: พี่บีเราลองสักนิดไหมคะเพราะใบไม้ต่างๆพอเราเอามาทับเอามาทาบมันก็จะได้สีของอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่อีกลองก่อน
0: เอาดอกสีม่วงดีกว่าได้ไหมคะ
1: อ๋อเหลือง
0: ก็เอามาทาบไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะหรือเอามาเรียงเป็นดอก
0: แล้วแต่เลยถ้าเอามาทั้งดอกเลยได้ไหมไม่ได
1: ้ถ้าทำทั้งดอกมันจะช้ำแล้วก็เป็นสีมันจะเยอะ
0: เคล็ดลับค่ะพี่บีเราจะต้องแกะทีละกลีบแล้วก็มาวางไว
2: ้ใช่ระวังให้เป็นดอกไม้
0: ใช่ระวังให้เป็นดอกไม้นะดูเคาะๆกันสนุกมากเลยป๊อกปักป๊อกปักแล้วก็ยังไงต่อคะ
1: แล้วก็เอาอันนี้
0: ลอง
1: ค่ะ
0: ลองนะเดี๋ยวจะลองนะพี่บี
1: อ
0: ๋อพี่บีช่วยค่ะพี่บีช่วยค่ะแบบนี้ใช่ไหม

0: ือนลูกเราย
1: ังไม่ค่อย
0: ขวา
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ม
2: ัน
0: จะมาเป็นแบบนี้ค่ะ
2: คืออันนี้แบบของพี่ต้นคือผิดวิธีเพราะว่าพี่ต้นนั้นเคาะแรงไปเพราะฉะนั้นต้องค่อยแบบเคาะให้มันแบบสม่ำเสมออันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดที่ทางวิทยาลัยชุมชนนะคะเข้าแบบมาให้วิทยากรในพื้นที่แล้วก็มีส่วนร่วมให้กับชุมชนจนเกิดแบบเป็นกระเป๋าแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมเนี่ยเป
3: ็นอันนี้สวย
2: อันนี้ลองทำอันนี้ลองทำกันอยู่
3: ไม่ใช่เราทำ
2: ไม่ใช่เราทำที่ไหนคะนี่ของพื้นที่ไหนคะ
4: ของที่อำเภอนาทวีค่ะตำบลปักหนูค
2: ่ะนี่ใครสนใจนะคะก็ลองไปที่ชุมชนบ้านปักหนูอำเภอนาทวีได้เลยไปต่อค่ะพี่บีเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ตะกร้าหวายเทียมกลุ่มสตรีบ้าน
3: สตรีบ้านควรขี้แรดนั่นเองค่ะก็เป็นพื้นที่ของอำเภอจะนะค่ะ
2: สวยมาก
3: นี่ทำจาก
2: อันนี้ทำจากหวายเทียมใช่ไหมคะสวยนะคะนี่อุ้ยมีอะไรด้วยพี่บีแอบดูแอบดูแอบดูอันนี้อะไรคะสบู่เหลว
5: สบู่เหลวทำจากชันนรงค
2: ์ชันนรงค์ผึ้งน้ำผึ้งทำมาจากผึ้ง
3: ต้นฉบับใช่ไหมคะสินค้าผลิตภัณฑ์แรกที่ทำ
2: พี่บีดมพีบ้านควรขี้แรดนะคะอยู่ค่ะ
3: นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้จากการให้ความรู้ของคนในชุมชนร่วมกันค่ะพัฒนาศักยภาพ
2: อะไรแบบนี้
3: ก็จะเป็นการรีไซ
2: ค์ขวดน้ำหรอ
3: ขวดน้ำเลย
2: ขวดน้ำที่แบบเราไม่ใช้แล้วพิษ
3: กวาดทั้งพรนะ
2: ได้อยู่นะพี่บีเคลื่อนเลยนะคะจากที่ว่าเราก็เก็บขวดขายได้อยู่ด้วย
3: อันนี้กิโลหนึ่งไม่กี่บาทถ้าเราเอาไปขาย
2: ใช่
3: แต่ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยพอเอามาประกอบเป็นไม้กวาดอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าลดขยะ
2: ลดขยะ
3: ลดขยะได้ด้วยแล้วก็สร้างมูลค่าได้ด้วย
2: กว่าจะมาเป็นไม้กวาดหนึ่งอันนี้ต้องใช้กี่ขวดคะเนี่ย
3: อันนี้ใช้กี่ขวดคะถึงจะได้เท่านี
6: ้ใช้ประมาณ5ขวดได
2: ้5ขวด
6: อันนี้ของชุมชนที่นาทวีค่ะบ้านนาหมอสี
3: แล้วเนี่ยพอว่ามันได้อย่างเงี้ยค่ะเราขายในราคาเท่าไหร่
6: 139บาท
3: เห็นมั้ย
0: เป็นไงพี่ดี
3: จากขายแบบว่าขวดเนี้ยกิโลกรัมนึงก็ไม่กี่บาท
6: ใช่ๆๆ
3: อ
6: ัน
3: นี้ได้100กว่าบาท
6: ใช่
2: และที่สำคัญก็เป็นการต่อยอดให้กับกลุ่มชุมชนด้วย
6: บ้านนาหมอสีที่อำเภอนาทวีค่ะ
2: เมื่อกี้ที่เราไปดูอีโกปินใช่ไหม
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้ก็จะมาเป็นหมวกแก้วสวยนะ
3: ว่าอีโกปินเนี่ยมีอยู่2แบบแบบเพาะเมื่อตะกี้ที่เราเห็นแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นการนึ่ง
2: เอาไปต้มใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วค่ะก็คือเอาใบไม้หรือว่าดอกไม้ที่มีสีมีลวดลายเนี่ยเอาไปทับเสร็จแล้วก็ม้วนให้แน่นแล้วก็เอาไปนึ่ง
2: แล้วจะเกิดเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็จะสวยไปอีกแบบคือมันเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือว่ามันมาตามแบบใบไม้ดอกไม้ที่เราเอามาเลย
3: คือ1ใบก็มี1แบบ1แบบ
2: 1เดียวเท่านั้นไปต่อค่ะพี่บี
3: วิทยาลัยชุมชนสงขลาก็จะมีที่ตั้งนะคะที่ตั้งก็จะอยู่ที่อำเภอเทพานะที่เป็นศูนย์หลักๆเลยแต่ละพื้นที่ไปนะคะดูว่าพื้นที่ไหนที่มีน้องประชาชนให้ความสนใจเยอะก็จะมีสำนักงานของวชช.ไปตั้งอยู่อันนี้จะเป็นแปรรูปจากส้มแขก
2: ส้มแขกสวัสดีค่ะ
3: อันนี้ส้มแขกจาก
2: ที่ไหน
3: จากที่ไหนคะ
2: อันนี้ส้มเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะพี่บีค่ะแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกปกติส้มแขกเนี่ยเราจะเอาอยู่ในแกงใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: เอาไปหั่นตากแดดแล้วก็ต่างแต่นี่เราดูผลิตภัณฑ์
3: มีเยอะ

0: ขกค่ะมีน้ำพริกส้มเค็กมีน้ำส้มแขก
1: น้ำส้มแขกด้วย
0: แล้วก็มีโรตีกรอบ
2: โรตีกรอบใส่ส้มแขก
0: ไม่
2: โอ้โห
0: หวานเลยค่ะ
1: ใจคิดว่าโรตีกรอบใส่ส้มแขกด้วย
0: ข้อมค่ะ
2: มีข้อมอ๋ออันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำภายในกลุ่มของเราชื่อกลุ่มอะไรคะชื่อกลุ่ม
1: สตรีบ้านโคกนะคะอยู่ที่
2: บ้านโนสบายย้อย
1: สบายย้อยสบายย้อยเขาบอกว่าพื้นที่สบายย้อยอะค่ะพี่บีช่วงนี้อะส้มแขกเยอะมาก
0: ใช่ไ
1: หมคะต้องประมาณเดือนนี้แหละเด
0: ือ
1: นสิงหากันยา
0: ปกติเขาจะทำแค่หั่นแล้วก็ตากแห้งอย่างเดียวแต่ของกลุ่มเราอะเรามาแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเนี่ยค่ะ
1: แล้วแบบนี้ขายดีไหมคะ
0: ก็ดีค่ะ
1: ชิมดีกว่า
2: เอาชิมชิมเลย
1: ต้องชิม
2: ไอ้แบบแค่อิ่ม
0: กรอบค่ะ
1: กรอบนะ
0: มันจะไม่หวานนะมันจะเปรี้ยวๆนะ
2: ทำเป็นยังไง
1: ตื่นเลยอ่ะ
0: ตื่นเลย
1: มันก็ประมาณเหมือนกับมะม่วงแช่อิ่มแต่นี่เป็นต้มแขกแช่อิ่มพี่ต้นว่านะคะถ้าเกิดว่ากินแบบเย็นๆน่าจะอร่อยมากเลย
2: ทำแบบลอยแก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไป
1: นี่ถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะคะให้กับส้มแขกที่เมื่อก่อนเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือหั่นแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็อยู่ในแกงต่างๆแต่ตอนนี้ก็มายกระดับเป็นน้ำพริกบ้างแหละแช่อิ่มบ้างแหละก็เป็นน้ำดื่
2: ม
1: สะดวกมากค่ะพี่บีเหมาะกับสุขภาพด้วยนะ
2: ใช่แล้วเพราะว่าลดไขมันในเส้นเลือดเบาหวานความดันนี่คือได้หมดเลย
0: ได้หมดเลย
1: นี่แค่ไม่กี่บูธเองนะคะพี่บีเราก็ได้เห็นแบบว่าส่วนใหญ่ก็คือว่าเอาแบบผลิตภัณฑ์ที่วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
2: ค่ะ
3: กกราชินีบ้านสายต
1: าที่หนูเคยไปหรือเปล่าบ้านกกราชินีใช่ไหม
3: ใช่
1: การันตีการันตีพี่บี
2: การันตีว่าเหนียวแล้วก็คุณภาพดี
3: ใช้นานคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปเป็น10ปีนะ
1: ค่ะเพราะปกติอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นกบราชินีในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นกระจูดบ้างแหละใหญ่บ้างแหละแล้วก็หนามเตยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาเอา
3: สาขามีที่นี่ทีเดียว
1: แล้วนำต้นแบบนี้ด้วยนะพี่บี
3: ใช่ต้นนี้ด้วยอันนี้จากวิสาหกิจชุมชนทำมาตั้งแต่ปี63ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ
2: ไปให้การ
3: เราทำก่อนค่ะ
2: ค
3: ือเราทำนี่เพื่อเราไม่ได้คิดว่าเราแล้วมันมีครอบครัวที่นี่ก็เลยอยากจะให้คนใต้อะที่เขามีอาชีพก็เลยชวนเวลาว่างมาทำตรงนี้กันเราปลูกตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายก็ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ
1: อันนี้ก็คือว่าเจ้าตัวนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่กบเลยตัวนี้แล้ว
4: น
3: ี
4: ้อันนี้เป็นเส้นใหญ
1: ่อันนี้เส้นใหญ่ทุเรียน
3: เส้นใหญ่ทุเรียนอันนี้เตยปานันทุเรียนที่เรากิน
1: จริงเหรอ
3: แล้วก็เอาเปลือกมาทิ้ง
1: อันไหนอะอันไหนอะ
3: ที่เป็นแล้วก็เอามาทำเป็นเส้นได้แล้วก็มาทอผสมผสานกับกบราชินีก็
1: หมายถึงว่าเปลือกทุเรียนจริงๆนี่แหละค
3: ่ะใช่ค่ะที่ว่ามันติดแอร์ดินใช่ไหมครูมันอะแล้วก็เราเอามาหมักเข้ากรรมวิธีเป็นเส้นใหญ่แล้วก็แบบพอกับมันก็ขัดยากนิดนึงไม่นิดนึงหรอกยากเลยแล้วก็มาขึ้นกับเส้นได้พอเส้นได้ปุ๊บแล้วก็มาทอกับเครื่องนี้ของเราเลย
1: อันนี้นะคะก็จะเป็นปลาส้ม
2: หมอสี
1: หมอสีปลาส้มที่ไหนเออตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
2: หมอสีนาหมอสีนาทวี
1: ใช่หรอ
4: น
1: าทวีอ๋อนี่ปลาส้มคนอาหารใต้นะ
2: ใช่
1: อาหารส้มใช้ปลาอะไรทำเอ่ย
2: อันนี้เป็นปลาทับทิมไหมคะ
4: ทับทิม
2: อันนี้
1: ปลาทับทิม
2: ปลาทับทิม
1: นี่อันนี้ก็จะเป็น
2: ผลิตภัณฑ์หลากหลาย
1: เป็นอาหาร
2: เป็นอาหาร
1: นี่พี่พี่ตื่นเต้นอีกแล้วอะไรนะคะ

0: ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งแบบจะเรียกกีฬาก็ได้แล้วก็จะเป็นงานอดิเรกก็ได้นะฟังเสียงจิ้งหรีดใช่ไหม
1: จากช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นที่ไว้เลี้ยงจิ้งหรีด
0: ลูกเดียวนะพี่บีดูดิดูดิ
1: ใช
0: ่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนและเอาเนียนมากคุณผู้ชมจากกะลามะพร้าวที่แบบทิ้งมันต่อยอดได้หลายอย่างครับพี่บีตั้งแต่ใบจนถึงต้นเลยใบก็สามารถหลายอย่างเลย
1: ใช่มูลค่าคุณผู้ชม
0: ดูเองไอเดียด้วย
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกเยอะเลยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมบูธของวิทยาลัยชุมชนสงขลาจะมีอะไรน่าสนใจกันอีกค่ะวิทยาลัยชุมชนพังงาน
0: พังงาพังงาเขาก็มีภาษาใต้เอกลักษณ์ด้วยนะงานได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: ทำไม่เหมือนกับสงขลาบันเทิงบาง
3: อะไรนะคะ
1: มันต่าง
0: สำเนียงสำเนียง
3: เหรอคะพังงาจะเป็นจีนฮกเกี้ยนนะคะคือสำเนียงพังงาจะมีความจีนอยู่ในคำพูดด้วยนะคะไปแน่อมาแต่แน
0: ่
3: ผันพื้นแล้วอะไรแบบมันจะมี
0: คล้ายๆใช่ไหม
3: แต่ว่ามันจะมีคำบางคำที่เป็นแบบจีนฮกเกี้ยน
0: อย่างเช่น
3: เม่นพุนเปะตาวอะไรแบบนี้ค่ะ
0: แปลว่า
3: คำภาษาของเขา
0: เหมือนสร้อยหรอ
1: ใช่ป่าเจียน
3: ป่าเจียนถังใส่น้ำก็จะเรียกเป๊ะเอาเย็บเป๊ะทีไรผ่านนั้นนะคะ
1: ก็ใช้คำภาษา
3: ใช่เพราะว่าจะเป็นจีนฮกเกี้ยน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะในส่วนของทางพังงาเอาอะไรมาโชว์บ้างคะวันน
3: ี้จริงๆพังงานะคะจะมีทั้ง3บูธเลยนะคะมีตัวมังคุดนะคะที่เป็น GI แล้วก็จะเป็นข้าวไร่ดอกข่า GI เหมือนกันแล้วก็จะมีข้าวเกี๊ยวปูดำนะคะตัวนี้จะเป็นมังคุด3รสนะคะเราจะใช้เนื้อมังคุดสุกอะค่ะมากวนจนมันงวดนะคะแล้วก็นำมาผสมกับปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกป่นค่ะก็จะได้เป็นมังคุด3รสออกมา
1: เราแปรรูปเป็นอะไรบ้างคะมังคุดของเรา
3: ก็จะมีอีกตัวนึงจะเป็นไซรัปมังคุดนะคะตัวนี้ก็ใช้เนื้อมังคุดเหมือนกันมากวนแต่ว่าจะกวนไม่งวดเท่าตัว3รสจะกวนพอเป็นน้ำ
1: จากมังคุดกิโลนะตอนนี้กิโลเท่าไหร่ที่พังงา
3: ที่พังงาเหรอคะตอนนี้มันไม่ใช่หน้ามังคุดแล้วเพราะมันก็จะ
0: แพงขึ้นมานิดนึง
3: ใช่ค่ะมันจะเป็นปลายฤดูแล้วก็จะหาไม่ค่อยได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ60ค่ะ
1: แล้วพอแปรรูปอย่างนี้
3: อันนี้ขาย
1: แบบนี้ไซรัปเราขายยังไง
3: ขายขวดละ70บาทค่ะตัวนี้ก็70บาทเหมือนกันราคาเดียวกันเลยค่ะตัวนี้เหมาะถ้าเกิดว่าชอบทานกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผสมกับกาแฟดำได้หรือว่าผสมกับโซดาก็ได้ค่ะผสมกับโซดาก็จะเป็นเครื่องดื่มคลายร้อนใส่น้ำแข็งก็จะได้เหมือนกันตัวนี้มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าจะบำรุงด้วยค่ะรวมเพิ่มลำไส้ค่ะบำรุงจากภายในออกมาเลยใช่ค่ะเพราะว่าตัวมังคุดเราจะมีประโยชน์ลองเซิร์ชดูได้นะคะมังคุดจะมีประโยชน์ของมันด้วยความที่เป็นราชินีผลไม
0: ้
3: พอเรามาแปรรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งมีประโยชน์แล้วก็ทานง่ายขึ้นบางคนไม่ชอบทานมังคุดสุกอะค่ะพอทานแบบนี้ง่ายเลยด้วยความที่ภูมิประเทศของพังงาค่ะมันจะมีความเป็นทะเลนะคะแล้วก็ดินนะคะมันจะเค็มหน่อยเพราะฉะนั้นตัวเนื้อมังคุดอะค่ะจะมีรสเปรี้ยวหวานอยู่ในตัวแตกต่างจากมังคุดที่อื่นที่จะออกหวานอย่างเดียวอันนี้จะเนื้อขาวแล้วก็อมเปรี้ยวหวานเราก็เลยต้องใส่เกลือเพื่อกดลงให้มันให้รสเปรี้ยวรสหวานลงค่ะแล้วก็ตัวนี้
4: สวัสดีค่ะก็เอาเป็นข้าวบีพังค่ะบีพังของจังหวัดพังงา
0: อะไรนะคะ
4: บีพัง
0: ข้าว
4: ได้ดอกขาคือเป็นชื่อพันข้าว
1: อันนี้คือขนม
4: แล้วค่ะ
1: ช
4: ื่อขนม
1: อีกรอบนึง
4: บีพังใช่ค่ะ
1: บีพัง
0: บี
1: พังมันเป็นข้าวพองผสมกับอะไรใช่มั้ยคะขนม
4: คล้ายข้าวพองใช่ค่ะ
0: แต่แล้วพี่ซ้อนเข้าใจว่าคือข้าวพองแต่ไม่ใช่มันเป็นขนมของทาง
4: จังหวัดพังงาก็คือเราใช้เป็นข้าวไร่ดอกข่ามาทำค่ะ
1: ที่อื่นอาจจะ
4: ก็การมาสุ่มนะคะก็คือจะเอาแล้วก็เอาข้าวเนี้ยมาตะแดดใช่ก่อนแห้ง

0: ็บพังงานะอันนี้ข้าวเก็บพังงาไม่เหมือนกับที่อื่นยังไง
1: ข้าวเก็บพังงาของเราเป็นข้าวเก็บปูดำที่ใช้เนื้อปูดำแท้นะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นส่วนผสมค่ะเราไม่แต่งสีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่ผงชูรสนะคะอีกอย่างนึงเป็นการยกระดับปูดำที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เราดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทอนความเป็นพังงามากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้มานานแค่ไหน
1: พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราเริ่มใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งเป็นแม่แบบแล้วก็เป็นทุนทรัพย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าไร่ค่ะ
0: ณตอนนี้เป็นยังไงคะ
1: ณตอนนี้ค่ะออเดอร์แบบรัวๆมาก
2: เลยค่ะว่าข้าวเกี๊ยวปูดำของพังงาผู้บริโภคอะไร
1: แน่นอนค่ะก็ค่ะไม่มีไขมันนะคะปราศจากผงรับรองได้ค่ะอร่อยค่ะ
2: นี่คุณผู้ชมค่ะเป็นไงคะพี่บีที่เราแบบว่าได้พามาดูในส่วนของพังงานะคะ
1: ก็
2: ค่ะเขามีของดีเยอะแต่วันนี้เขายกตัวอย่างมาแค่3ผลิตภัณฑ์ที่เราพามาดูไม่ว่าจะเป็นมังคุดกวนแล้วก็เป
0: ็
2: น
0: ข้าวไร่ดอกข่า
2: ข้าวไร่ดอกข่าแล้วก็นี่เลย
0: ข้าวเกี๊ยวปูดำ
2: ข้าวเกี๊ยวปูดำค่ะ
3: จากการทำงานอย่างต่อเนื่องของวิทยาลัยชุมชนและเครือข่ายและอาชีพเพื่อมีรายได้อย่างยั่งยืนจากรากเหง้าชุมชนนี้นะคะก็เป็นพื้นที่แห่งการต่อยอดเป็นพื้นที่ที่นำความสำเร็จจากการทำงานกับชุมชนมาถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้การกลุ่มอาชีพนักศึกษาและประชาชนได้พบปะและเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆและสร้างเครือข่ายความร่วมมือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาและเชื่อมต่อโอกาสเพื่อให้ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้และสร้างความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันจากรากเหง้าของชุมชนสกาดที่เติบโตได้จริงเพราะเมื่อคนในชุมชนมีความรู้มีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้รากฐานของชุมชนก็จะเข้มแข็งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดและไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับ

0: เพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
1: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Napเพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
4: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
3: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
4: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
3: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็นที่จะยกระดับศักยภาพของพี่น้องประชาชนค่ะให้มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่อบจ.นราธิวาสค่ะเราจะมาพูดถึงแผนของการปฏิบัติงานและการวางแผนงบประมาณของปี2570ว่าคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะก้าวไปด้วยกันกับอบจ.นราธิวาสได้อย่างไรค่ะและตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับท่านรองนายกอบจ.นราธิวาสนะคะเรานั่งอยู่กับท่านรองนายกชาคริตโตนากายอนั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาพูดคุยค่ะท่านรองคะอยากจะให้ท่านรองได้พูดค่ะว่าแน่นอนว่าปีงบประมาณ2569ผ่านไป2570ก็ต้องผ่านมาทีนี้อยากจะให้ท่านได้พูดหน่อยค่ะว่าวิสัยทัศน์กับทิศทางของปีงบประมาณ2570ค่ะอบจ.นราธิวาสจะมีทิศทางยังไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับท่านนายกปูเซงยาวาสันนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับให้ความสำคัญประชาชนนะครับอยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยให้คงอยู่นะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของกีฬาห่างไกลยาเสพติดนะครับ
0: ค่ะทีนี้ในการบริหารจัดการงบประมาณที่ผ่านมาจากประสบการณ์การทำงานค่ะมีพี่น้องประชาชนมองการทำงานของเราว่ามีบางเรื่องที่เราบริหารจัดการยังไม่ตรงจุดหรือว่ายังไงตรงนี้เนี่ยเรามีการแก้ปัญหาหรือว่าบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับซึ่งที่ผ่านมานี่นะครับในเรื่องของที่ประชาชนที่อยู่ในระหว่างสองชายแดนนะครับเพราะว่าจังหวัดนราธิวาสเรานี่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและกัมพูชานะครับก็จะมีปัญหาที่โดนพี่น้องประชาชนอยากจะให้เรื่องของแพร่ขนานยนต์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางอบจ.นราธิวาสโดยท่านนายกกุเซงยวาสันนี่นะครับเรามีแพร่ขนานยนต์บริการพี่น้องประชาชนอยู่เพียงแค่หนึ่งลำเท่านั้นเองนะครับทีนี้ปัญหาเวลาไม่เสียก็ไม่เป็นไรนะครับเกิดเสียขึ้นมานี่ก็ต้องใช้เวลาในการดูแลแล้วก็1ปีเนี่ยเราจะมีการเขาเรียกถ้าเป็นรถยนต์นะครับถ้าเกิดแพร่ขนานยนต์นี่ก็คือต้องไปขึ้นคานนะครับต้องยกไปขึ้นคานนะฮะที่จะเดินทางข้ามไปมาเลเซียแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ขนานยนต์จะข้ามนะฮะที่จะต้องใช้รถโดยสารหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็แดนเขาก็จะส่งสินค้ากันไม่ได้อันนี้คือปัญหาเลยนะครับผมครับ
0: ร่วมกันแก้ไขใช่ไหมคะอันนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะ
1: ครับผ่านพ้นไปด้วยดี
0: นี่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรแตกต่างบ้างหรืออะไรคือหัวใจสำคัญของการจัดสรรงบประมาณในปี
1: นะครับท่านให้ความสำคัญนะครับศึกษานะครับตามระเบียบตามกฎหมายนะฮะทุนการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนที่คุณสมบัติที่ตามระเบียบที่เปิดเนี่ยนะครับประมาณ3ล้านบาทนะครับเป็นปีแรกนะครับของปี2569นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าท่านให้ความสำคัญเรื่องของกีฬานะครับท่านได้วางรถแมพไว้ว่าอนาคตเนี่ยสนามกีฬาจะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็คือว่าจะครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลสนามกีฬาในร่มสระว่ายน้ำก็คือมันจะเป็นเฟสไปนะฮะซึ่งท่านได้วางเฟสเอาไว้ว่าอนาคตเนี่ยเรื่องของสนามกีฬาที่จะรองรับพี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายเนี่ยท่านจะทำเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ครบวงจรเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าจะได้เห็นภาพในปี2570นี
1: ้ครับใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งท่านนายกกุเซงโอนภารกิจรพสตจำนวน97แห่งนะครับซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญนะครับที่จะให้ปี70เนี่ยรพสตทั้ง97แห่งนี้นะครับดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างมาตรฐานอย่างมีคุณภาพนะฮะ
0: ครับในการตอบรับที่ดีของพี่น้องประชาชนคืออะไรบ้างคะ
1: ครับอย่างแรกเลยก็คือพร้อมให้สมบูรณ์ในการใช้สนามนะครับแล้วก็มันจะมีถนนแห่งนั้นนะครับแล้วก็ท่านได้สร้างอาคารละหมาดนะครับให้กับ

0: เวลามีอีเวนต์มีงานแข่งขันกีฬาที่สนามกีฬาเนี่ยพี่น้องได้สร้างธารมานไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่มาเล่นกีฬาก็จะได้มีที่ละหมาดนะครับอันนั้นคือความภาคภูมิใจของชาวอบจ.นราธิวาสเรานะครับที่ได้สร้างอาคารละหมาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าของกองทุนไม่ใช่กองทุนนะครับกองสาธารณสุขเนี่ยนะครับเราได้มีการขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งเราจะมีพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางครึ่งหนึ่งแล้วก็อบจ.เดินไม่ได้หรืออะไรเนี่ยเราจะให้ยืมกายอุปกรณ์โดยจะมีศูนย์ปั่นสุขเขาเรียกศูนย์ปั่นสุขนะครับซึ่งเรียกว่าศูนย์ปั่นสุขเขาเรียกอะไรนะพิการที่ต้องการใช้กายอุปกรณ์เนี่ยสามารถไปทำเรื่องผ่านรพส.ศูนย์ปั่นสุขชุมชนแต่ละอำเภอได้อันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือว่าทางอบจ.นราธิวาสเรานี่นะครับได้ไปร่วมทุนกับสสส.นะครับก็สสส.ครึ่งหนึ่งของอบจ.ครึ่งหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาขับเคลื่อนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอนนี้ทางสสส.ทางอบจ.นราธิวาสโดยกองสาธารณสุขเนี่ยได้ทำนะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้รับทุนกำลังดำเนินขับเคลื่อนภารกิจเรื่องนึงที่จะขออนุญาตนำเรียนก็คือว่าเรื่องของทุนการศึกษาที่พูดถึงสักครู่นะครับซึ่งนะครับตั้งแต่โรงเรียนประถมมัธยมแล้วก็เป็นการให้ตามระเบียบวิถีงบประมาณนะครับ
1: และในปัจจุบันนี้ล่ะคะจากการเปลี่ยนเพื่อรับมือในแผน70นี้ยังไงบ้างคะ
0: ปี70นี้ก็คือว่าเรื่องของโรงเรียนอาหารเช้าโรงเรียนปชด.5โรงเรียนนะครับก็ในเรื่องของสนามกีฬาก็อย่างที่ผมนำเรียนตอนแรกว่าจะต้องเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ครบวงมากขึ้นเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับมหกรรมตาดิกานะครับซึ่งจะเป็นเวทีในการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิชาการและก็คุณภาพของการกีฬาครับในเขตจังหวัดนราธิวาสเราโดยมีตาดิกา13อำเภอเข้าร่วมนะครับซึ่งก็จะมีการพัฒนาต่อยอดรูปแบบของการจัดโครงการให้ดีขึ้นไปนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านรองค่ะได้ฝากถึงผู้ชมว่างบประมาณปี2570นี้อบจ.เราจะเดินไปด้วยกันเคียงคู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับก็โดยท่านนายกปูเซนยวาสันนะครับก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยอาศัยกลไกของรพสต97แห่งนะครับที่จะทำให้ภารกิจในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีมาตรฐานและก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการกีฬาการออกกำลังกายนะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาเรื่องของสนามกีฬานะครับจะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับให้มาใช้สนามกีฬาที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็
1: กับการทำงานของเราค่ะ
0: ครับก็ทางอบจ.นราธิวาสเรานะครับที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็

0: ท่วมเทด้วยกำลังใจด้วยใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางพี่น้องไปสั่งนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับเพราะว่าทุกการทำงานของคนเราไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นองค์กรก็ย่อมมีความผิดพลาดนะครับแต่ว่าความผิดพลาดที่มองเห็นเรายินดีแก้ไขปรับปรุงนะครับ
1: วันนี้ขอบคุณด้านนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการว่าเราจะมาพูดคุยเรื่องของการขับเคลื่อนแผนนโยบายของอบจ.นราธิวาสว่าในปี2570จะเดินหน้าก้าวไกลกันได้อย่างไรค่ะและตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับท่านหัวหน้าฝ่ายงบประมาณอบจ.นราธิวาสนะคะเรานั่งอยู่กับหัวหน้าทวีปุ๋ยสวัสดีค่ะค่ะหัวหน้าคะถ้าเราพูด2570ของอบจ.นราธิวาสเนี่ยเรามีการวางกรอบค่ะ
1: ครับสำหรับในส่วนของงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ2570นะครับก็ในภาพรวมปีนี้นะครับเราตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่800ล้านเศษนะครับก็สำหรับในภาพรวมก็ถือว่าครอบคลุมภารกิจงานของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่เราได้จัดสรรลงตามที่ประชาชนได้เสนอแผนเข้ามานะครับ
0: ครับค่ะแล้วในส่วนของหลักสำคัญในการพิจารณาโครงการล่ะคะว่าโครงการไหนควรได้งบประมาณก่อนหรือโครงการไหนควรได้งบประมาณทีหลังเนี่ยเรามีหลักการยังไงบ้างคะ
1: ก็ในเรื่องนี้นะครับเราจะมีแผนพัฒนานะครับซึ่งเรียกว่าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับก็จะเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในส่วนของการจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับพื้นที่กับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ในขณะที่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดแต่เราก็ต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดโดยเรียงลำดับความสำคัญของโครงการนะครับครับผม
0: ทีนี้พอเราเรียงลำดับโครงการเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะทำยังไงให้งบประมาณที่จัดสรรไปตรงกับปัญหาจริงที่เกิดปัญหาไม่ใช่ว่าเป็นการเขียนแผนเพื่อให้ได้มีแผน
1: อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเราจะมีตัวแทนอยู่10ท่านก็ครอบคลุมทั้ง13อำเภอนะครับก็ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นผู้ที่สั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ให้ตรงประเด็นกับที่ทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความต้องการหน้าที่ตัวแทนประชาชนตามที่ได้รับเลือกมานะครับครับผม
0: ค่ะแน่นอนว่ามิติของเลือกพื้นที่เพื่อให้โครงการนี้ได้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลเนี่ยค่ะ
1: เราประชาคมเขาต้องการนะครับแต่มันสามารถตอบโจทย์เต็มทั้งพื้นที่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็อบจ.ก็จะสนับสนุนนะครับอาจจะมีเพียงนิดหน่อยนะครับเฉินอย่างนี้ครับอบจ.ก็จะใช้เงินรายได้ว่าเกือบจะ 100% นะครับยังเหลืออีกต้องดูกับข้อจำกัดของทางอบจด้วยนะครับที่จะดูแล
0: การมอบทุนการศึกษาถามว่ามันสามารถสร้างโอกาสให้กับน้องๆเด็ก

0: นโยบายที่ดีเลยแหละครับได้รับการตอบสนองจากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีเลย
1: ระยะสั้นให้กับคุณครูเพื่อได้พัฒนาศักยภาพคุณครูด้วย
0: แต่แล้วนะครับหากอยู่ในอำนาจหน้าที่ของการบริหารส่วนจังหวัดครูตามลำดับความสำคัญและก็เม็ดเงินที่เรามีอยู่นะครับด้านการศึกษาหากณตอนนี้ก็ในส่วนที่จะสนับสนุนต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของการไปเสริมในโรงเรียนที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านอย่างตอนนี้ทางโรงเรียนตาดีกานะครับอบจ.ก็สนับสนุนไปส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาจัดเขาจะจัดในระดับอำเภอก็ต่างคนต่างจัดอบจ.ก็เลยจัดในระดับภาพรวมขึ้นมาขายในส่วนของการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับทางโรงเรียนตาดีกาได้เช่นกันนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงว่าประชาชนหลายคนบอกว่าเอ๊ะเขาก็ไม่ได้เห็นว่านี้เนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นว่าเรามีการวางแผนงบประมาณแต่ละปียังไงบ้างแต่ว่าบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะงบประมาณที่ลงไปเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วประเมินยังไงติดตามผลหรือเปล่าอันนี้ทางอบจ.เรามีคําตอบให้คุณผู้ชมยังไงบ้างคะ
0: ครับก็สําหรับในเรื่องนี้ก็อยู่ที่กองยุทธศาสตร์เช่นกันนะครับก็จะมีหน่วยงานนะครับซึ่งทําหน้าที่ติดตามนะครับติดตามงบประมาณติดตามโครงการที่ได้ดําเนินการตั้งงบประมาณไปแล้วนะครับก็อาศัยเครือข่ายตามที่ผมได้บอกนะครับขั้นตอนแรกก็คืออาศัยสมาชิกสภานะครับที่จะต้องไปสอบถามมานะครับเราจะมีแบบสอบถามให้นะครับก็ตอบโจทย์ในส่วนของเสนอแนะต่างๆเข้ามาอบจ.ก็จะนําไปปรับปรุงในปีต่อๆไปนะครับครับแต่กระบวนการติดตามผลมีแน่นอนครับผม
1: แล้วถ้าสมมติว่าโครงการบางโครงการแน่นอนว่าทุกโครงการที่เราวางแผนไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนแต่ก็คงไม่ทุกโครงการที่ประสบความสำเร็จ บางโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะเรากลับมาทบทวนหรือว่าแก้ไขปัญหาให้มันมีความสำเร็จในปีต่อไปยังไงบ้างคะ
0: ก็ยกตัวอย่างขึ้นอยู่กับปัญหาที่ทางพ่อแม่พี่น้องแจ้งเข้ามานะครับว่าให้เราปรับปรุงตรงด้านไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมาพิจารณาจากกรอบอำนาจหน้าที่ด้วยเช่นกันนะครับว่ามันอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของการบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่นะครับ อย่างเช่นบางโครงการก็ของงบประมาณเพิ่มอย่างนี้นะครับก็หากมันไม่เกินศักยภาพของอบจ.ทางเราก็จะจัดให้นะครับเพราะเขามองแล้วเป็นโครงการที่ประชาชนมีความต้องการเขาขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามาขอโครงการเพิ่มเติมเข้ามานะครับอบจ.เองก็ต้องจัดให้คุ้มค่าตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นกันครับผม
1: และในส่วนของการจัดงบประมาณพี่น้องประชาชนบอกว่าตอนเลือกตั้งเรามีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการไปออกสิทธิ์เลือกตั้งท่านนายกทีนี้ในการจัดงบประมาณนะคะพี่น้องประชาชนมีส่วนหรือสามารถมีส่วนร่วมในการมาบริหารจัดการหรือรับฟังการจัดทำงบประมาณได้หรือไม่ยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆแล้วตรงนี้ครับประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการนำโครงการเข้าแผนมาแล้วใช่ไหมครับที่ผมได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับก็เกิดจากประชาชนเสนอปัญหาเข้ามานะครับในส่วนของการจะทําแผนพัฒนานะครับสเต็ปต่อมานะครับการจะทํางบประมาณก็ต้องใช้แผนเป็นกรอบในการจะทํางบประมาณนะครับก็ต้องไปหยิบโครงการตามระดับความสําคัญที่ประชาชนเสนอเข้ามาในส่วนของการจะทํางบประมาณนะครับก็จะมีกระบวนการให้สภาเป็นคนอนุมัติให้คนเป็นคนเห็นชอบซึ่งกระบวนการตรงนี้ครับประชาชนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้หรือในความเป็นจริงถ้าในทางทฤษฎีสมาชิกสภาก็คือตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นคนอนุมัติว่าโครงการไหนจําเป็นไม่จําเป็นโครงการจะปรับลดโครงการหรือไม่นะครับก็เป็นอํานาจของทางสภาอยู่แล้วนะครับสําหรับจุดเด่นของปี70ก็เท่าที่มองก็คือเป็นโครงการทุนการศึกษาแล้วครับเป็นโครงการใหม่ที่เสนอเข้ามานะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ถือว่าประชาชนให้ความสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจากการเปิดรับสมัครนะครับไม่กี่วัน ก็เต็มแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความสนใจด้านนี้ก็คิดว่าทางผู้บริหารคงต้องมีนโยบายที่จะต่อยอดต่อไปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลำดับต่อมาก็น่าจะเป็นโครงการของทางรพสตนะครับเพราะถือว่า
1: ไปคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็สามารถแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอน
0: จากการที่เราไปทอดแบบสอบถามนั่นแหละครับก็ส่วนใหญ่แล้วในส่วนของความพึงพอใจนะครับก็จะออกมาในระดับดีมากนะครับครับก็ถือว่าประชาชนมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่อบจได้ไปดำเนินการตามหน้าที่ของอบจนะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะกับประเด็นที่หลายคนอยากจะทราบนะคะว่าพี่น้องประชาชนจะได้มีส่วนร่วมอะไรในการขับเคลื่อนงบประมาณในปี2570ของอบจนราธิวาสค่ะคุณผู้ชมคะรายการระเบียงใต้ของเรานะคะยังคงมีประเด็นหลากหลายประเด็นนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมคุณผู้ชมสามารถติดตาม

0: ันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า
2: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือเ

0: แต่มันบาดร้อยมั้ย
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้เรามาปักหมุดกันที่ตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะคะหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่ในมุมมองของความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติค่ะแต่เสน่ห์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือหัวใจของชาวบ้านที่นี่ค่ะวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าบาติกมูติงบาติกนะคะที่นี่ก่อตั้งขึ้นได้ไม่นานค่ะแต่ความร่วมมือและพลังของคนในชุมชนนั้นทำให้เราเห็นวิถีของการก้าวสู่ความสำเร็จของการร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะวันนี้จะนำทุกคนไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้กันค่ะ

0: านนะคะที่มาที่ไปของการตั้งกลุ่มมูติงบาติกเนี่ยเป็นมายังไงอะคะ
1: เริ่มแรกกันก็คือกันนั้นจะเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่และทีนี้ก็คือได้มีโอกาสไปอบรมที่วจช.เพราะว่าวจช.เขาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าไปอบรม
0: ค่ะ
1: อาชีพ
0: ตอนนั้นเป็นอบรมอะไรคะ
1: อาชีพดีไซน์แฟชั่นดีไซน์ตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะ
0: ค่ะ
1: พอนั้นก็คือก็ไปเย็บอยู่ตรงนั้นพอเย็บก็จะมีสมาชิกประมาณ2คน3คนก็คือไปแบบไปเย็บเสื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบได้ลูกค้ามาแล้วก็ทีนี้จะมีแบบเศษผ้าจากลูกค้าที่เย็บเสื้อผ้าก็เริ่มต้นด้วยการแบบเสียดายก็เลยมานั่งประชุมว่าเรามีเศษผ้าอยู่ลองมาทำกระเป๋าใบเล็กๆดีไห
0: ม
1: เพื่อแบบเป็นของชำร่วยในโอกาสต่างๆนั่นนะที่เขาสั่งพอหลังจากนั้นก็แล้วก็ได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มทีนี้ทางวจช.ก็ถามว่าอยากต่อยอดอะไรอีกไหมก็บอกว่าอยากได้แบบกระเป๋าใบใหญ
0: ่
1: ที่เป็นจากผ้าแล้วก็เป็นผ้าบาติกทีนี้ก็เย็บจากผ้าบาติกก็นึกว่าได้ว่าแบบถ้าเป็นผ้าบาติกใครใครก็เย็บได้จากท้องตลาดเพราะว่าเขาขายทั่วไปจากท้องตลาดก็ดีเรื่องว่าเรามาทำผ้ากันดีไห
0: ม
1: ผ้าเป็นของกลุ่มอ
0: ่ะ
1: มันจะเป็นลายเอกลักษณ์ของเราเลยมันแบบไม่ได้ต้องซ้ำกับใครพอจากนั้นก็ว่าลองดูซิว่าในหมู่บ้านเราพอมีอะไรที่แบบจะสูญหายหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเขาไม่เคยเห็น
0: ค่ะ
1: เป็นลูกโทดีไห
0: ม
1: พอเป็นลูกโทอันทีนี้ก็แบบโอเคเพราะว่ามันคืออัตลักษณ์เพราะว่าเด็กๆรุ่นหลังหรือว่าคนที่แบบบางอำเภอจะไม่มีนะลูกโทเนี่ยเด็กรุ่นหลังก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้ค่อยรู้ว่าลูกโทมันหน้าตามันเป็นยังไงหรือว่าเป็นผลไม้อะไรหรือว่าเป็นดอกยังไงก็คือเด็กๆก็จะไม่รู้จักแล้วทำยังไงอ่ะให้เขารู้จัก
0: ค่ะ
1: ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาลายลูกโทลงไปในผ้าเรามาทำผ้าบาติกดีไห
0: ม
1: ก็นั่นแหละที่เริ่มที่มา
0: สมาชิกของกลุ่มนี้ก็คือเป็นชาวบ้านเป็นสตรีที่อยู่ในละแวกนี้หรือว่ายังไงคะ
1: ค่ะจะเป็นสตรีแล้วก็จะมีแม่เลี้ยงเดี่ยวและก็เป็นกลุ่มบอกบางบอกบางนั่นนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าส่วนมากทางนี้เขาจะเป็นแบบตอนเช้าวันเขาจะจ้างตัดยางพอมาแบบเขาทำนู่นทำนี่เรียบร้อยแล้ว10โมงกว่าเขาก็จะเข้ามาที่กลุ่
0: ม
1: อย่างน้อยเขาก็มีรายได้ตรงนี้เพิ่มจากยางสวนยางอะค่ะเพราะว่าสวนยางจ้างนะไม่ใช่ของตัวเอง

0: ก็คือได้ไม่น้อยเพราะว่าบางคนก็ถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองก็คือไม่มีคนซัพพอร์ตก็ทำยังไงให้แบบตัวเองได้ซัพพอร
1: ์
0: ต
1: แล้วตอนนั้นที่มารวมกลุ่มกันเนี่ยเรามีการพูดคุยหรือว่าสื่อสารกันในสมาชิกยังไงบ้างว่าเออเราจะเดินหน้าไปยังไงบ้างอะค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือจะคุยกันแล้วก็จะมาประชุมว่าเราแบบจะทำยังไงต่อถ้าเป็นแบบเหมือนกับลายถ้าเป็นลายผ้าต่อปีนั้นถ้าปีหนึ่งเราก็ต้องแบบลายลูกโทษเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่อีกแนวหนึ่งอีกทรงหนึ่ง
1: ค่ะ
0: คือเราก็ต้องพยายามแบบทำแบบลายให้มันแตกต่างจากที่อื่นให้มันแปลกกว่าที่อื่น
1: แล้วเป้าหมายของสมาชิกในกลุ่มค่ะเรามองอนาคตไว้ยังไงคะเราได้พูดคุยกันไหมว่าจะเดินไปทางไหนหรือว่าสร้างความเข้มแข็งหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นในครอบครัวของสมาชิกแต่ละคนยังไงคะ
0: ก็คือเราก็เนี่ยจะพยายามแบบทำลายผ้าแล้วก็ออกสู่ตลาดข้างนอกขายออนไลน์ขายนู่นนี่ให้เขาแบบรู้จัก
1: ค่ะ
0: ถ้าเรารู้จักงั้นเป้าของเราก็คืออยากให้แบบทางสมาชิกเขามีรายได้เพิ่มมากกว่าเดิมถ้าเราอันนั้นแล้วก็เริ่มแบบจะออกไปสู่ข้างนอกตลาดข้างนอกหรือบางทีถ้าเป็นไปได้อยากโกอินเตอร
1: ์
0: ค่ะเป้าหมาย
1: การเติบโตของกลุ่มมูติงบาติกนอกจากจะเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของสมาชิกในกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มผลิตผ้าบาติกที่นี่ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่มองเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มและร่วมกันส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดค่ะจนผืนผ้าบาติกทุกผืนของกลุ่มมูติงบาติกกลายเป็นโอกาสในการสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับสมาชิกในกลุ่มค่ะ
2: กลุ่มมูติงนะครับเป็นกลุ่มบาติกน้องใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับซึ่งผมเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับแล้วผมก็ได้ไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วนะครับและในส่วนนี้ผมก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมูติงเนี่ยนะครับได้ไปสื่อสารทั้งงานในการออกบูธร้านต่างๆนะครับทั้งงานกาชาดนะครับทั้งงานของดีของที่จังหวัดจัดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ส่วนราชการต่างๆโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้สั่งผ้าตัวนี้โดยคุณนายก็คือนายกเหล่ากาชาดเนี่ยนะครับการพัฒนาการณวันนี้นะครับกลุ่มมูติงเป็นกลุ่มผ้าบาติกกลุ่มเยาวชนกลุ่มคนเติมขึ้นมาจนเป็นรายได้หลักได้ค
3: นนะคะที่สนับสนุนกับให้กับกลุ่มมูติงบาติกนะคะก็คือในเรื่องของเราได้ของงบประมาณของงบอุดหนุนนะคะของทุนพัฒนาบทบาทสตรีสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีนะคะโดยลักษณะว่าพัฒนาศักยภาพสมาชิกนะคะในการเรียนรู้ในการทำผ้านะคะในเกี่ยวกับของบาติกนะคะซึ่งก็ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผ้าบาติกนะคะซึ่งเราก็ได้เชิญกลุ่มของอัยยะบาติกนะคะมาเป็นอาจารย์สอนเทคนิคต่างๆในการลงเฉดสีนะคะลงเป็น2เลเยอร์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การมิกสีการผสมผ้าไอ้การผสมสีอะไรประมาณนี้นะคะในการที่จะผลิตผ้าที่ให้มันดูมีเท็กเจอร์มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือเราส่งเสริมกลุ่มนี้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะเข้าสู่ควอเทนดีนะคะในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO นะคะตรงนี้เรียกว่า Knowledge Based OTOP นะคะซึ่งก็จะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อใช้ในการแข่งขันต่างๆแล้วก็พัฒนาสู่สากลต่อไปนะคะก็กิจกรรมที่4ก็คือในเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะซึ่งเราก็ส่งเสริมให้ออกบูธต่างๆนะคะแล้วมีการส่งไปอบรมในเรื่องของการตลาดทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะคะในเรื่องออนไลน์ก็ในตลาดทาง TikTok อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทางกลุ่มก็ทำได้ดีอยู่นะคะแล้วก็มีลูกค้าที่สั่งผ้าผ่านทาง TikTok ผ่านทางออนไลน์มาเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกบูธของดีสบายย้อยนะคะแล้วก็งานของมอนะคะซึ่งเป็นหาดโอท็อปนะคะซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะแล้วก็กลุ่มก็ได้นำออกไปนำเสนอผลงานนะคะเพื่อที่แล้วก็ตลาดก็ตอบรับดีเหมือนกันค่ะ
1: เบื้องหลังผืนผ้าที่เต็มไปด้วยสีสันคือเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่เคยเผชิญความยากลำบากค่ะบางคนไม่มีงานทำบางครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจนต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวนะคะแต่เมื่อก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมูติงบาติกพวกเขาได้เรียนรู้ทักษะได้มีอาชีพมีรายได้และค่อยๆ

0: ได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอีกครั้งค่ะมาพูดคุยกันกับหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมูติงบาติกค่ะน้องนีนะคะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการลงสีนะคะเดี๋ยวสอบถามก็เลยว่าก่อนหน้านี้ที่น้องนีจะมาเป็นสมาชิกของกลุ่มที่นี่เนี่ยเรามีอาชีพอะไรมาก่อนหรือว่าทำอะไรมาก่อนคะ
1: ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ากลุ่มมานะคะนีก็ขายข้าวต้มแล้วก็ทำเสื้อผ้าผ่อนค่ะทำไประยะนึงก็ได้มีกลุ่มของมูติงบาติกเลยเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มมูติงบาติกตำแหน่งก็คือปาดสีลงสีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเสร็จที่นี่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยค่ะจากการที่เราเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี้ยทำให้เรามีรายได้เสริมแล้วก็จากการที่เราว่างงานจากการที่เราว่างงานเหลือจากที่เราขายของตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะเสร็จทีเนี้ยเราก็นี่ก็เป็นผู้ประสบภัยด้วย
0: คุณพ่อได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยค่ะคุณพ่อตอนนั้น
1: ก็
0: เสียชีวิตจากเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะประมาณปี48
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็หลังจากนั้นแม่ก็อยู่กับคุณแม่ก็ตอนนั้นยังอายุมีประมาณ18ปีค่ะก็อยู่กับคุณแม่ก็ไม่ได้แต่งงานใหม่ก็เลี้ยงลูกๆตามประสาทตามที่มีเนี่ยค่ะเสร็จพอมาเข้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยทำให้มีรายได้เสริมมากขึ้นจากการที่เราขายข้าวต้ม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราได้มีกำลังในการดูแลตัวเองคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นยังไงบ้างคะ
1: จากเมื่อก่อนเรารายได้ไม่ค่อยแบบมั่นคงเท่าไหร่ตอนนี้มาทำตรงนี้เราเสริมตรงนี้เราได้เป็นเงินเก็บเพื่อให้จะได้ไปส่งลูกเรียนอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วสิ่งที่เราได้รับจากกลุ่มนี้ทุกวันนี้ทั้งจากการทำผลิตภัณฑ์เองหรือว่าจากเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกเองเราได้รับอะไรจากตรงนี้บ้างคะ
1: ก็คือหนึ่งเราได้ใช้เวลาที่มีประโยชน์ใช้เวลาว่างมาทำผ้าตรงนี้แล้วก็เราก็ได้ช่วยสังคมได้อะไรอ่ะสนับได้ชวนคนที่ว่างงานมาทำผ้าด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะจากการที่เศรษฐกิจยางเขาก็ได้อะไรเหมือนกับได้ตังเสริมอย่างเงี้ยเงินเสริมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูขั้นตอนของการผลิตผ้าบาติกนะคะมาดูกันว่ากว่าจะได้เป็นผ้าบาติกสวยๆสีสันสวยๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะขั้นตอนแรกเลยเริ่มเลยเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะคะกันนะคะ
2: ค่ะคือเริ่มแรกเราจะเป็นแบบตั้งเทียนก็คือเทียนต้องให้ร้อนตัวนี้จะเป็นเทียนเทียนแบบเทียนปั๊มอ่ะตัวปั๊มเทียนมันจะมี2ตัว
0: ค่ะ
2: ตัวปั๊มกับตัวเขียนกับจังติ้งค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบล็อกที่เราบล็อกลงไปอ่ะก
0: ็ที่เราเห็นว่ามันเป็นลายอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือมาจากบล็อกพวกนี
2: ้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็คือเดี๋ยวเราก็จะเอาบล็อกลงไปในเทียนก่
0: อ
2: นให้มันร้อนต้องรอให้ร้อนก่อน
0: ถ้าไม่ร้อนก็คือ
2: จะไม่ติด
0: ค่ะอันนี้ต้องจุ่มไว้จนกว่ามันจะ
2: 3นาที
0: ประมาณ3นาทีก็จะร้อนแล้ว
2: ใช่ก็คือว่าต้องรอก่อน
0: ก็คือเป็นลายที่เราทำตามออเดอร์ของลูกค้าถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะประมาณนี้สีนี้แต่ตัวนี้เขาจะเอาประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: มือหรือไม่อ่ะเวลากะระยะอันเวลาลงบล็อกอ่ะ
0: ค่ะมือนิ่งๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วคนที่จะทำหน้าที่ในการหน้านี้สักพักไหมคะ
2: มันก็ก่อนหน้านี้ก็คือเราจะมีการอบร
0: ม
2: พออบรมเสร็จก็คือบางครั้งเหมือนกับว่าเขามีจิตวิญญาณอยู่แล้วในตัวก็คือเลยคือเหมือนกับว่าตัวเขาตัวแม่คนปั๊มแล้วก็เขียนเหมือนเขาก็จะรู้ว่าเทคนิคอะเขียนยังไงทำยังไงเขาก็จะรู้ของเขาเหมือนกับว่าพอเวลานานๆอ่ะเวลาเราทำอ่
0: ะ
2: งานมันจะสอนเราใช
0: ่ขั้นตอนต่อไปเราจะนำไป
2: ครึ่งเฟรม
0: ขึ้นเฟรมเพื่อที่จะวาดลาย
2: วาดลาย
0: เขาเรียก

0: ล้ำลายเทียนไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรียกว่าขั้นตอนของการจันติ้งหร
1: ือ
0: ว่าการ
1: ลากเส้นเป็นเส้นโยงไปแบบอีกตัวมาถึงอีกตัวแล้วก็วาดใบลงไปเพื่อเพิ่มมิติและสีสันลงในผ้าให้มีลาย
0: อันนี้ก็คือเราใช้ศิลปะของเราเองในการวาดลงไปเลยถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือเขาเหมือนกับว่าเวลาเขาเขียนเขาจะอยู่ในหัวของเขาแล้วว่าเขาว่าจะตีประมาณไหนแบบไหนลายที่ออกมาแล้วก็แต้มเหมือนกับว่าลงใบตรงไหนตรงไหนเขาก็จะมีเทคนิคของเขาอยู่แล้ว
0: ค่ะอันนี้ต้องอาศัยความแบบทักษะในการทำบ่อยๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็คือก็ต้องพยายามฝึกบ่อยๆพอบ่อยๆทีนี้ตอนแรกๆก็คือเราจะเขียนด้วยดินสอก่
0: อ
1: นก็คือจะลากดินสอจากตรงนี้เริ่มแรกนะ
0: ใช่ใช่เหมือนเคยเห็นคุ้นๆ
1: ใช่ใช่พอหลังจากนั้นพอเริ่มเหมือนกับว่ามือเราผิวแบบกับจันติ้งแล้วคือวาดไปเอง
0: เป็นอัตโนมัติ
1: อัตโนมัติก็คือก็จะไปเองพอหลังๆก็คือไม่ต้องดินสอแล้วก็เวลาเหมือนกับว่าเขียนดอกก็เหมือนกันตอนแรกก็คือจะลงดินสอก่อนพอลงดินสอเสร็จก็คือลงจันติ้งตามดินสอแต่พอหลังๆด้วยความที่ว่าชันนามกับเวลาหรือว่าทำบ่อยๆนั้นก็คือเขาจะเขียนด้วยมือเลยไม่ต้องลงดินสอ
0: ค่ะ
1: ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าธรรมชาติของมันไปเลย
0: ค่ะแล้วอย่างที่กลุ่มเนี่ยคนที่มีฝีมือในการลงลายลงจันติ้งแบบนี้มีหลายคนไหมคะ
1: ก็จะมีอยู่3คน
0: ที่เป็นหลักๆเลยเป็นหลักๆเลย
1: หลักๆก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกเราก็จะให้ฝึกเขียนตัวลายก่อน
0: ค่ะ
1: ก็คือลายคนที่ว่าชำนาญก็คือลงใบไปแต่ว่าพอนานๆก็คือเขาก็จะขยับขึ้นมาเป็นจากลงลายอย่างเดียวแล้วก็มาเขียนใบแล้วก็มาเขียนดอกแต่ทีนี้มันก็ว่าวาดมือเวลาเราวาดเราไม่ต้องแบบไปนั่นคือปกติของใบมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่า
0: คือมันก็ไม่ได้ตายตัว
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เหมือนเล็กบ้างใหญ่บ้างมันดูเป็นศิลปะด้วยถ้าเกิดมันเป๊ะเป๊ะไปมันก็เลยไม่ดูเหมือนทำมือถูกไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราทำทันไหมคะอย่างที่ออเดอร์เยอะๆแล้วการที่เราแบบต้องใช้มือในการวาดเองแบบนี้มันบริหารจัดการยังไงได้บ้างคะ
1: ก็คือเราก็คือเหมือนกับว่าเพราะว่ามันจะมีอยู่3คน2คนนึงก็คือลงบล็อกอีก2คนก็ลงลายเส้นแล้วก็มันจะมีอีก2คนก็ลงสีแล้วก็จะมีลงซิลิเกตเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็จะนำไปสู่อีกขั้นตอนนึงใช่ไหมซิลิเกตนั่น
0: ค่ะเดี๋ยวปล่อยให้คุณพี่นะคะได้วาดลวดลายลงบนผืนผ้าแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นของการลงสีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำไป อยู่ขั้นตอนในการบล็อกสีเทียนอีกรอบนึงนะคะยังคงมีอีกหลายขั้นตอนเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะวาดลายด้วยมือกันไปแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญก
1: ็
0: คือการลงใช้สีอะไรแล้วก็ลงกี่รอบคะกันอ่ะ
1: เราจะตัวนี้เราจะเป็นสีเคมีแล้วก็ลงไป2รอบก
0: ็
1: คือรอประมาณสัก5นาทีถ้าเป็นรอบ2นะก็คือจะลงรอบแรกก่อนแล้วก็พักไว้สัก 5-10 นาทีแล้วก็ลงรอบ2เพื่อว่าจะให้แบบปาดสีให้มันสม่ำเสมอกันถ้าเรารอบเดียวนั้นก็คือสีมันจะไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่สม่ำเสมอ
0: จะเหมือนด่าง
1: ใช่ไหม
0: คะก็เลยต้องลงสองรอบ
1: ใช
0: ่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นสีธรรมชาติล่ะคะเราได้มีการนำมาใช้ด้วยไหมคะ
1: ก็คือจะมีเหมือนกันถ้าว่าลูกค้ามาบางทีมีลูกค้าออเดอร์สีธรรมชาติเราก็ทำสีธรรมชาติแต่ว่าสีธรรมชาติมันจะช้ามากกว่านี้มากเพราะว่าตอนนั้นต้องแบบสับเปลี่ยนมันคือมีเป็นวิธีการที่ว่าแบบสีธรรมชาติมันจะยากกว่าสีเคมี
0: ก็คือเราก็ใช้สีธรรมชาติด้วยสีเคมีด้วยแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยขั้นตอนที่จะเร็วเพื่อการจำหน่ายเนี่ยก็คือต้องใช้สีเคมีทีนี้เทคนิคในการลงสีเนี่ยมันมีไหมคะมันต้องเป็นยังไงถึงแบบให้สีมันออกมาสม่ำเสมอค่ะ
1: ก็คือเราเนี่ยแหละเวลาลงสีเราก็ต้องปาดให้แบบทั่วแล้วก็เราก็พยายามดูว่าตรงไหนจะเช็ดกับฟองน้ำคือให้มันปรับสม่ำเสมอแหละนั่นแหละก็คือทางเราจะใช้แบบ2ครั้งปาดเพื่อปรับสีไม่ให้มันเป็นด่างเนี่ยถ้าเป็นด่างเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: จะเป็นคุยๆประมาณนี้แต่เราก็จะแบบพยายามแบบปาดให้มันแบบไม่งั้นเหมือนกับว่าทางนั้นผ้าก็จะมีตำหนิผ้าจะไม่สวย
0: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้พอเราลงสีเสร็จปุ๊บเราก็จะนำไปล็อกสีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนเป็นยังไงคะ
1: ก็คือจะใช้โซเดียมซิลิเกตล็อกสีไว้เพื่อจะให้แบบสีไม่ตกตัวนี้จะเป็นขั้นตอนที่มันไม่ได้หมดแล้วก็เอาไปต้มอีกทีนึง
0: ใช่การล็อกสีให้สีเกาะแน่น
1: เกาะแน่น
0: ค่ะก่อนที่จะ

0: ซิลิเกตแล้วก็ต้องเอาไปผึ่งให้แห้งอย่างน้อยใช้เวลา8ชั่วโมงใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะได้ผ้าที่พร้อมที่จะนำมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการต้มทีนี้ก่อนที่จะต้มเนี่ยเราต้องทำยังไงก่อนคะ
1: ก็คือตอนแรกมันจะอยู่ในเฟรมแต่ทีนี้ผ้ามันจะแข็งแต่ว่าถ้าการเอาน้ำล้างก่อนให้มันชุ่มก่อนถ้าเราไม่ทำแบบนั้นก็คือผ้ามันจะหักได้ทีนี้เราก็ต้องเอาน้ำไปราดให้ผ้ามันให้นิ่มก่อนแล้วก็พอนิ่มเสร็จแล้วก็เอามาล้างตรงนี้ก็คือจะให้มันนิ่มเพราะว่ามันแข็งพอแข็งทีนี้มันจะเรียกอะไรมันจะเหมือนกับว่าให้ราดให้มันชุ่
0: ม
1: ให้มันชุ่มให้มันแบบให้มันแบบ
0: ให้มัน
1: นิ่มๆ
0: ใช
1: ่ไม่แข็ง
0: ใช่ใช่ใช่ก็ตากมาตั้ง8ชั่วโมง
1: ใช่ใช่
0: ค่ะนำมาล้างก่อนแบบนี้เนี่ยล้างหลายรอบไหมคะต้องใช้
1: ก็คือไม่เชิงว่าหลายรอบไปแหละก็คือให้ผ้ามันนิ่ม
0: แค่พอให้มันช
1: ุ่มชุ่มชุ่มนิ่ม
0: แต่คือสีมันจะไม่หลุดแล้วถูก
1: ไหมไม่สีจะไม่หลุดแล้วสีจะอยู่อย่างเงี้ยแหละ
0: ค่ะแล้วคือถึงขั้นตอนนี้โดนน้ำได้แบบ
1: ได้
0: สบายสบายเลยก็คือต้องล้างหลังจากที่เราราดน้ำไปแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้มันชุ่มแบบ
1: ที่เราล็อกไว้อะเมื่อกี้ให้มันออก
0: อ๋อก็เหมือนเป็นการเอาซิลิเกตออกด้วย
1: ใช่
0: ก็มีการเหมือนต้องขยำ
1: ขยำนิดนึงก็คือให้มัน
0: ล้างเอาซิลิเกตออก
1: ก็คือเราก็จะใส่สบู่ลงไปในน้ำก็คือเหมือนกับว่าให้มันแบบผงซักฟอกอะล่ะ
0: อ๋อใส่ผงซักฟอกลงไปในกระทะใช่ไหมคะ
1: ก็คือจะ
0: ให้เ
1: พื่อได้ชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในผ้าแล้วก็ซิลิเกตให้ออก
0: เป็นการเหมือนแบบทำความสะอาด
1: แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาผ้าลง
0: ได้เลยใช่ไหมคะ
1: เอาผ้าลงได้เลย
0: อันนี้คือเราต้องแบบให้น้ำเดือด
1: ใช่ให้น้ำเดือด
0: เวลาเราลงเนี่ยเราลงทีละผืนหรือว่า
1: ทีละผืนค่ะเพราะว่าทีละผืนถ้าว่าเมนถ้าซ้อนกันก็คือเหมือนกับว่าเทียนเนี่ยมันจะไปติดอีกผืนนึงก็คือเราก็พยายามเอาแบบทีละผืน
0: ค่ะลงทีละผืนเลยแล้วเราใช้เวลาต้มนานไหมคะ
1: ก็คือจนกว่าไอ้เทียนมันจะออกก็คือจะดูว่ามันจะมีเมือกอีกไหมเมือกเทียน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่สังเกตที่ผ้าเหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะถ้าผ้าเหมือนกับว่าถ้าผ้าไม่มีเมือกแล้วเมือกเทียนอ่ะหมดก็คือโอเคก็คือสะอาดแล้วเห็นไหมผ้าพอเทียนออกผ้าลายผ้าก็จะเป็นสีขาว
0: อันนี้คือวิธีสังเกตว่าเทียนก็คือออกหมดแล้วก็คือจากที่เราเห็นมันจะเป็นสีเหลืองๆที่เป็นรอยเทียม
1: คือเทียนที่มันหลุดออกจากผ้า
0: ค่ะโอเคทีน
1: ี้นี่ก็คือลงน้ำ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะ
1: ลงน้ำ
0: ล้างน้ำอีก
1: 2 รอบ
0: นะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดหลังจากที่เราล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตากผึ่งอีกใช่ไหมคะ
1: ให้มันแห้งพอแห้งทีนี้พอมันแห้งแล้วก็เอาไปรีดอีกทีนึง
0: เราเน้นตากแดดหรือว่าตากลมคะ
1: ตากลม
0: อ๋อตากลมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บิดให้หมาด
1: พออย่าบิดม้วน
0: อย่าบิดแรง
1: อย่าบิดแรงใช่ใช่
0: เหมือนแบบเน้นขยำ
1: แล้วก็ตาก
0: แล้วก็นำไปตากก็อย่างที่บอกไปคือเน้นตากลม
1: ใช่ใช่ตากลมจะตากแดดถ้าแดดก็คือเหมือนกับว่าแดดมันจะเลียพาน
0: ที
1: ่ซีดลง
0: ทีนี้พอตากลมแล้วก็ถ้าเราสังเกตว่ามันเริ่มจะแห้งแล้วคือเก็บได้เลย
1: ถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาไปรีดเลยก็คือตัวนี้เอาไปรีด
0: อ๋อพอตากเสร็จแล้วแห้งปุ๊บเราก็ต้องนำไปรีดก่อนแล้วก็นำมาเหมือนใส่
1: แพ็กเกจ
0: ให้ลูกค้า
1: ใช่ไหมคะใช่ขั้นตอนสุดท้าย
0: เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็จะออกมา
2: กลุ่มมูติงบาติกคือบทพิสูจน์ค่ะว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อได้รับการต่อยอดและสนับสนุนที่เหมาะสมสามารถสร้างคุณค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์1ชิ้นแต่คือการสร้างโอกาสสร้างพลังให้ผู้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งทุกลวดลายบนผืนผ้าไม่ได้บอกเล่าเพียงความงดงามของศิลปะหากแต่ยังบันทึกเรื่องราวของความเข้มแข็งความหวังและการก้าวเดินไปข้างหน้าของทุกชีวิตในชุมชนค่ะวันนี้รายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: หนะชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
1: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีทได้เลย
2: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
0: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะแค่ที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มซ่อมขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลกระหนุ่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยน้ำมันไ
0: ฟอุ้ยแต่ละอย่าง
3: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: การข่าวดินประเด็นใต้ประจำวันเสาร์ที่26กัน
1: ว่าทางเพจ Facebook NBT ภูเก็ตไทยแลนด
0: ์หลายคนนะคะก็เริ่มที่จะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมนะคะเรื่องของของแล้วก็เดือนขนมเดือน10นะคะเพื่อที่จะเตรียมทำบุญเดือนศาสตร์เดือน10ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: นอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเรายังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามข่าวสารของน้องเนเน่ด้วยเพราะว่าทางจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็มีการเตรียมตัวต้อนรับน้องเนเน่กลับบ้านหลังจากที่คว้าแชมป์จากรายการ AGT ค่ะ
0: ก่อนอื่นค่ะติดตามเรื่องข่าวนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่วัดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางลูกพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริ

0: พัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมถวายพระราชกุศลและถวายพระกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดนาทวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางสาวสุภาพรเกศสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาธรรมารามนะคะที่วัดยะลาธรรมารามค่ะขออภัยตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทลิกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะ
0: สำหรับพิธีดังกล่าวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่2ปีการศึกษา2569เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้ร่วมการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตจัดทำดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่วัดชัยธารารามตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตข้าราชการกลุ่มสตรีและประชาชนจิตอาสารวมไปถึงจิตอาสาที่ร่วมกันทำดอกไม้จันทร์พระราชทานนะคะได้มาร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาตลอดจนจิตอาสาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดและจิตอาสาร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีสำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ค่ะเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพารากระดาษสาต่างก็ร่วมการประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจปราณีตโดยมีดอกไม้จันทร์จำนวน1ดอกนั่นคือดอกกล้วยไม้เอื้องพร้าวเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตและดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของอำเภอนั่นคือดอกกุหลาบเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพื้นที่ต่างๆต่อไปค่ะ
1: ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเองก็ได้กำหนดเป้าหมายการจันทร์ค่ะโดยมีเป้าหมายการจัดทำในแต่ละกลุ่มองค์กรและพื้นที่ดำเนินการ
0: ติดตามภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยือนถิ่นอุรากลาโวยมอบบ้านมั่นคงชาติพันธุ์ย้ำทุกคนนะคะคือคนไทยต้องได้รับสวัสดิการเท่าเทียมค่ะนายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะเดินทางมายังชุมชนโต๊ะบาหลิวจังหวัดกระบี่ยนต์เสน่ห์มานิกเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัยตรวจเยี่ยมหน่วยงานพบปะให้กำลังใจหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีนางสาวแรมและสวัสดิการพร้อมด้วยนายกิติอิทธกุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาจังหวัดกระบี่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบ
1: ี่ทั้งสักการะศาลเจ้าโต๊ะบาหลิวรับฟังประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตและได้มอบป้ายบ้านมั่นคงชาติพันธุ์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพร้อมเยี่ยมบ้านมอบถุงกำลังใจตลอดจนพบปะเยี่ยมเยือนนะคะสำหรับชาวบ้านชุมชนโต๊ะบาหลิวเพื่อให้การช่วยเหลือสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องการอย่างแท้จริงส่วน

0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองนะคะท่านยังระบุอีกค่ะว่าในการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อมามอบสวัสดิการดีๆให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพร้อมกับรับเรื่องขั้นตอนอนุญาตใช้ที่ดินไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มชาติพันธุ์เพราะพี่น้องชาติพันธุ์ทุกคนคือคนไทยด้วยกันค่ะ
1: รัฐบาลยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องของการศึกษานะคะเพื่อโอกาสการมีงานทำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโครงการสานพลังการศึกษาสร้างโอกาสเยียวยาและเชิดชูเกียรติจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบเงินเยียวยาและทุนการศึกษารวมกว่า55ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และส่งเสริมทักษะอาชีพสร้างรายได้ค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการสานพลังการศึกษาสร้างโอกาสเยียวยาและเชิดชูเกียรติจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทุนการศึกษารวมกว่า55ล้านบาทและให้โอวาทแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาการขอไปค่ะรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ตลอดจนผู้บริหารการศึกษาส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมค่ะ
0: การช่วยเหลือครั้งนี้นะและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด11รายค่ะเงินช่วยเหลือทายาทครูและบุคลากรที่เสียชีวิตอีก5ครอบครัวและทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้เรียน 1,158 รายด้วยกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษาและนอกจากนี้ค่ะมีการลงนามความร่วมมือแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยและความร่วมมือด้านการศึกษาและอาชีพเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้กับโอกาสในการมีงานทำค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะย้ำเดินหน้านโยบายในสถานศึกษาจะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางและขับเคลื่อนโครงการแทนของประชาชนพร้อมกันนี้นะคะได้ชื่นชมความร่วมมือในรูปแบบ collaboration sandbox model ในการเชื่อมโยงห้องเรียนสู่อาชีพเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนะคะได้กลับเข้าสู่ระบบและเติบโตในโลกของการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีทั้งยังมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ซึ่งเป็นกำลังหลักในการจัดการศึกษาที่เคารพวิถีชีวิตและความหลากหลายของชุมชนค่ะ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะคะกับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับฟังปัญหาถนนชำรุดดีถึงทะเลสองห้องพร้อมเยี่ยมไข่พร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางเอสบ้านป่าว่านถึงบ้านสะพานทรายหมู่ที่1และหมู่ที่10ตำบลบางดีนะคะซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ประชาชนใช้สัญจรเชื่อมต่อระหว่างอำเภอห้วยยอดรวมถึงเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทะเล2ห้องและ
1: ค่ะปัจจุบันมีสภาพผิวจราจรชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากแล้วก็ขาดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว 270,000 คนต่อปีสัญจรด้วยความยากลำบากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางอบต.บางดีได้ทำการสำรวจและออกแบบเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมสร้างและติดตั้งไฟส่องสว่างงบประมาณกว่า81ล้านบาทซึ่งเกินขีดความสามารถด้านงบประมาณของท้องถิ่นค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวอยู่นะคะว่าหลังจากนี้จะนำเรื่องดังกล่าวไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ต่อไปยังค่ายลูกเสือแห่งชาติทะเลสองห้องค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดค่ะเพื่อที่จะติดตามการทำงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่ซึ่งค่ายลูกเสือแห่งนี้ถือเป็นค่ายลูกเสือระดับชาติเพียงแห่งเดียวในภาคใต้นะคะที่รองรับเยาวชนและลูกเสือเดินทางเข้าค่ายฝึกอบรมเฉลี่ยปีละ 30,000 ถึง 40,000 คนพร้อมกันนี้ค่ะยังย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของจังหวัดตรังอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างคนดีมีวินัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
2: ในส่วนของถนนที่มีปัญหาอยู่ซึ่งเป็นถนนของท้องถิ่น

0: นะครับเป็นเส้นยาวแล้วก็ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะก็ลงมาดูเพราะว่าเป็นอย่างที่ได้รับการถ่ายโอนไปจากถนนชนบทตั้งแต่ปี46นะจนถึงตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มันใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเนี่ยท้องถิ่นก็อย่างว่าแหละมันไม่ค่อยมีที่กำลังที่จะสนับสนุนเท่าไหร่วันนี้ลงมาดูพื้นที่แล้วก็กำลังวางแผนที่จะแก้ปัญหาซึ่งเราก็วางโครงสร้างไว้แล้วว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหากันยังไงนะครับขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะครับแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายก็คือว่าต้องทำให้มันสำเร็จลุล่วงทั้งเส้นนะครับเพราะว่าทั้งเส้นเนี่ยจริงๆเราใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณสัก80ประมาณ80ล้านทั้งถนนทั้งไฟนะครับรวมไปถึงจุดที่2ก็คือเรื่องของค่าลูกเสือนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นค่าลูกเสือมาตรฐานพื้นที่มีความพร้อมครับแต่ว่าในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังมีหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงนะครับด้วยความที่กำลังดูว่าจะใช้การบูรณาการร่วมกันในการจัดสรรงบประมาณแบบไหนเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วที่สุด
1: บุญศาสตร์เดือน10นะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวใต้ค่ะโดยในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะประชาชนก็ทยอยจับจ่ายซื้อขนมเดือน10เตรียมทำบุญรับตายายในวันพรุ่งนี้ค่ะบรรยากาศที่ตลาดสดยะลานะคะเช้าวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนชาวไทยพุทธนะคะทยอยออกมาจับจ่ายซื้อขนมเดือน10และอาหารสดค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งแล้วก็ขนมต่างๆเพื่อเตรียมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันรับตายายหรือวันแรกของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ขนมที่ได้รับความนิยมนะคะก็ทั้งขนมต้มขนมลาขนมพองขนมบ้าและขนมเจาะหูค่ะโดยราคานะคะยังทรงตัวจากปีก่อนอาทิขนมลาค่ะครึ่งกิโลก็จำหน่ายราคา70บาทขนมต้มค่ะครึ่งกิโลกรัมนะคะกิโลละครึ่งกิโลกรัม75บาทค่ะและขนมเจาะหูนะคะกิโลกรัมละ200บาทส่วนขนมอื่นๆค่ะบรรจุถุงจำหน่ายอยู่ที่ 20-50 บาทค่ะซึ่งทางแม่ค้าในตลาดสดยะลาก็เผยนะคะว่าประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายตั้งแต่เมื่อวานเนื่องจากวันบุญแรกตรงกับช่วงวันหยุดทำให้บางส่วนนะคะซื้อกลับไปทำบุญยังภูมิลำเนาต่างจังหวัดขณะที่ประเพณีศาสตร์เดือน10ปีนี้ค่ะบุญแรกตรงกับวันที่27กันยายนนี่ก็คือวันพรุ่งนี้และบุญหลังหรือว่าวันส่งตายายตรงกับวันที่11ตุลาคม2569ค่ะ
2: ก็ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะทุกๆปีในพื้นที่จังหวัดยะลาก็จัดอย่างยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะไปต่อกันที่ประเพณีเทศกาลไหว้พระจันทร์กันค่ะงานประเพณีเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี2569ที่ศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยวยะลาบรรยากาศคึกคักค่ะก็เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างหนึ่งแน่นค่ะนายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะเปิดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดยะลาซึ่งจัดโดยมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวจังหวัดยะลาร่วมกับองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเทศบาลนครยะลานะคะเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมจีนพร้อมกับส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชนทุกศาสนาและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งภายในงานค่ะคุณผู้ชมคะเขามีกิจกรรมไหว้พระจันทร์ตามประเพณีนะคะมีการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็มีการรับประทานอาหารมงคลร่วมกันท่ามกลางความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนในพื้นที่และสำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์เองหรือว่าจงชิวเจียนะคะหรือจงชิวเจียนะคะเป็นประเพณีสำคัญของชาวจีนที่สืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะสื่อให้เห็นถึงความสามัคคีความสมบูรณ์พูนสุขและการได้กลับมาพบปะพร้อมหน้าพร้อมตากันของครอบครัวอีกด้วยค่ะ
1: บรรยากาศก็เนืองแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนค่ะโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านแนวคิดพิกุลทองเน็กมุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวพระราชดำริติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: เริ่มต้นสำคัญที่เปรียบเสมือนต้นน้ำของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสซึ่งตลอดระยะเวลากว่า27ปีที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นศึกษาทดลองและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนก่อนนำมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อให้นำไปปรับใช้ได้จริงในปีนี้ศูนย์ได้ขับเคลื่อนทิศทางใหม่ภายใต้แนวคิดพิกุลทองเน็กซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานในระยะต่อไปที่มุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลสำเร็จเดิมสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยเน้นการประสานพลังเครือข่ายทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมยกระดับผลผลิตอย่างครบวงจร
4: เรามีการ จัดทำพิกุลทองเน็กนะคะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนซึ่งเราก็ได้มีการร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องของการแปรรูปนะคะที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะศูนย์จะมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงวิสาหกิจชุมชนอื่นๆด้วยค่ะ
3: พร้อมกันนี้ยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งในด้านการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้จนช่วยให้ประสบนิกรสามารถพึ่งพาตนเองมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่งคั่งในแผ่นดินเกิด
4: ที่ผ่านมานะคะสุสานการพัฒนาพิกุลทองเองก็ได้มีการสนองพระบริของในหลวงรัชกาลที่9ไปจนถึงในเรื่องของการผลิตนะคะตอนนี้เราส่งเสริมอาชีพชาวบ้านมีอาชีพแล้วการผลิตได้ผลผลิตแล้วเราก็ได้มีการจัดทำโรงงานแปรรูปนะคะเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบในการที่จะรับซื้อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งเกษตรกรก็จะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากตรงนี้ด้วยนะคะ
3: การส่งเสริมกลุ่มอาชีพคือนโยบายสำคัญที่ต้องนำกลุ่มเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและหลากหลายยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการจัดอบรมเติมทักษะด้านการตลาดออนไลน์นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องพร้อมสนับสนุนโอกาสในการออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อขยายเครือข่ายทางการค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
5: ก็เริ่มแรกเลยนะคะพอเรารู้ว่ามีกลุ่มอาชีพเราก็จะให้เข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบแล้วของเราก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาพวกผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี้ยค่ะให้มีความน่าสนใจมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นในเรื่องของการอบรมสอนในเรื่องของตลาดออนไลน์ด้วยค่ะเราก็จะส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
3: ด้วยการประสานพลังและการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่องค์ความรู้และโอกาสจึงถูกส่งต่อไปถึงมือคนในชุมชนนำไปสู่การรวมกลุ่มอาชีพและการสร้างรายได้ที่มั่งคงสิ่งนี้คือปลายทางแห่งการพัฒนาเมื่อประชาชนและวิสาหกิจชุมชนสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาต่อยอดความรู้เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและแปรรูปทรัพยากรในท้องถิ่นให้กลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนเปลี่ยนวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
6: กลุ่มของเรานะครับเติบโตจากเดิมก็คือเราเริ่มต้นมาตอนนี้เข้าปีที่5แล้วจากแรกๆเราก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะเดินไปได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะนำสินค้าของเราเข้าสู่ร้านค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าฝากขายในพิกุลทองร้านพิกุลพันธุ์ด้วยภูมิใจครับสำหรับการได้ขับเคลื่อนกลุ่มของเราจุดบ้านใหญ่จากกลุ่มเล็กๆทำให้มีโอกาสให้คนรู้จักเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความดีใจที่ทำให้คนในชุมชนของเรามีอาชีพแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นครับ
3: จากจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การประสานพลังสนับสนุนในพื้นที่และปลายทางคือการลงมือทำด้วยสองมือของคนในชุมชนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่หรือตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนเฉพาะกลุ่มแต่คือโอกาสที่ทำให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงและนำภูมิปัญญาสายทานพระราชดำริมาต่อยอดเป็นอาชีพที่สร้างความมั่งคงให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืนนี่คือเส้นทางการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของคนในพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริที่มุ่งส่งต่อประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนราธิวาส
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
3: ค่ะ
7: จะไปเที่ยวภูเก็ตอาทิตย์หน้าแล้วอะตั๋วเครื่องบินก็จองแล้วโรงแรมก็จองแล้วชุดว่ายน้ำก็มีแล้วขาดอะไรอีกไหมอะ
8: ความปลอดภัยไงล่ะไปเที่ยวภูเก็ตทั้งทีไปชมธรรมชาติสวยๆแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าภูเก็ตมีภัยธรรมชาติอะไรบ้าง
7: มันก็ต้องหาข้อมูลนี่ไงเจอแล้วเที่ยวภูเก็ตปลอดภัยรู้ทันภัยธรรมชาติไหนดูสิ
9: เที่ยวภูเก็ตปลอดภัยวันนี้มาเรียนรู้วิธี

0: ในโรงแรมบนเนินเขาหรือขับรถเที่ยวช่วงฝนตกหนักให้สังเกตน้ำป่าที่ไหลผ่านถนนหากน้ำมีสีโคลนแดงเข้มหรือมีเศษหินตกขวางทางให้เลี่ยงเส้นทางนั้นทันทีและหากได้ยินเสียงดังผิดปกติจากป่าด้านบนให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงแรมเพื่อย้ายที่พักสู่พื้นที่ปลอดภัยค่ะเมื่อไรที่รู้สึกถึงแผ่นดินปกติอย่ามัวถ่ายรูปนะคะให้มองหาป้ายหนีภัยขึ้นยักษ์ทันทีและขึ้นเสียได้รู้เร็วเตรียมพร้อมก็ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ไปเที่ยวภู
2: พลังงานไอติดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะทางด้านแม่ค้าตลาดสดอำเภอกระทู้นะคะปลื้มใจค่ะที่รัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทยต่ออีก2เดือนช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะประชาชนต่างมาเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารสดอาหารแปรรูปเพื่อนำไปประกอบอาหารนะคะซึ่งทางด้านผู้สื่อข่าว NBT ภูเก็ตเองค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแม่ค้าที่ร้านขายผักสดนะคะซึ่งแม่ค้าเขาก็มองว่าแม้ประชาชนยังคงคำนึงถึงการใช้จ่ายแต่การที่ภาครัฐขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อในระดับหนึ่งโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนที่ลูกค้ามักเลือกซื้อเฉพาะของที่จำเป็นการมีมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระจึงทำให้ประชาชนบริหารค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นซึ่งขณะเดียวกันค่ะร้านค้ารายย่อยเองก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและมีเงินหมุนเวียนในแต่ละวันอีกด้วยค่ะ
1: ดีนะคะที่เขาขยายเวลาให้อ่ะค่ะเพราะว่าจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจว่าตอนนี้ที่มันไปได้เยอะพอสมควรค่ะมันก็ดีกว่าตอนที่ไม่มีโครงการค่ะช่วยได้เยอะคือแบบว่าการที่คนจะมาซื้อก็ลังเลแต่พอมีโครงการเขากล้าที่จะซื้อมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็คิดว่าได้ช่วยเงินในกระเป๋าของเขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนหนูก็ได้นะคะหนูก็ได้สิทธิ์เหมือนกันถ้าสำหรับตัวหนูนะที่หนูได้สิทธิ์หนูว่าดีมากเพราะว่าได้ช่วยเหมือนหนูประหยัดค่าในครัวเรือนหนูซื้อแบบว่าข้าวสารอาหารแห้งของแบบนี้คือเราไม่ต้องมาเอาตังค์ในกระเป๋าเราออกมันได้ช่วยไว้เยอะมากคือเดือนหนึ่งรอดทั้งเดือนนะคะ
2: สำหรับมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญค่ะส่วนแรกคือเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมนะคะ300บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนส่วนที่2ก็คือไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลร่วมจ่าย 60% สูงสุดนะคะ200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทค่ะตลอดโครงการนะคะช่วงวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะมาตรการนี้ค่ะจึงไม่ได้มีเป้าหมายเพียงช่วยคนซื้อให้ลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังส่งต่อกำลังซื้อไปยังร้านค้ารายย่อยตลาดสดค่ะและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งรายได้ก็หมุนเวียนให้กับพ่อค้าแม่ค้าค่ะและอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายค่ะโดยตลอดปีนี้นะคะจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นกำลังซื้อผู้บริโภคชะลอตัวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME ค่ะที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะคะเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่เพียงพอค่ะสำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสภายใต้แนวคิดโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กโครงการมุ่งช่วยผู้ประกอบการรายย่อย

0: ที่ขาดหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีเงินทุนหมุนเวียนโดยบสย.ค่ะจะขยายการค้ำประกันไปยังนนท์แบงค์ที่ให้บริการนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
1: รายละเอียดของตัวโครงการเองนะคะก็จะมีการกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทนะคะซึ่งจะเริ่มเฟสแรก500ล้านบาทวงเงินต่อรายตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทด้วยกันค่ะค้ำประกันสูงสุด4ปีและฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดทั้งโครงการนะคะคาดว่าโครงการนี้จะช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายและมีการรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งรวมไปทั้งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจกว่า 9,860 ล้านบาทพร้อมกับช่วยการพึ่งพาหนี้นอกระบบนะคะเป็นการลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและเสริมสภาพคล่องให้เศรษฐกิจฐานรากค่ะกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปดูอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจกันนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมหารือคณะกรรมการวุฒิสภาบูรณาการข้อมูลโครงการอ่าวกุ้งและร่อง

0: มค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะก็ร่วมกันบูรณาการข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยเฉพาะความการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับฟังข้อกังวลของประชาชนและชุมชนอ่าวกุ้งรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบและพิจารณาโครงการเป็นไปบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบและประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เป็นประธานในงานครบรอบ10ปีบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดหรือ PKCD ภายใต้แนวคิด10 Year of Diving Phuket Forward โดยมีภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านกล่าวว่าการพัฒนาภูเก็ตตลอด10ปีที่ผ่านมานะคะเกิดจากพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมย้ำว่าความสามัคคีคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองเพราะภูเก็ตไม่สามารถพัฒนาได้จากคนใดคนหนึ่งพร้อมตั้งเป้าหมายให้ภูเก็ตก้าวเข้าสู่ภูเก็ต the best place in the world เมืองระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการลงทุนและคุณภาพชีวิตสำหรับ PKCD ตลอด10ปีค่ะมีส่วนร่วมพัฒนาภูเก็ตในหลายๆด้านด้วยกันนะคะทั้งภูเก็ตสมาร์ทบัสการสนับสนุนช่วงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และการนำเทคโนโลยีและข้อมูลนะคะมาใช้บริหารจัดการเมืองซึ่งปัจจุบันเดินหน้าพัฒนารถโดยสารพลังงานสะอาดระบบชำระค่าโดยสารและซิตี้แดชบอร์ดขออภัยค่ะ City Dashboard นะคะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการเมืองสะท้อนบทเรียนและทิศทางการพัฒนาภูเก็ตในอนาคตค่ะ
0: ติดตามเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะคะในพื้นที่ของการค้าชายแดนไทยมาเลเซียค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบอำเภอนาทวีติดตามการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนไทยมาเลเซียชูระบบดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านแดนค่ะนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรพร้อมกับติดตามการค้าชายแดนการอำนวยความสะดวกประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงการบริหารจัดการยานพาหนะเข้าออกระหว่างไทยกับมาเลเซียด่านศุลกากรบ้านประกอบก็เปิดให้บริการนะคะตั้งแต่ปี2553เป็นช่องดิสติกช่วยรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง2ประเทศโดยปีงบประมาณการส่งออกกว่า 2,380 ล้านบาทขณะเดียวกันกรมศุลกากรอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ CBV เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านแดนลดขั้นตอนและยกระดับการควบคุมยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดสงขลาก็มุ่งพัฒนาด่านบ้านประกอบให้เป็นช่องทางสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าและเศรษฐกิจไทยมาเลเซียรองรับการเติบโตในอนาคตค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะทางด้านนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะเป็นประธานกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพบปะสื่อมวลชนเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างจังหวัดหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและรอบด้านสู่ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะท่านก็กล่าวไว้ว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการนำข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจและโครงการสำคัญของจังหวัดจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกันด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้จังหวัดสงขลาเองค่ะก็มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดสงขลาเมืองน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่เมืองสร้างสรรค์พัฒนาสู่เมืองมรดกโลกโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงสื่อมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนจังหวัดอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาจัดโครงการสร้างการรับรู้สงขลาเมืองน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่เมืองสร้างสรรค์พัฒนาสู่เมืองมรดกโลกโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมทางการพัฒนาสงขลาหลังครม.สัญจรโดยภาคธุรกิจค่ะระบุว่าครม.อนุมัติงบกว่า300ล้านบาทขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาเพิ่มศักยภาพการขนส่งและการค้าพร้อมผลักดันมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านการท่องเที่ยวค่ะและส่งเสริม Wellness and Medical Tourism ขณะที่จังหวัดนะคะเตรียมยกระดับการรับมือภัยแบบเรียลไทม์และศูนย์พักพิงอัจฉริยะนอกจากนี้ค่ะสื่อมวลชนร่วมระดมความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดถูกต้องรวดเร็วเข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มค่ะ
1: ไปดูการเตรียมความพร้อมที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นจัดระเบียบโรงแรมขนาดเล็กให้เข้าสู่กฎหมายที่ถูกต้องค่ะ นายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการโรงแรมเพื่อรองรับฤดูท่องเที่ยวนะคะหรือที่เราเรียกว่าไฮซีซันเนี่ยแหละค่ะที่กำลังจะมาถึงโดยล่าสุดทางด้านกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการปรับแก้กฎหมายผ่อนปรนข้อจำกัดด้านกายภาพนะคะเช่นช่องทางเดินบันไดที่จอดรถและทางหนีไฟเพื่อเปิดโอกาสให้โรงแรมขนาดเล็กและกลุ่มบูติกโฮสเทลนะคะกว่า400แห่งในภูเก็ตสามารถเข้าสู่ระบบการขอใบอนุญาตประกอบการอย่างถูกต้องซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วยังช่วยเพิ่มรายได้ภาษี
0: ที่เปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจ10วันหากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนจะถูกสั่งปิดการบริการทันทีซึ่งขณะนี้นะคะมีโรงแรมที่ถูกสั่งปิดไปแล้วจำนวน5แห่งขณะเดียวกันค่ะเอกสารค้างอนุมัติการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: นอกจากนี้ก็ในเรื่องของด้านความปลอดภัยนะคะจังหวัดเองก็ได้บูรณาการร่วมกับตำรวจแล้วก็หน่วยงานกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วพื้นที่นะคะตลอดจนสำรวจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้ค่ะสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูเก็ตยังคงสดใสนะคะคุณผู้ชมโดยในรอบเดือนที่ผ่านมาก็จะมีการยื่นขอเปิดโรงแรมใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า10แห่งรวมแล้วใกล้เคียงถึง 1,000 ห้องด้วยกันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: และพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะจะร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ค่ะในการต้อนรับกลับบ้านค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมขบวนแห่รอบเมืองต้อนรับเนเน่รอยัลและครอบครัวอย่างยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ค่ะที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการเตรียมต้อนรับเนเน่รอยัลหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่สหรัฐอเมริกาค่ะและจะเดินทางกลับประเทศไทยว่าความสำเร็จของเนเน่นะคะถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยโดยเฉพาะการที่เยาวชนวัยเพียง16ปีสามารถนำความสามารถนะคะก้าวสู่เวทีระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดและประเทศค่ะ
1: โดยทางจังหวัดเองก็มีการเตรียมจัดงานภายใต้แนวคิด From Phuket to the World Welcome Home Nene Royal นะคะการจัดขบวนแห่รอบเมืองภูเก็ตค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์ AGT นะคะโดยมีแนวคิดที่ว่าให้น้องเนเน่และครอบครัวขึ้นรถเปิดประทุน EV มาร่วมขบวนในครั้งนี้ค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะทางจังหวัดมองว่าเรื่องราวของเยาวชนจากภูเก็ตที่ก้าวสู่เวทีระดับโลกนะคะสามารถเป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาตามรอยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและเส้นทางการเติบโตของเนเน่ในจังหวัดภูเก็ตพร้อมเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในครั้งนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนชาวภูเก็ตได้กล้าฝันกล้าพัฒนาความสามารถและก้าวไปสู่เวทีของตนเองในอนาคตค่ะ
1: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเขามีการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตมุ่งสร้างระบบปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะทางด้านนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำเพื่อบูรณาการและเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ปีพุทธศักราช2569ของจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบูรณาการการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนซึ่งภายในงานค่ะมีการเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนสู่ระบบเซฟซิสเต็มพร้อมกับแลกเปลี่ยนบทบาทและแนวทางการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ตำรวจขนส่งและแขวงการทางนะคะขออภัยแขวงทางหลวงนะคะรวมถึงการบรรยายและเวิร์กช็อปเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำความรู้เหล่านี้ค่ะไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตเองก็มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันการใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ขณะที่นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณถนนทางขึ้นเขาป่าตองอำเภอกระทู้โดย

0: มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนท้องถิ่นและประชาชนร่วมประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งลักษณะทางลาดและโค้งน้ำขังคราบน้ำมันรวมถึงสิ่งสกปรกบนผิวจราจรและสภาพรถและยางของผู้ใช้ทางซึ่งอาจทำให้รถนะคะเสียการควบคุมโดยเฉพาะช่วงฝนตกใหม่ๆเบื้องต้นค่ะก็เตรียมเพิ่มการเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกบริเวณจุดเสี่ยงปรับปรุงพื้นผิวและระบบระบายน้ำรวมถึงกำกับดูแลรถขยะเพื่อลดสิ่งตกค้างบนถนนส่วนระยะยาวจะศึกษาภาพถนนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและประสานกรมทางหลวงหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบทั้งนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตจะเร่งติดตามและดำเนินมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางขึ้นลงเขาป่าตองโดยเฉพาะในช่วงฝนตกค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่การบริจาคโลหิต1ครั้งอาจช่วยได้มากกว่า1ชีวิตซึ่งโลหิต1ถุงจะถูกแยกเป็น3ส่วน1เม็ดเลือดแดง2พลาสมาและ3เกล็ดเลือดโดยจะนำไปใช้กับผู้ป่วยตามความต้องการที่แตกต่างกัน
3: เชิญชวนนะครับว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับการที่ทุกท่านบริจาคโลหิตมาสามารถช่วยได้มากกว่า1ชีวิตท่านใดที่สามารถที่จะมีกำลังในการที่จะบริจาคโลหิตได้ก็ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคโลหิตครับ
4: ฝากเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตหรือว่าคนต่างจังหวัดที่อยู่ในภูเก็ตมาบริจาคเลือดกันได
5: ้อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่ว่าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมาร่วมบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลเลือดที่โรงพยาบาลวัชิระนะครับ
2: มาสานต่อรอยยิ้มและชีวิตด้วยโลหิตของคุณกันนะครับ
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: ความซื่อสัตย์เริ่มต้นที่ตัวเราความซื่อสัตย์คือการยืนอยู่บนความจริงและความถูกต้องไม่บิดเบือนไม่เอาเปรียบใครและไม่ทำลายคุณค่าของตัวเองสำหรับเยาวชนความซื่อสัตย์คือพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตเพราะทุกการตัดสินใจเล็กๆในวันนี้จะสร้างตัวตนของเราต่อไปในวันข้างหน้าและนี่คือเหตุการณ์ใกล้ตัวที่บอกว่าทำไมความซื่อสัตย์จึงสำคัญกว่าที่คิด
13: การโกงข้อสอบไม่ใช่แค่การทำผิดกฎแต่เป็นการทำลายความยุติธรรมของเพื่อนๆที่ตั้งใจอ่านหนังสือการซื่อสัตย์กับการเรียนคือการเคารพความพยายามของตัวเองเป็นก้าวสำคัญของอนาคตที่มั่นคงกว่าเดิม

0: การขโมยไม่ว่าจะเป็นของเล็กหรือใหญ่ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ทำลายความไว้วางใจคนรอบตัวจะไม่สามารถเชื่อใจเราได้อีกความซื่อสัตย์ในทรัพย์สินผู้อื่นคือการยืนยันว่าสิ่งที่เราอยากได้เราจะได้มาจากความพยายามของตัวเองไม่ใช่การเบียดเบียนใคร
1: เฮ้ยแกฉันหยิบกระเป๋าแป๊บนึงนะ
2: เฮ้ยแกกระเป๋าฉันหายไปไหนอ่ะ
1: ขโมย
3: จูน
1: ขโมย
3: จูนจูน
1: จูน
3: จูน
4: การรับสินบนคือการแลกความถูกต้องกับผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่ผลเสียระยะยาวรุนแรงกว่ามากเพราะมันทำให้สังคมเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมและจะทำลายระบบที่ทุกคนควรจะไว้ใจได้เยาวชนควรเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ว่าความถูกต้องไม่มีสิ่งใดมาแทนได้และการปฏิเสธสินบนคือการยืนหยัดในคุณค่าของตัวเอง
5: Yes, yes.
6: ความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่เรื่องกฎระเบียบแต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อตัวเองการใส่หมวกกันน็อกเป็นสิ่งที่สำคัญมันคือสิ่งที่ช่วยชีวิตได้การเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้เพียงเรื่องเล็กๆอย่างการใส่หมวกกันน็อกคือการซื่อสัตย์กับความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัว

0: วมพลังสร้างสังคมเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ทนต่อการทุจริตและไม่ซื่อสัตย์เริ่มต้นที่เราอนาคตที่ดีต้องเริ่มจากการทำสิ่งที่ถูกต้องพวกเราเริ่มแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะเริ่มแล้วหรือยัง
1: เยาวชนไทยรวมพลังขับเคลื่อนอนาคต
2: Youth Power Integrity Start With Us
3: พลังเยาวชนพลังแห่งความซื่อสัตย์

0: ม.อ.สงขลานะคะได้เปิดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยค่ะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสมัชชาประชาคมม.อ.ครั้งที่3เปิดเวทีประชาคมมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาพร้อมขับเคลื่อนองค์ความรู้งานวิจัยสู่การแก้ปัญหาและสร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อสังคมค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือม.อ.ได้จัดงานสมัชชาประชาคมม.อ.ครั้งที่3 PSU Forward 2026เชื่อมพลังสานกลไกสร้างผลกระทบสู่สังคมเปิดพื้นที่ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อสังคมและประเทศโดยมีผู้บริหารและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมค่ะ
1: ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะกล่าวว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับบทบาทจากผู้ผลิตความรู้ไปสู่ผู้สร้างผลกระทบให้กับสังคมด้วยการนำองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาจริงพร้อมกับปรับการทำงานจากรูปแบบแยกส่วนสู่การทำงานร่วมกันและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวมากขึ้นสำหรับกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนะคะประกอบไปด้วย Four House ค่ะได้แก่ Production House ด้านการพัฒนากำลังคนและหลักสูตรแห่งอนาคต Research House ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ Marketing House เชื่อมโยงองค์ความรู้กับสังคมและ Management House สนับสนุนระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพค่ะ
0: ภายในงานมีการปาฐกถาและบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยรวมถึงเวทีเชื่อมพลังปัญญาเปิดโอกาสให้คณะหน่วยงานและนักวิจัยจากหลากหลายศาสตร์ร่วมระดมโจทย์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่และระดับประเทศและมีการประชุมเชิงปฏิบัติการของ Four House เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางดำเนินงานและจัดทำพิมพ์เขียวและเส้นทางลัดหรือ Fast Track เพื่อนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริงโดยม.อ.นะคะมุ่งใช้เวที PSU Forward2026เป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมพลังประชาคมมหาวิทยาลัยปรับวิธีคิดและวิธีทำงานพร้อมกับนำบริหารจัดการมาสร้างผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์สังคมค่ะ
2: สู่อนาคตนะครับเพื่อสร้างบัณฑิตที่พร้อมจะทำงานในอนาคตมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับก็จะเพิ่มเรื่องวุฒิภาวะในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้หลักสูตรต่างๆปรับไปเยอะรอบนี้แล้วก็ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์เทพสุธีวุฒิเนี่ยก็จัดทีม อาจารย์รุ่นใหม่ๆนะบุคลากรรุ่นใหม่มาร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อมุ่งสู่อนาคตซึ่ง ที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าก็คือเรื่องของการสร้างกำลังคนศักยภาพสูงให้กับประเทศสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแก้ปัญหาโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ของเราก็มีหลายเรื่องที่จะต้องดำเนินการ
3: เราจะเชื่อมให้เขาเห็นว่าต้องยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจที่เขามีความลำบากอยู่เพราะนั้นมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะทำในสิ่งว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีปัญหากลุ่มคนพวกไหนที่มีปัญหาเดือดร้อนอยู่ไม่มีความสุขความสบายเราจะลงไปช่วยการที่เราลงไปช่วยนั้นเราก็เอาตัวเชื่อมอย่างที่บอกต้องเชื่อมทั้งหลายหน่วยงานมาเชิญบูรณาการถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ถือว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็สร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับว่าคนในพื้นที่ก็ดีภาครัฐก็ดีผู้ประกอบการก็ดีทำอะไรให้เขาเกิดมีประโยชน์ที่จะนำความรู้ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนแต่ละกลุ่มอันนี้คือความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4: ์สิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนจากการที่เราผลิตกำลังคนเนี่ยที่เราเรียกว่า manpower เนี่ยให้มาเป็น brain power ก็คือสร้างคนที่เป็นแชมเปี้ยนจริงๆให้จบออกไปแล้วทำงานได้แล้วก็มีศักยภาพในการที่จะไปพัฒนาประเทศอันที่สองก็คืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยปกติเนี่ยเรามีงานวิจัยเยอะนะครับนวัตกรรมเยอะแต่ว่าการเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยยังน้อยอยู่ทุกมหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนที่เราจัดงานเรื่องการพลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มองว่าเราจะทำไงทำให้งานวิจัยหรือนวัตกรรมของม.อ.เนี่ยเพิ่ม

0: ูลค่ามากขึ้นทั้งเชิงพาณิชย์แล้วก็เชิงของการสร้างผลกระทบเพื่อความยั่งยืนของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจใหญ่นะครับที่ต้องคิดว่าระบบการจัดการงานวิจัยเนี่ยต้องกลับเข้ามาละต้องมีกลไกที่สำคัญที่จะทำให้งานวิจัยถูกใช้ประโยชน์ได้เราก็เลยคิดถึงเรื่องของโฮลดิ้งคอมพานีขึ้นมาโฮลดิ้งคอมพานีก็คือการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนขณะนี้เนี่ยมีหลายโปรเจกต์นะครับที่เราดำเนินการอยู่นะครับ
1: คุณผู้ชมคะจากจังหวัดสงขลาค่ะพาไปติดตามข่าวสารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อดีกว่าค่ะทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบรางวัลด้านการต่อต้านทุจริตพร้อมประชุมผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่3ประจำปี2569โดยมีนางสาวต้องจิตธรรมคงผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ
2: โดยก็เฝ้าระวังการทุจริตปีงบประมาณ2569ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน5เครือข่ายค่ะที่ได้รับรางวัลคือสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเกาะเพชรบริษัทผลิตไฟฟ้า
1: ธรรมราชเองท่านก็ได้เน้นย้ำให้ทุกท่านทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องและร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามด้านการทุจริตอย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะ
2: และพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการวางแผนนะคะที่จะรับมือการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หลักๆก็คือที่อำเภอปากผนังค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหรือคณะ UN Habitat หาแนวทางการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งมุ่งลดผลกระทบต่อประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมประชุมหารือกับคณะ UN Habitat เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางความร่วมมือด้านที่อยู่อาศัยการตั้งถิ่นฐานและการสร้างความยืดหยุ่นของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลสถานการณ์ปี2564นะคะระบุว่าแนวชายฝั่งจังหวัดประมาณ8การแก้ไขแล้วทั้งกำแพงกันคลื่นเขื่อนหินทิ้งรอดักทรายและมาตรการอื่นๆ
1: เพราะชายฝั่งยังคงเป็นปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นที่และฤดูกาลนะคะบางพื้นที่ค่ะก็ได้รับผลกระทบรุนแรงในช่วงมรสุมด้วยขณะที่บางพื้นที่เองนะคะก็เกิดการสะสมของตัวตะกอนและชายหาดมีการงอกเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าการรับมือจำเป็นต้องพิจารณาเป็นรายพื้นที่การหารือครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้มองเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งนะคะแต่ให้ความสำคัญกับคนและการอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยทั้งบ้านเรือนถนนน้ำประปาไฟฟ้าระบบระบายน้ำการประกอบอาชีพตลอดจนการเข้าถึงบริการพื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กคนพิการและครัวเรือนรายได้น้อยและเน้นไปที่การทำโฉนดทะเลในพื้นที่อำเภอปากพนังค่ะ
2: สำหรับการหารือระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับ UN Habitat นะคะมุ่งทำความเข้าใจพื้นที่เสี่ยงและชุมชนที่ได้รับผลกระทบทบทวนมาตรการและกลไกการทำงานของหน่วยงานที่มีอยู่รวมถึงหาแนวทางวางแผนระยะยาวเพื่อให้การจัดการชายฝั่งนะคะเชื่อมโยงกับการวางผังชุมชนที่อยู่อาศัยการใช้ประโยชน์ที่ดินและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวดินเด่นใต้วันนี้ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานเอ็มบีทีภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง

0: ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
1: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
2: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
1: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ
3: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจและกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
4: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
5: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3หรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่า

0: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
1: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
2: นี่ไง
3: ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มีสารพิษมากมาย
0: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
1: แล้วปอดหนูล่ะ
4: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
5: ้ เป็นหวัดเจ็บคอครับ
6: ขอหมอส่องคอหน่อยเดี๋ยวไปรอข้างนอกนะครับ
5: อุ้ยเกือบลืมคุณหมอครับผมลืมถามผมเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับ
4: อย่าลืมถามถ้าเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสพักผ่อนก็หายไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะจะได้ไม่เกิดเชื้อดื้อยา
7: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
8: ไปห้วยไร่กันปะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
2: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
1: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายนิโคตินทำให้เสพติดสารหนูระคายเคืองทางเดินหายใจแคดเมียมตะกั่วเป็นสารก่อมะเร็งเลิกบุหรี่ทุกชนิดโทรฟรี1600
0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผิดตัดสินใจตายคิดในใจว่าเราต้องสู้ถ้าเราจะอยู่เราต้องสู้

อัมไพสัตโธหญิงพิการทางการเคลื่อนไหววัย54ปีชาวอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างตั้งแต่อายุ38ปีจากเหตุประมาททางการแพทย์จนต้องตัดขาทิ้งการใช้ชีวิตในแต่ละวันต้องอาศัยวีลแชร์และสามล้อคู่ใจในการเดินทางจากสาวโรงงานที่มีรายได้ประจำต้องผันตัวเองมารับจ้างรายวันเพื่อเลี้ยงชีพและปลดหนี้ที่มีอยู่

ว่างเว้นจากงานบ้านงานครัวหน้าบ้านคือมุมประจำของพี่อัมไพที่จะต้องมานั่งฉีกปลากระตักรับจ้าง

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้ปุ้ยนั่งอยู่กับพี่อัมไพสัตโธค่ะผู้พิการทางการเคลื่อนไหวพี่อัมไพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่อัมไพคะอยากให้พี่อัมไพเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่อัมไพเริ่มเดินไม่ได้ตอนไหนแล้วเกิดจากอะไรคะ
1: ตอนนั้นไปฉีดยาแล้วหมอบอกฉีดยาแล้วมันบวมขึ้นหมดทั้งท้องข้างเลย
0: เกิดจากอะไรทำไมเราต้องไปฉีดยาคะ
1: เจ็บหัวแม่เท้าแล้วก็ไปฉีดยามันบวมกันไงบวมขึ้นพี่ทำโรงงานอยู่
0: อ๋อเมื่อก่อนพี่อัมไพทำงานที่โรงงานตอนนั้นพี่อัมไพอายุเท่าไหร
1: ่38
0: โอ้ตอนนั้น38
1: ใช่38ปี51เดือนพฤศจิกาพี่แล้วไปหาหมอก็ฉีดยาฉีดยามาก็นอนที่บ้าน1คืนมันบวมขึ้นหมดเลยมันปมมันโดนน้ำร้อนลวกไงทั้งสองข้างเลยแล้วก็ตอนเช้าก็กลับไปหาหมออีกครั้งหมอที่ฉีดยาบอกหมอเขาว่าไปโรงพยาบาลเลยเขารักษาไม่ได้แล้วก็บอกแบบนั้นก็ไปโรงพยาบาลพอไปถึงก็จะตัดเลยไงก็พาเข้าห้องฉุกเฉินเลยแต่แม่อะไรไม่ได้ตัดก่อนก็ขูด
0: เขาบอกว่าอะไรคะทำไมถึง
1: เพราะว่ามันติดเชื้อแม่มันติดเชื้อก็ว่าเพราะมันลามไปหมดแล้วว่าทั้งล่างเลยก็บอกนั้นหมอบอก
0: คือให้ผ่าตัดเลย
1: ให้ผ่าตัดขาเลย
0: ทั้งสองข้าง
1: ใช่
0: ตอนนั้นเราบวมทั้งสองข้างเลย
1: บวมทั้งสองข้างเลยพร้อมกัน
0: อ๋อตอนที
1: ่
0: เจ็บเจ็บข้างเดียวหรือว่าสองข้าง
1: เจ็บข้างเดียว
0: เจ็บข้างเดียวแล้วตอนฉีดแล้วตอนฉีด
1: ที่สะโพก
0: ฉีดสะโพกทีนี้อาการบวมมันลามไปทั้ง
1: บวมทั้งสองข้างเลยก็หมอบอกว่ามันติดเชื้อถ้าไม่ตัดเพราะว่าหมอบอกว่าจะตายให้เลือกเอาเองจะตายหรือว่าจะอยู
0: ่อ๋อคือตอนนั้นเราต้องเลือกแล้ว
1: ใช่
0: จะเอาชีวิตไว้หรือจะเอาขาไว้แล้วตอนนั้นพี่อัมไพตัดสินใจยังไงคะ
1: พี่ตัดสินใจตาย
0: ณตอนนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไงคะพี่อัมไ
1: พแม้ว่าเขาขูดเนื้อมาแล้วไหม
0: ตอนนั้นเจ็บไหมตอนที่เขาขูดเรารู้สึกอะไรไหม
1: เจ็บเจ็บเยอะเลย
0: ก็เลยตอนนั้นบอกว่าถ้าจะต้องเลือกระหว่างขากับชีวิตขอเอาขาไว้ดีกว่า
1: ใช่ใช่ใช่

0: ะหาทางรักษาให้ได้ตอนนั้นพี่ยังไงยังไงต่อคะเก็บเอาไว้นานแค่ไหนคะก่อนที่จะตัดสินใจ
1: หลายเดือนไม่ถึงเดือนวันที่19ไว้วันที่19 19พฤศจิกายนตัดสินใจตัดแล้วหมอก็ตัดเลย
0: มันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะพี่ไปที่เรายังเอาไว้อยู่เนี่ยตอนนั้นก็ไปหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะ
1: เจ็ดวันหมอก็ให้ออกเลยมันหายหมดเลยพอตัดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแผลก็ไม่ติดเชื้อไม่อะไรหมอก็ให้ออกเลย
0: แล้วเราพี่อภัยต้องปรับตัวยังไงพอกลับมาแล้วเนี่ย
1: ตอนแรกก็ทำใจไม่ได้ร้องทุกวันแต่ว่าคนใกล้ชิดมีกำลังใจดีกำลังใจดีลูกลูกอะไรก็กำลังใจดี
0: ตอนนั้นคือเราอยู่ได้เพราะ
1: กำลังใจ
0: มันยาวนานไหมกว่าจะผ่านไปแต่ละวัน
1: ได้ใช่
0: แต่กำลังใจลูกๆคนในครอบครัวนี
1: ่ใช่ๆพ่อแม
0: ่พ่อแม่ด้วยมาให้กำลังใจ
1: ใช่พี่น้องเนาะก็มีให้กำลังใจกันเยอะ
0: เราก็เลยมีกำลังใจ
1: ใช่มีกำลังใจแต่สู้ไว
0: ้เขาให้กำลังใจเรายังไงบ้างที่พี่อภัย
1: เขาก็พูดแบบนั้นเขาพูดอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานอะไรแบบเนี้ย
0: แต่สาม
1: คนอื่นก็ท้อเพราะว่าอย่าท้ออะไรก็ทำใจ
0: ทุกวันนี้พี่อภัยก็ใช้ชีวิต
1: ใช่ทำใจได้
0: การทำนู่นทำนี่
1: ใช่
0: แต่ละวันเนี่ยงานที่พี่ไพทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
1: ก็เนี่ยทำกับข้าวก็ปอกปลาอะไรแบบนี้
0: ทำกับข้าวปอกปลาก็คือแกะปลาฉีกปลาใช่แล้วก็
1: ฉีกปลาอะไรก็บางวันก็ไปปอกกุ้ง
0: ไปปอกกุ้ง
1: ใช่
0: แล้วก็
1: เหมือนลอตเตอรี่ขายก็ทางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนั่นใครอยากซื้อก็โทรมาสั่งว่าเอาเลขอะไรก็โอไปให้ก็
0: แต่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะ
1: ขายพาไปด้วย
0: อ๋อขับรถแล้วก็พาเอาลอตเตอรี่ไปขายด้วย
1: ใช่ๆวันนั้นรถมันเสีย
0: เทคโนโลยีก็มีส่วนมาช่วยอำนวยความสะดวกพี่อภัยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ก่อนที่จะไม่มีรถไฟฟ้าก่อนเราใช้วีลแชร์เหรอคะ
1: ใช้วีลแชร์
0: กี่ปีมาแล้วนะคะที่พี่อภัยต้องเดินไม่ได้นะคะ
1: ก็15-16ปีนี้นะที่เดินไม่ได้
0: 15-16
1: ใช่
0: จากกำลังใจจากคนในครอบครัวแล้วเนี่ยพี่อำไพให้กำลังใจตัวเองเนี่ยคือใครจะให้กำลังใจเราไม่รู้หรอกแต่ตัวเราเนี่ยให้กำลังใจตัวเราเองยังไงคะ
1: โอบอกว่าสู้ไว้เนาะคิดในใจว่าเราต้องสู้ถ้าเราจะอยู่เราต้องสู
0: ้ตอนนั้นเริ่มปรับตัวยังไงพี่อำไ
1: พก็พยายามไหมอยากได้ทำเองได้หมดทุกอย่างพยายามเราจะมานอนอยู่อย่างเดียวไม่ได้พี่คิดแบบนั้น

0: อนนี้เนี่ยพี่ยังไปก็ช่วยเหลือครอบครัวแบ่งเบาภาระครอบคร
1: ั
0: วเป็นการบอกปลา
1: ใช่ใช่
0: เป็นปลาอะไรครับปลากระตัก
1: ปลากระตักเขาเรียกปลากระตักเนาะ
0: ค่ะเขาเอาไปทำอะไรยังไงคะ
1: ก็พาไปทำปลากรอกไ
0: ง
1: เรื่องกับปลากรอก
0: ก็คือแต่ละวันเนี่ยต้องปอกเยอะแค่ไหนยังไงแล้วก็ม
1: ีแล้วแต่เราเขาไม่รีบไป

0: รับออกหมดก็ไว้ก็มาเอาได้ก็โถจะมีปลาก็จะเอามาให้รับออกหมดนี่แบบส่วนมากที่จะปลูก5วัน6วันก็ไม้ทีละ5ถุง
1: กี่กิโลคะ
0: 10กิโล
1: ถุงละ10กิโล
0: ใช่ถุงนึงได้บางวันก็ไม่ได
1: ้อ๋อก็คืออย่างน้อยเนี่ยได้เท่าไหร่คะ
0: 60บาท
1: 60บาท
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างอื่นนะคะอย่างปอกกุ้งนะคะ
0: กว่านี
1: ้ปอกกุ้งเนี่ยก็คือว่าปอกเปลือกกุ้ง
0: ใช่ปอกกุ้งปอกกุ้งสดปอกที่ว่าถนน
1: คือถ้าวันไหนไหว
0: ไหวว่าตอนเย็นก็จะโทรมาจากถุงลายมาถามว่าเอาไม่เอากุ้งโลเห็นนั้น
1: เขาคิดยังไงนะสิปอกกุ้ง
0: ก็ปอกแบบมีกำไร
1: คือยังไง
0: ใช่ปลูกได้ดีก็ร้อยนึงมั่ง90มั่งแบบนั้นสิบโล
1: 10โล
0: ใช่
1: จะได้ร้อยนึงบ้าง
0: ใช่
1: สิบบ้าง
0: ใช่แล้วแต่ก็ไปชั่งน้ำหนักไงแต่ก็เก็บกลับหมดพอน้ำแข็งไหมพร้อมไหมน้ำแข็งอะไรหลังจะได้มาพร้อมแล้วที่น้องก็ดองไว้ให้ถ้าไปปลูกเขาจะเอาดองไว้ให้เขาจะไปส่งที่บ้านที่บ้านคือปลูกหลายหลายคนรวมกันแบบนั้นแต่บอกรักบ้านหนึ่งแบบนั้น
1: แล้วอย่างเวลาพี่อัมภัยแบบไปทำงานข้างนอกก็จะเจอเพื่อนฝูงเจอ
0: ใช่เยอะแยะอะไรก็โกกันหลายคนโกกันเยอะ
1: ก็ไม่เหงา
0: ไม่เหง
1: ากลับมาบ้านก็เราก็จะมาทำตรงนี้
0: ใช่ใช่
1: แล้วอย่างตอนนี้ปัญหาสุขภาพของพี่อัมภัยนี่คือการนั่งนานๆที่ทำให้เป
0: ็
1: น
0: แผลกดทับใช
1: ่ตอนนี้ดูแลยังไงคะ
0: ก็ทำแผลทุกวัน
1: ทำเองเหรอ
0: เป็นทำไ
1: มแล้วอย่างเวลาไปหาหมออย่างนี้คะมีหมอน
0: ัดหมอนัดก็ไปก็ไปกับแฟน
1: ไปสองคน
0: ส่วนมากไปรถกู้ไปเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไงรถกู้ไปของเทศบาลเมืองมุ่งงาม
1: ก็จะมาดูแล
0: ใช่ใช่
1: ที่พิการไป
0: ใช่
1: โรงพยาบาล
0: ใช่ใช่
1: แล้วตอนนี้พี่พายมีหน่วยงานไหนมาคอยสนับสนุนมาช่วยเหลือพี่บ้างคะ
0: น้องคือน้องนาราก็จัดการให้เทศบาลมุ่งงานมาทำให้ไง
1: ทำอะไร
0: ทำประตูบ้านทำห้องน้ำมาใหม่ให
1: ้ก็ทำให้สะดวกมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ทำให้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องนั่นไง
1: เขามาดูแลพี่อัมภัยยังไงบ้างนะคะ
0: ก็คนมาถามข่าวเรื่อยๆแบบนั้นว่าเข้าได้สะดวกไหมแบบนั้นแบบนี้แบบนั้น
1: แล้วค่าใช้จ่ายที่พี่อัมภัยต้องใช้อยู่เนี่ยแพมเพิร์ดอะไรเนี่ยยังต้องใช้
0: เขาเทศบาลให้มา
1: ก็แบ่งเบาตรงนี้ไปได้
0: ใช่ใช่ใช่ไหมคะแต่ก่อนพี่ไม่ต้องใส่ไงเดี๋ยวนี้พอเป็นพี่เป็นแผลกดทับพี่ต้องใส
1: ่เยอะไหมคะพี่ทำไม
0: ก็แผลเยอะ
1: เยอะจริงๆนั่งนานๆเนี่ยนั่งได้นานแค่ไหนคะในแต่ละวันหรือว่าพอเรารู้สึกเจ็บเราก็ไม่แล้ว
0: เราก็หยุดแต่ถ้าปวดกุ้งมันหยุดไม่ได้ไงที่พี่ไม่เคยปวดปอกกุ้งถ้ากุ้งไม่หมดเราก็หยุดไม่ได้อันนี้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรตั้งไว้ได้พรุ่งนี้ได้บอกกุ้งต้องหมดวันต่อวัน

งคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนกันมาตลอดอย่างพี่อำนาจสัตโทที่ว่างเว้นจากการทำประมงก็จะมาเพาะเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริมหารายได้มาจุนเจือครอบครัว

ทียมไปไม่สบายอ่ะก่อนจะตัดขาใช่ไหมเขาว่าถ้าตัดขาแล้วพี่ก็จะทิ้งเขาไปแต่พี่ว่าพี่ไม่ทิ้งหรอกอยู่กันไปจนตายนั่นแหละจนกว่าเขาจะตายไปข้างหนึ่งอะ

ให้กำลังใจดูแลอยากได้อะไรก็หาไม่ไม่คิดว่าก็เป็นผู้พิการนะแต่เวลาเล็กๆสงสารเขาว่าเออเขาพิการอะไรเงี้ยแต่ธรรมดาไม่คิดว่าเขาจะเป็นพระให้กำลังใจเขาเขาอยากได้อะไรเราพอหาได้ก็หาให้เขาทำอะไรก็ทำให้เขารุ่งขึ้นเขาว่าเออใช้นู่นใช้นี่เราก็ทำไม่ต้องกัดใจก็แบบทำไปเรื่อยๆอย่างก็รับจ้างทั่วไปทำอะไรก็ได้ให้ได้ตังมาเลี้ยงไก่ชนธรรมดาสมเอาลูกขายบ้างถ้าใครมาซื้อก็ขายได้ราคาหน่อยก็ขายก็เลี้ยงไปเรื่อยๆบางครั้งก็ไปล่าอ้วนชายทะเลหาปลาช่วงนี้ไปทุกวันนะตอนเช้าๆ 5:00 น 4:00 น 5:00 นลุกขึ้นก็ไปล่า

ื่อมีแรงเหลืออีกหนึ่งงานที่จะมาจุนเจือครอบครัวคือการรับจ้างแกะกุ้งระยะทางกว่า5 กิโลเมตรที่พี่อัมพายและ3 ล้อคู่ใจต้องไปให้ถึง

การแกะกุ้งในแต่ละครั้งแม้จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการฉีกปลากระตักเพียงไม่กี่สิบบาทก็ไม่ได้ทำให้พี่อำไพถอดใจคิดแต่เพียงว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนดีกว่าปล่อยให้เวลาเปล่าประโยชน์แต่เมื่อรับงานมาแล้วก็ต้องทำให้เสร็จจบงานให้ได้ในแต่ละรอบเพราะการแกะกุ้งในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานั่งนานและกุ้งก็มีขนาดเล็กและปริมาณมาก

ก็ทำเลยน้องทำทุกอย่างอย่าอะไรทำหมดในได้เบียร์คือทำเพลินพ่อเจ้ากับน้องก็ไปล้างไข่จางถึงกับเสร็จเลยก็มาปอกปลาแล้วก็เสร็จทำกับข้าวเสร็จก็คือก็มาเนี่ยเนาะมาปอกกุ้งกันถึงกับมานั่งกันนุกๆนี่แหละเนี่ยนั่งกันด้วยนี่โรงเรียนเปิดแล้วจ้ะโรงเรียนปิดเต็มมาในร้านคือถ้าพูดถึงกันคือทําได้หมดอ่ะน้องพ่อเองคือทําได้หมดทุกอย่างแต่เล็กก็คือเล็กมือดีตีนดีก็คือไปทําโรงงานกันมั่งไรตะเนี่ยคืออยากจะทําโรงงานกันก็ประทับใจตรงที่ว่าการว่าน้องเขาสู้ชีวิตแล้วน้องคือนาดเขาพิการเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งอะไรทีเนี้ยเขาก็ทำทุกอย่างกับข้าวไรคือว่าทำเองได้เพศนั้นไม่ต้องเสียใจคนนู้คนนี้อยู่แต่เวลาคือไม่บ่ายใจไรก็คือกับมาลาวกันคว้างไรสนั่นเลยน้องมันก็มีอ่ะนะคนเล่าเนี่ยดูแลกันอยู่บนเนี่ยน้องเวลาเจ็บกายไม่บายไรก็เวลาไปโรงพยาบาลไรก็คือกับไปแล่ไปคว้าไรกันแบบนี้แล้วเนาะให้กำลังใจกับบอกให้สู้แล้วเนาะคือสู้เพื่อนๆก็สู้คนเดี๋ยวลำบากว่าเราก็มี

แม้จะไม่ทันตั้งตัวและยอมรับกับความสูญเสียได้แต่หัวใจของหญิงแกร่งคนนี้ก็ไม่เคยท้อเพราะสิ่งที่ทำให้อัมไพหัวใจแกร่งคือกำลังใจจากคนรอบข้างและครอบครัว

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนทั้งที
0: ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
3: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบอย่างที่นี่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
4: อยากดูรายการดีๆฟังข่าวทันใจอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้มาที่นี่เลยเว็บไซต์ PRD คลังคอนเทนต์คุณภาพที่รวมครบทั้งสาระและความบันเทิงเด็ดข่าวเด่นรอบวันแบบไม่ตกเทรนด
5: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมดีขอรับครับต้อนรับทุกช่วงเวลารายการเร่งข่าวชาวใต้นะครับ
6: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม
4: ่ย้อนดูรายการโปรดที่คุณพลาดไปและซีรีส์จริงคุณภาพที่คัดมาให้ชมแบบครบรถพอดแคสต์สาระดีฟังได้ทุกเวลาเรดิโอออนไลน์ฟังรายการสดได้ทันทีพร้อมแผนที่ค้นหาสถานีทั่วประเทศเพราะเว็บไซต์ PRD คอนเทนต์ดีเชื่อมทุกข่าวเชื่อมทุกเรื่องราวเชื่อมถึงคุณ
7: อันนี้คือได้ชัวร
8: ์ทุกเรื่องที่อยากรู
9: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
10: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
11: เรื่องการเมืองความชอบความชัง
8: จริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์

0: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
1: อร่อยน้อง
0: ตรงหน้าเลย
2: แป้งเหร
3: อจริงด้วยน้อง
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
1: แปลก
0: ๆทำให้ปากชาก
2: ินน้ำกับ
1: มันจะนี่เหมือนมิด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
1: ลูกเป็นอะไร
2: เจ็บ
1: บอกเจ็บใจอะไร
0: โอ้ไม่ได้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: อ่ะหยุด

0: พให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังจิ้มต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
1: มันมีคนวางยา
0: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายอีกหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและอย่างเสีย
1: งอย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
0: อัมพฤกษ์อัมพาต
2: ท่านมารับแล้ว
0: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
3: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
0: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสๆด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ
4: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
6: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
7: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิตเด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดีแต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคงสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นความสำเร็จความเจริญและความสุขในชีวิตในวันข้างหน้าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับวันนี้เราเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักครับ
0: วันนี้นะคะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์เราเกาะติดสถานการณ์กันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเช่นเดียวกับในช่วงของข่าวค่ำวันนี้ค่ะเราก็ยังมาอัปเดตสถานการณ์น้ำเพราะว่าหลายพื้นที่จะยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังต่อจากนี้ไปนะคะก็คือปริมาณฝนที่บางจุดก็ยังจะมีตกลงมาวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจนถึงวินาทีนี้ฝนก็ยังโปรยปรายลงมาต่อเนื่องนะคะแล้วถ้าฟังข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครรวมถึงทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าลักษณะแบบนี้ในพื้นที่กรุงเทพในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีผลกระทบอีก1วันนะคะหลังจากนั้นตัวหย่อมเนี่ยจะขยับขึ้นไปจะขยับไปแถวแถวกาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีเพชรบุรีตากที่จะต้องเฝ้าระวังแต่ว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินถล่มที่ต้องติดตามกันนะคะเพราะฉะนั้นเรายังต้องมาอัปเดตสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรายังต้องเจอฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็อาจจะเลยไปถึงวันมะรืนนี้เพราะฉะนั้นยังต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกค่ะทั้งที่ชลบุรีระยองจันทบุรีเนื่องจากขณะนี้มีน้ำท่วมสูงหลายจุดอย่างที่ชลบุรีค่ะในพื้นที่อำเภอบางละมุงมีน้ำท่วมหนักสุดในรอบ30ปีค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบางละมุงยังวิกฤตนะคะโดยขณะนี้น้ำในคลองบางละมุงล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน3ชุมชนใหญ่ได้แก่ชุมชนท่ากระดานหมู่4ตำบลบางละมุงชุมชนหนองสะเดาและชุมชนบ้านทุ่งกราดหนองมะนาวหมู่8ตำบลบางละมุงมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ250หลังคาเรือนน้ำสูง1เมตร50เซนติเมตรส่วนบนถนนสูง1เมตรค่ะชาวบ้านในชุมชนหนองมะนาวให้ข้อมูลว่าอาศัยอยู่ในชุมชนเนี่ยมากว่า30ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนน้ำมาเร็วมากจนขนของหนีน้ำไม่ทันค่ะหลังเกิดสถานการณ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานำเรือท้องแบนออกช่วยเหลืออพยพประชาชนในพื้นที่ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกราดนะคะซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังได้จัดเตรียมไว้ให้ในขณะเดียวกันอำเภอบางละมุงก็ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมนำอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคเข้าไปมอบให้กับผู้ประสบภัยรวมทั้งจัดหากระสอบทรายกว่าพันกระสอบจัดเตรียมให้กับประชาชนค่ะมีรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายสองระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงนะคะเพราะว่าน้ำทะเลลดแต่ว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติเพราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมและน้ำทะเลหนุนก็อาจทำให้น้ำท่วมขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุขที่อำเภอเมืองชลบุรีนะครับฝนก็ยังตกลงมาต่อเนื่องทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลอย่างรวดเร็วบางจุดนี่น้ำสูงถึง1เมตรเลยนะครับประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะที่หมู่บ้านมณีแก้วแล้วก็ชุมชนบางเป้งน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลังครับนอกจากบ้านเรือนแล้วถนนหลายสายก็ถูกน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้โดยเฉพาะถนนเลี่ยงหนองมนถึงถนนข้าวหลามส่วนตลาดหนองมนตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรครับ
0: ขณะเดียวกันนะคะที่บริเวณสถานีดับเพลิงทางเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้จัดเตรียมทรายมากองไว้ค่ะเพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยนายวรชาติศักดิ์วราสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ได้เตรียมกำลังและอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้รองรับสถานการณ์และเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือ
2: ก็ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับน้ำฝนตกไม่หยุดนะครับก็ทำให้น้ำสะสมแล้วก็อีกอย่างนึงคลองบางโป่งเนี่ยน้ำล้นตลิ่งนะฮะเนื่องจากไหลมาจากห้วยกระปิดสมทบด้วยเขตบ้านเหมืองด้วยนะครับก็ทำให้ถนนในเขตเทศบาลเนี่ยจมน้ำท่วมถึงฟุตบาทหลายเส้นทางนะครับยกเว้นถนนเส้นลงหาดบางแสนกับถนนบางแสนใน2นะครับซึ่งตอนนี้ยังสามารถสัญจรได้นะครับก็พี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลแสนสุขเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตอนนี้เทศบาลได้ประชุมปรึกษาลือกันอยู่นะครับว่าจะออกไปสำรวจพี่น้องประชาชนที่ออกจากบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดแคลนเรื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับ
0: นอกจากนี้ทางเทศบาลอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์หากมีแนวโน้มรุนแรงได้จัดเตรียมพื้นที่วัดบางเป้งไว้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับรองรับผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องอพยพออกจากบ้านเรือนค่ะ
1: ขณะที่วันนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณหมู่บ้านมณีแก้วตำบลเหมืองอำเภอเมืองชลบุรีเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้กำชับทุกหน่วยงานครับให้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและจังหวัดชลบุรีโดยนายสุชาติได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังบุคลากร
0: ทางหนึ่งในผู้ประกอบการซักผ้าหยอดเหรียญบริเวณหน้าวัดกระทิงบอก
3: ร้านแค่นั้นเอง
4: ต้องการความช่วยเหลืออะไร
3: ปลอดที่ว่าช่วยดูแลเรื่องจราจรอยู่แค่นั้นเองแต่เรื่องน้ำก็คงต้องปล่อยจนกว่าเขาจะลดเองมั้งคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปิดหรือจะกั้นอะไรได้แล้วอะเมื่อปี64มันนั้นเคยครั้งหนึ่งแต่ว่าก็แค่ท่วมฝั่งนี
4: ้แต่ปีนี้มาเร็ว
3: แล้วก็น่าจะหนักอยู่
0: สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีสรุปข้อมูลเบื้องต้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า200หลังคาเรือนโดยขณะนี้มีการตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกอำเภอที่ประสบภัยค่ะ
1: ยังคงเกาะติดที่ภาคตะวันออกนะครับไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสระแก้วหลัง

0: จากน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมที่บ้านท่าศาลาอำเภอเมืองสระแก้วครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปอยู่ยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำณบ้านท่าศาลาหมู่6ตำบลโคกปี่คล้องอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วหลังจากน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมขังภายในซอยแล้วก็โดยรอบหมู่บ้านนะครับผู้ว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งอำนวยความสะดวกอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านด่านราชบำรุงทางนี้ทางจังหวัดขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่บ้านท่าศาลาหมู่6ตำบลโคกปีกคลองและพื้นที่ใกล้เคียงครับขอให้ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยและระดับน้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัยก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วหรือสายด่วนปภ1784ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ส่วนประชาชนที่จะเดินทางสัญจรโดยรถโดยสารสาธารณะนะคะก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลนะคะเพราะว่าทางบริษัทขนส่งจำกัดเองมีการแจ้งรถร่วม5เส้นทางของภาคตะวันออกหยุดเดินรถชั่วคราวค่ะหลังจากมีน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ค่ะผู้ประกอบการรถร่วมได้แจ้งหยุดเดินรถในเส้นทางต่างๆเป็นการชั่วคราวนะคะเนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติจำนวน5เส้นทางคือสาย46เส้นทางกรุงเทพระยองสายเก่าสาย48เส้นทางกรุงเทพพัทยาอันนี้จะเป็นเฉพาะรถตู้สาย914/917เส้นทางกรุงเทพจันทบุรีตราดของบริษัทธนทวีขนส่งจำกัดแล้วก็สาย9916เส้นทางกรุงเทพวังน้ำเย็นคลองหาดและสาย9916เส้นทางกรุงเทพสระแก้วอรัญญประเทศตลาดโรงเกลือส่วนเส้นทางการเดินรถอื่นๆยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางค่ะโดยทางบริษัทขอให้ผู้โดยสารติดตามสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงแนะนำให้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาล่วงหน้าในการเดินทางมาที่สถานีขนส่งทางนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและจองตั๋วโดยสารได้ที่เว็บไซต์นะคะเข้าไปดูได้นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเดี๋ยวเรามี 4G ขึ้นให้นะคะสอบถามข้อมูลได้นะคะที่เว็บไซต์ TCL99web นะคะ .transport.co.th นะคะนี่นะคะเป็นช่องทางในการสอบถามข้อมูลนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-936-2841-48ค่ะ
0: จากภาคตะวันออกขยับไปดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับหลังจากที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางสัญจรแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่ตอนบนนะครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในเขตพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขวางน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างโดยเฉพาะถนนสายหลักทางเข้าบ้านบุกระเชษหมู่3ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำครับพบว่าระดับน้ำท่วมสูงมิดผิวการจราจรจนพื้นที่โดยรอบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันมองเป็นผืนน้ำกว้างไม่เห็นเป็นถนนไปเลยซึ่งจากสภาพน้ำท่วมขังดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าออกของประชาชนในหมู่บ้านอย่างหนักยานพาหนะขนาดเล็กจะไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยขณะที่ระดับน้ำก็ยังมีแนวโน้มทรงตัวและอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนะครับถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่ต้นน้ำเบื้องต้นครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปากช่องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยทางนี้อำเภอปากช่องก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และยังเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักด้วยและอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ครับดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจะมีการปิดด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมไปจนถึงวันที่27กันยายน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็แจ้งเตือนเขื่อน

0: จ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงผ่านเซลล์บรอดแคสต์นะคะว่าเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกาที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นอาทิที่ตำบลชีน้ำร้ายตำบลทับยาอำเภออินบุรีตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ค่ะ
1: ขยับเข้ามาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝนตกหนักในจังหวัดอุทัยธานีก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมากการสัญจรก็เป็นไปอย่างยากลำบากครับฝนตกหนักบนเทือกเขาหลวงนะครับประกอบกับมีน้ำล้นสปิลเวย์จากอ่างเก็บน้ำเขาดาวเรืองไหลบ่าลงมาสมทบทำให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีทั้งหมู่8ที่น้ำไหลเข้าท่วมนาของชาวบ้านทำให้ต้นข้าวที่กำลังออกรวงอยู่เสียหายไปกว่า100ไร่นอกจากนี้น้ำยังไหลทะลักเข้าท่วมถนนสายสว่างอารมณ์โคกหม้อเป็นระยะทางกว่า500เมตรครับรถยนต์สัญจรผ่านได้เพียงแค่1ช่องจราจรเท่านั้น
2: มาจากเขาหลวงมันจะมีอ่างเขาดาวเรืองอยู่ตอนนี้ออกสปริงเวย์แล
3: ้
2: วแล้วก็เมื่อวานเย็นตอน6โมงนะฝนตกหนักมันก็ดันมาข้ามมาก็มีทัพเพื่อที่เห็นนี่หนานี่ก็ผสมมาดันอยู่แล้วก็เข้าของบางส่วนก็เสียนะหมาไหวทั้งหมู
3: ่
2: ภาพรวมทั้งหมู่จะเป็นร้อยไร่อย่างนี้ล้มแบบออกรวงแล้วล้
3: มจากน้ำป่าใช่ไหม
2: เพราะถ้าล้มเข้าออกรวงถ้าล้มแจกแล้วก็ไม่ได้ผลแล้วครับ
1: ขณะที่หมู่3ครับน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า20หลังคาเรือนชาวบ้านต้องเร่งช่วยกันกั้นกระสอบทรายแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงส่วนครอบครัวที่มีผู้ป่วยไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ก็ต้องอพยพไปอยู่บ้านญาติชั่วคราวนอกจากนี้ครับน้ำยังไหลทะลักเข้าท่วมฟาร์มไก่ชนด้วยผู้ดูแลต้องเร่งขนย้ายไก่ซึ่งราคาตัวนึงก็หลายหมื่นบาทขึ้นไปอยู่บนหลังคาและขังสุ่มไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยครับ
4: ตกหนักตอนนี้น้ำมันเหมือนแตกจากลำธารมาตอนนี้ก็
3: เป็นน้ำป่าอย่างนั้นใช่ไหม
4: ครับผมจากเขา
3: จากเขา
4: หลวงมาบุ้มก็เอามาทันเก็บของกัน
3: เราเตรียมการมาก่อนหรือเปล่า
4: ทีแรกเราไม่รู้ว่ามันจะตกหนักแล้วมันจะมาไว
3: ก็เลยไม่ได้เตรียมการมาเลย
4: เก็บได้เท่าที่เก็บทัน
1: ส่วนที่หมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่10ตำบลหนองหลวงก็ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนและนาข้าวอีกกว่า100ไร่นะครับถนนสายหลักน้ำท่วมสูง 20-30 เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรการสัญจรก็เป็นไปอย่างยากลำบากครับจากที่อุทัยเราไปต่อที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของเขตเมืองทั้งรอบองค์พระปฐมเจดีย์ถนนขวาพระหน้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมรวมถึงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงรถยนต์ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่าต้องขับขี่อย่างระมัดระวังครับขณะที่บริเวณคลองเจดีย์บูชาถนนเทสาซอย7ระดับน้ำสูงล้นคลองแล้วนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็รถยนต์เสียหายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปฐมได้ปิดเส้นทางสัญจรเพื่อความปลอดภัยส่วนอุโมงค์ลอดทางรถไฟหน้าวัดพระงามพระอารามหลวงแล้วก็หน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงไม่สามารถเปิดให้ประชาชนสัญจรได้นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วมไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปไหนได้ด้วยครับสำหรับการจราจรบริเวณถนนเพชรเกษมช่วงห้างโลตัสนครปฐมขาเข้ากรุงเทพมหานครล่าสุดสามารถใช้ได้เฉพาะ2ช่องทางหลักเท่านั้นนะครับส่วนคู่ขนานน้ำท่วมสูงสัญจรไม่ได้ครับเบื้องต้นแขวงทางหลวงนครปฐมได้นำแท่งแบริเออร์วางตลอดแนวน้ำท่วมขังแสดงสัญลักษณ์ป้องกันรถยนต์เสียหลักขึ้นเกาะกลางเพื่อความปลอดภัย ทางจังหวัดนครปฐมก็ขอให้ประชาชนเดินทางอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะทางลอดและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดถ้าพบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็สามารถประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีไปต่อกันที่จังหวัดนครนายกครับแม่น้ำนครนายกได้ล้นตลิ่งไปเมื่อเวลา 11:00 นแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริม2ฝั่งอย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงแต่บางครอบครัวก็เก็บของไม่ทันนะครับทรัพย์สินก็เสียหายไปหลายคนบอกว่าครั้งนี้น้ำขึ้นเร็วแล้วก็ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเจอมาขณะนี้บ้านเรือนตามแนวแม่น้ำนครนายกยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: วันนี้รัฐมนตรีหลายท่านก็เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการเชิงรุกบริหารจัดการน้ำให้เกิดเอกภาพรวมถึงใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมรับมือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งติดตามการป้องกันน้ำท่วมวัดและโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นวัดชัยวัฒนารามซึ่งกรมศิลปากรได้ติดตั้งแนวบังเกอร์เหล็กป้องกันน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมวางผ้าใบและแนวกระสอบทรายเสริมความแข็งแรงนายเอกนิติระบุว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสาขาสูงขึ้นการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่ให้ยึดความเดือดร้อนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญทั้งเน้นป้องกันและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบทั้งการผันน้ำออกด้านข้างรวมถึงใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำ
5: จะผันน้ำออกข้างๆนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยผมว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไปสมทบทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงมาลงดูพื้นที่โดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ขอบคุณทางท่านรัฐมนตรี2ท่านแล้วก็ทางปภ.ที่มาช่วยนะครับผมให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนที่จะเดือดร้อนท่านผู้ว่าตอนนี้ก็ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วนะครับส่วนน้ำที่จะเข้ามาเราพยายามจะกระจายออกเพื่อไม่ให้ไปสมทบให้ประชาชนทางปลายน้ำเนี่ยถูกกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมบริหารจัดการนะครับ
6: จะมีการระบายน้ำเข้าทุ่งตอนไหน
5: ครับครับก็นี่เดี๋ยวจะไปดูที่ต่อไปเลยครับก็ต้องพอน้ำจากทางเหนือพอเริ่มมาต้องระบายเข้าทุ่งเลยนะครับก็วันนี้ได้ประสานกับท่านรัฐมนตรีซึ่งทั้งที่สุพรรณและอ่างทองเดี๋ยวไปดูที่ทุ่งเพราะว่าชาวบ้านเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวจะระบายออกนะครับ
6: วันนี้มาก็ทำอะไรบ้าง
5: ก็วันนี้มาดูสถานการณ์จริงที่หน้างานแล้วเดี๋ยวจะไปดูที่พื้นที่นะครับไปดูที่ประชาชนแล้วก็คนที่เดือดร้อนด้วยครับ
0: นายเอกนิติยังระบุว่าได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามข้อมูลคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว5อำเภอ64ตำบลพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันทั้งชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่การเกษตรโบราณสถานและพื้นที่อุตสาหกรรมตลอดจนเตรียมการช่วยเหลือและอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจสูงขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
1: และหลังเสร็จสิ้นจากภารกิจการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ต่อเลยที่จังหวัดอ่างทองครับโดยประชุมด่วนร่วมกับทางจังหวัดหลังคาดการว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำอีกครับในที่ประชุมมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครอง

0: ส่วนท้องถิ่นและในอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมนายพรดอนได้ขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือหลังมีแนวโน้มว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง1เมตร80เซนติเมตรไปจนถึงวันที่1ตุลาคมนะครับเน้นพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเช่นบริเวณสะพานป่าโมกที่คันกั้นน้ำซุดตัวไปเมื่อปีก่อนรวมถึงทางหลวง3501ช่วงอ่างทองถึงบางหลวงโดดบริเวณด้านหน้าวัดอัมพวันที่ตลิ่งก็เริ่มซุดตัวแล้วขอให้แขวงทางหลวงอ่างทองเตรียมการล่วงหน้าอย่ารอให้น้ำท่วมถนนเสียหายก่อนจึงเข้าดำเนินการและให้อำเภอเสี่ยงอื่นๆก็คืออำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอโพทองและอำเภอวิเศษชัยชาญประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบล่วงหน้าโดยเร็วพร้อมย้ำให้กรมชลประทานดำเนินการตามนโยบายทางรัฐบาลในการผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อแบ่งเบาภาระจากแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายณทีมนตรีวัฒน์ได้กำชับให้ทุกภาคส่วนเตรียมแผนรับมือระดมทรัพยากรป้องกันน้ำท่วมเข้าพื้นที่เสี่ยงดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนประสานกำลังทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนกันเตรียมพื้นที่และเจ้าหน้าที่พร้อมรับประชาชนที่อาจจะต้องอพยพชั่วคราวโดยล่าสุดปภ.จังหวัดอ่างทองได้เตรียมเปิดศูนย์พักพิงในทั้ง7อำเภอของจังหวัดอ่างทองแล้วครับ
1: ขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะไปติดตามการบริหารจัดการน้ำหลังจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนน้ำเกินเกณฑ์วิกฤตเร่งระบายลงอ่าวไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและสถานีสูบน้ำตำรุจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและลงพื้นที่สำรวจจุดสำคัญโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายสมเดชศรีวิเชียนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำชลหารพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลในพื้นที่สำหรับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายจากฝนที่ตกหนักภาพรวมระบบการระบายน้ำมีการบริหารจัดการผันน้ำออกทางแม่น้ำบางปะกงและอีกกว่า 80% ไหลผ่านคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตลงสู่คลองสำโรงและคลองด่านขณะเดียวกันกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังทุกจุดทั้งสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำตำรุที่ช่วยดูแลพื้นที่เศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมบางปูรวมถึงสถานีสูบน้ำบริเวณชายทะเลรวม7แห่งเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการกรมชลประทานครับให้ประสานงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและเตรียมเสนอโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสะเข้าครม.หวังแก้ปัญหาในระยะยาวครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ติดตาม

0: ในพื้นที่นั้นแต่เดิมเนี่ย100เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงไปน้ำตรงนี้ให้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานครในเรื่องการระบายน้ำท่วม
1: และในวันอังคารนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าถ้าได้รับการเห็นชอบก็จะเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวครับ
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ปริมณฑลก็ยังน่าเป็นห่วงเช่นกันนะคะเนื่องจากฝนก็ตกต่อเนื่องสะสมมาหลายวันค่ะส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์คลองหนึ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเทศบาลนครรังสิตประกาศยกระดับการเตือนภัยขึ้นเป็นธงส้มแล้วค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะทำให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้คลองรังสิตประยุรศักดิ์คลองหนึ่งต้องเร่งยกของขึ้นสู่ที่สูงและรีบนำรถยนต์ขึ้นมาจอดบนสะพานข้ามคลองและพื้นที่สูงเพื่อหนีน้ำท่วมเนื่องจากเกรงว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นในเวลาช่วงกลางคืนและสร้างความเสียหายด้านเทศบาลนครรังสิตก็เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนเดินเครื่องสูบน้ำทุกจุดที่มีอยู่อย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการควบคุมการระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ล่าสุดนะคะทางเทศบาลนครรังสิตประกาศยกระดับการเตือนภัยขึ้นเป็นธงส้มเนื่องจากระดับน้ำบริเวณสะพานแดงสูงขึ้นแตะระดับ1เมตร55เซนติเมตรถึง1เมตร66เซนติเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายและใกล้จุดวิกฤตค่ะ
1: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตนะครับโดยได้มีคำสั่งให้บูรณาการระหว่างกรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งตัดยอดน้ำเพื่อเซฟพื้นที่ปทุมธานีและทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเพื่อติดตามการดำเนินงานของกรมชลประทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการเร่งบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับรองนายกให้ความสำคัญกับเป้าหมายใน2พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญคือจังหวัดปทุมธานีซึ่งสถานีจะช่วยเร่งระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่วงกว้างทั้งในอำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงอำเภอลำลูกการวมถึงพื้นที่ตำบลหลัก6ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะทำหน้าที่ในการช่วยตัดยอดน้ำและระบายน้ำจากคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นรอยต่อสำคัญระหว่างตำบลหลัก6และเขตดอนเมืองทำให้บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเขตปทุมธานีและพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งภาคเหนือยังได้สั่งการให้หน่วยงานในภาคเหนือเร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 วันนี้ด้วยครับ
2: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจแผนการระบายน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีนะคะโดยยืนยันพร้อมประสานทุกหน่วยงานเพื่อให้การระบายน้ำเป็นเอกภาพและลดความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเร็วที่สุดค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรนิมิตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์พร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์บริเวณสะพานแดงคลอง1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีรวมถึงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์และประตูระบายน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อเตรียมสูบน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ผ่านประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำบูรณาการเพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมผ่านการประสานทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.ปทุมธานีกรมชลประทานรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งผันน้ำท่วมออกจากพื้นที่และวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเตรียมออกประกาศให้จังหวัดปทุม

0: ธานีเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อยกระดับการช่วยเหลือประชาชน
1: สักครู่เราก็ได้ประสานกับทางท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับตามที่ท่านนายกได้เสนอแนะเนี่ยท่านอธิบดีกรมชลประทานก็ได้ตอบรับข้อเสนอนะครับในการที่จะเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อย่างเต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูสภาพจริงกันอีกทีว่าหลังจากเดินเครื่องแล้วสภาพน้ำในคลองรังสิตจะลดลงหรือไม่ซึ่งถ้าลดลงก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนทางจังหวัดก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วก็ทราบว่าภายในวันนี้ก็จะประกาศเขตภัยพิบัติภายในจังหวัดเพื่อให้มีการระดมทรัพยากรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าสภาวะปกตินะครับ
0: ด้านร้อยตำรวจเอกดร.ตรีลุบทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตระบุว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นจุดรับน้ำหลักมาจากอำเภอคลองหลวงธัญบุรีและลำลูกกาแต่ว่าปัจจุบันระดับน้ำในคลองสูงจนเสมอผืนดินทำให้เมื่อเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนน้ำก็ดันย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่แม้จะมีการบล็อกแนวกั้นไว้ทุกจุดแล้วก็ตามดังนั้นต้องเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหากน้ำในคลองลดลงทางเทศบาลประเมินว่าจะระบายน้ำที่ท่วมชุมชนได้ภายใน1วันค่ะ
2: เวลานี้เองต้องเข้าใจครับว่าน้ำออกมาจากชุมชนเยอะมากนะครับแล้วก็มารวมอยู่ที่นี่แต่ว่าการผันออกเนี่ยจะค่อนข้างยากนะเรื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปากคลองรังสิตแล้วก็ตรงประตูน้ำจุฬาเนี่ยยังไม่สัมพันธ์กันเพราะน้ำยังไปไม่ถึงนะแล้วก็ในระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังรองรับน้ำได้อยู่เราบล็อกทุกที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันดันเข้าไปหมดละนะฮะนี่คือการถูกย้อนอย่างเดียวคือสิ่งที่สำคัญก็ต้องขอให้คลองรังสิตประยุรศักดิ์นี่แหละครับให้มีระดับน้ำที่ลดลงและน้ำในชุมชนก็จะได้ออกมาได้เพราะว่าเครื่องเราพร้อมที่จะสูบออกมาตลอดก็ต้องดูครับว่าปริมาณน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เนี่ยจะลดลงขนาดไหนถ้าลงเยอะผมก็ออกมาเยอะเหมือนกัน
3: เอา
2: ง่ายๆว่าถ้าลงเยอะจริงๆเนี่ยนะครับผมจะทำให้จบภายในวันเดียวอ่ะ
4: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับ

MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ

เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: กลับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะครับช่วงนี้จะโฟกัสในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็ยังมีจุดที่เกิดน้ำท่วมขังนะครับอย่างที่ถนนงามวงวานนะครับที่นี่ก็ยังมีน้ำท่วมสูงทำให้รถเล็กสัญจรลำบากแล้วก็มีชาวบ้านนำรถขึ้นไปจอดหนีน้ำท่วมบนสะพานข้ามแยกพงเพชรเป็นแนวยาวเลยครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่5แยกลาดพร้าวนะครับระดับน้ำตรงนี้สูงตั้งแต่30ถึง50เซนติเมตรต้องปิดสะพานขาออกเป็นการชั่วคราวเช่นเดียวกับถนนวิภาวดีรังสิตช่วงหน้าสโมสรตำรวจตรงนี้น้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรเลยครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ประชาชนนำรถยนต์ขึ้นไปจอดบนสะพานข้ามแยกพงเพชรเป็นแนวยาวเลยเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมโดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลยังคงวิกฤตครับโดยเฉพาะบนถนนงามวงวานมุ่งหน้าแยกพงเพชรรอยต่อเขตจตุจักรและจังหวัดนนทบุรีปริมาณน้ำฝนที่สะสมทำให้ระดับน้ำท่วมสูงเกือบทุกช่องทางจราจรรถเล็กสัญจรได้แต่ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับขณะที่อีกหนึ่งปัญหาก็คือตามร้านสะดวกซื้อตลอดแนวถนนงามวงวานครับประชาชนเนี่ยคือชั้นวางสินค้าว่างไปหมดเพราะว่าเร่งออกมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันเข้ากล่องสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มถูกกักตุนจนหมดเกลี้ยงเนื่องจากประชาชนกังวลว่าน้ำอาจจะทรงตัวสูงขึ้นหรือว่าการขนส่งจะล่าช้าล่าสุดนะครับสำนักการระบายน้ำและเทศบาลนครนนทบุรีก็กำลังเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครก็ทำให้หลายพื้นที่น้ำท่วมขังโดยเฉพาะจุดสำคัญอย่างตรง5แยกลาดพร้าวระดับน้ำท่วมสูงต่ำที่สุดก็คือ1ไม้บรรทัด30เซนติเมตรสูงสุดอยู่ที่ครึ่งเมตรเลยนะครับทำให้รถยนต์ขนาดเล็กสัญจรผ่านได้ด้วยความยากลำบากและต้องส่งผลให้ปิดการจราจรบนสะพานข้ามแยกฝั่งมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเป็นการชั่วคราวรายงานระบุว่ามีรถยนต์หลายคันที่เครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็จอดเสียบริเวณเชิงสะพานรวมถึงริมถนนเพราะว่ารถไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปต่อได้ส่งผลให้การจราจรยิ่งติดขัดแล้วก็เคลื่อนตัวไปอย่างช้ามากๆขณะที่สถานการณ์บนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงสโมสรตำรวจก็หนักหน่วงไม่แพ้กันปริมาณน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรส่งผลให้รถยนต์ติดค้างบนท้องถนนมานานกว่า 3-4 ชั่วโมงแล้วประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางควรหลีกเลี่ยงและตรวจสอบเส้นทางก่อนจะออกเดินทางครับ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครจะเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ฝั่งพระนครฝนที่ตกลงมาปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฝนหยุดหลังจากนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน3วันในการระบายน้ำค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำผ่านวอลลุ่มหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนโดยหลายพื้นที่ของกรุงเทพมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรขณะที่ฝนตกหนักก็ยังครอบคลุมพื้นที่รอบนอกทั้งจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครจึงประกาศให้พื้นที่ของกรุงเทพเป็นเขตสาธารณภัยทุกเขตนะคะส่วนแนวโน้มสถานการณ์ประเมินว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไปนะคะทำให้ฝนมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่ช่วงเย็นฝนจะเริ่มเบาบางและจะช่วยให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้นทางผู้ว่ายังบอกอีกว่าฝนที่ตกในพื้นที่ฝั่งพระนครมีปริมาณน้ำสะสม223ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่กรุงเทพมีศักยภาพสูบน้ำจากจุดนี้ลงสู่เจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นหากฝนหยุดตกก็จะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ค่ะ
2: จากการพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นตัวที่ดึงน้ำเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มขยับไปทางซ้ายและขยับเหนือขึ้นนะเพราะนั้นที่กรมอุตุเมื่อเช้าเรามีการประชุมหลายหน่วยงานนะมีกรมอุตุนิยมวิทยาสนทช.กรมชลประทานตำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ตอน10โมงเช้าเพราะว่าตัวหย่อมเนี่ยเริ่มขยับขึ้นข้างบนและเอียงมาทางซ้ายก็ทำให้ความกดดันผลต่อกรุงเทพมหานครน่าจะลดลงนะครับนั้นกรมอุตุได้ให้พยากรณ์ไว้ในรูปต่อไปนะจะเห็นว่าฝนวันนี้นะบ่าย2หรือบ่าย3สีฟ้าก็คือจะเบาแล้วก็บ่าย3ถึงบ่าย4ก็เบาลงสีขาวนี่คือฝนไม่ตกนะแล้วก็4โมงถึง5โมงเย็นก็จะฝนก็จะบางลงละมันก็หวังว่าถ้าเกิดตัวฝนเนี่ยมันบางลงก็จะทำให้เราสูบน้ำได้ชนะได้ดีขึ้นน่ะแล้วก็จะเห็นน้ำที่ลดลง
1: แต่ว่าปัญหาอุปสรรคสำคัญในตอนนี้ก็คือน้ำในคลองหลายๆคลองเนี่ยเต็มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทำให้การจะระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในเนี่ยก็เลยทำได้ช้าโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองพระโขนงค่ะน้ำเต็มทั้งหมดนะคะนอกจากนี้มีถนน13จุดที่ถูกน้ำท่วมจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้อย่างที่บริเวณถนนเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงแล้วก็แถวๆลาดกระบังค่ะกรุงเทพมหานครมีการเปิดศูนย์พักพิง233แห่งรองรับประชาชนได้ประมาณ 15,000 คนนะคะและขณะนี้มีประชาชนเข้าพักแล้วกว่า900คนส่วนผู้ป่วยติดเตียง36คนมีการทยอยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมค่ะทั้งนี้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครสั่งการให้พนักงานในสังกัดพิจารณา work from home ทำงานอยู่ที่บ้านหากไม่มีความจำเป็นในการให้บริการประชาชนขณะที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพก็จะพิจารณาหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อลดการเดินทางและปริมาณการจราจรผู้ว่ายอมรับนะคะว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยมากกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพรับมือได้ยากเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องความจุของคลองแล้วก็ระบบสูบน้ำค่ะ
0: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังสูงในหลายพื้นที่นะครับคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ชีพและกู้ภัยลงพื้นที่วิกฤตเร่งช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะชุมชนริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเปิดสายด่วน1418รับแจ้งเหตุช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั้งยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นขึ้นสู่ที่สูงช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองที่ระดับน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับอย่างเช่นที่หมู่บ้านไทยสมุทรถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครน้ำในคลองสายหลักเอ่อล้นเข้าท่วมเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังกันเดินเท้าลุยน้ำเข้าไปตรวจสอบตามตรอกซอกซอยช่วยกันลำเลียงผู้ป่วยและชาวบ้านที่ต้องการอพยพขึ้นเรือท้องแบนออกมายังพื้นที่ปลอดภัยด้านนอกแล้วก็ส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือส่งต่อให้ญาตินอกจากนี้ยังได้ช่วยชาวบ้านยกทรัพย์สินของมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายด้วยทั้งนี้ทางมูลนิธิยังคงตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์กู้ภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหากประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนป.ต.ต.โทร1418ครับ
1: ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็คือที่สำนักงานเขตราชเทวีนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งบรรจุกระสอบทรายไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อป้องกันน้ำท่วมค่ะพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง5แห่งรองรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะริมคลองค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีพร้อมด้วยทหารจิตอาสาเร่งบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อจัดเตรียมไว้ให้กับประชาชนโดยมีประชาชนบางส่วนเดินทางเข้ามาติดต่อขอรับด้วยตนเองขณะเดียวกันทางสำนักงานเขตยังร่วมกับตำรวจสน.พญาไทจัดรถนำกระสอบทรายไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ไม่สะดวกมารับด้วยตนเองนายอภิชาติแสนมาโนทผู้อำนวยการเขตราชเทวีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตราชเทวีมีศูนย์อำนวยการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นจัดเตรียมกระสอบทรายเนี่ยประมาณ 2,000 ถึง 3,000 กระสอบไว้บริการนะคะส่วนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนริมคลองสามเสนที่ถูกน้ำท่วมมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับไว้5แห่งซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ให้การช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งแบบสำเร็จรูปและวัตถุดิบค่ะ
3: น้ำท่วมคือในพื้นที่เขตนะครับคือชุมชนริมคลองสามเสนนะครับทางสำนักงานเขตก็ได้ตั้งศูนย์นะครับที่ประกอบปรุงอาหารนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับหากพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบต้องการที่จะพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงทางสำนักงานเขตมีสถานที่ให้บริการเป็นศูนย์พักพิงคือโรงเรียนศรีอริยานะครับโรงเรียนสันติราช

0: นะครับโรงเรียนกิ่งเพชรโรงเรียนศาสนาลุนนะครับแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งในพื้นที่นะครับรวม5แห่งสามารถรองรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้นะครับแจ้งประสานงานมาที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมของเขตราชทีวีได้ครับทางเราก็ตอนนี้ประกาศรับจิตอาสาเพื่อมาช่วยกอกกระสอบทรายนะครับแล้วก็ขอรับบริจาคนะครับข้าวสารอาหารหนาแน่งหรืออาหารที่ประกอบปรุงสุกแล้วนะครับเพื่อไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งตอนนี้คณะคคพ.ของเขตนะครับก็ได้ช่วยเหลือมาเบื้องต้นนะครับรวมถึงบริษัทห้างร้านอื่นๆในพื้นที่ก็ช่วยเป็นข้าวประกอบปรุงสำเร็จมาให้นะครับซึ่งเราก็แจกบางส่วนไปแล้วนะครับในส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกที่จะมารับอาหารกล่องยังไงแล้วก็ขอรับบริจาคพวกวัตถุดิบในการประกอบปรุงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประกอบปรุงในการดูแลกันในพื้นที่ครับ
1: นอกจากนี้ได้มีการประสานไปยังผู้นำชุมชนทุกแห่งให้เตรียมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทางนี้นอกจากพื้นที่ริมคลองสามเสนแล้วนะคะยังมีพื้นที่ริมคลองแสนแสบที่มีน้ำท่วมส่งผลกระทบกับถนนเพชรบุรีทำให้มีน้ำท่วมสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตรก็กระทบกับการจราจรก็แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะขณะที่การสำรวจน้ำท่วมบนถนนพหลโยธินช่วงบริเวณหน้าอาคารสำนักงบประมาณเนื่องจากจุดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็ทำให้มีน้ำท่วมสูงเป็นบางช่วงนะคะมีรถจอดเสียรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ก็ประกาศแจ้งเตือนขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยให้กลับรถและใช้เส้นทางอื่นแทนค่ะ
2: ขณะที่ในย่านบางนานะครับโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ก็เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมรับมือผู้ประสบภัยครับโดยยืนยันว่าสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพร้อมรองรับประชาชนได้ทันทีสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีต่อไปนะครับล่าสุดที่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์แขวงบางนาใต้เขตบางนาจึงได้เปิดจุดเตรียมรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งบรรยากาศโดยรอบก็ยังมีฝนตกสลับเป็นระยะขณะที่ภายนอกโรงเรียนเริ่มจะมีน้ำล้นตลิ่งแล้วอยู่ในระดับข้อเท้าแต่ว่ายังไม่ไหลเข้าสู่พื้นที่ด้านในครับคุณครูณัฐพงษ์ภูริวัฒน์ปัญญาเปิดเผยว่าทางโรงเรียนได้เตรียมที่นอนหมอนและน้ำดื่มพร้อมรองรับผู้ประสบภัยเบื้องต้นกว่า50คนและมีพื้นที่ชั้นบนรองรับเพิ่มได้อีกรวมถึงมีความพร้อมสำหรับเด็กเล็กนะครับมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำรองรับได้อย่างเพียงพอเปิดจุดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาแล้วจะเปิดตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลให้ด้วยครับขณะที่คุณครูอนิรุธซองคำก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะชุมชนซอยลาซาน55และซอยแบริ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังว่าสามารถเดินทางมาใช้บริการที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้ทันทีครับ
3: อันดับแรกก่อนที่ได้รับแจ้งมาก็จะมีพวกเสือระปูเสืออะไรพร้อมอยู่แล้วนะครับตอนนี้พร้อมแต่ก็ยังแต่ตอนนี้เรารับได้ก็คือตามที่บอกไว้คือ50คนนะครับแต่ถ้าหลังจากมีเพิ่มเราก็อาจจะมีสถานที่อื่นๆให้เดี๋ยวดูตามสถานการณ์ไปครับผมคร
4: ับตอนที่เราเตรียมไว้ผู้ประสบภัยมีอะไรบ้าง
3: ตอนนี้ที่เราเตรียมตัวนี้นะครับก็ถ้าตามหลักจริงๆคือคนที่จะมาเข้ามาพักพิงตัวนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมีการอะไรเขาเรียก
5: คุยที่สำนัก
3: แจ้ง
4: ท
3: ี
4: นึงเครื่องดื่มก็ยังแบบเตรียมน้ำ
3: ใช่ครับตอนนี้จะมีน้ำถ้าไม่พอไงน้ำเดี๋ยวต้องเตรียมเพิ่มอยู่แล้วน้ำนี่จำเป็นมากเลยครับผม
4: ครับผู้ประสบภัยเขาเจอประสบภัยนานเนี้ยค่ะเอกสารที่เขาต้องมายื่นก่อนเลยคือต้องเตรียมอะไรมา
3: หลักๆจริงๆแล้วต้องมีบัตรประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่คือตอนนี้ที่ได้ทราบมาก็มีคือเรื่องของบัตรประชาชนนะครับอันดับแรกเลยครับผม
4: คาดว่าพื้นที่ตรงนี้จะน้ำจะขึ้นมาถึงไหม
3: ผมคิดว่าไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันก็สูงเพราะที่นี่ไม่เคยน้ำท่วมมาก่อนครับแล้วก็แต่ถ้าสมมติว่าถ้ามันถึงจริงๆเราก็มีพร้อมที่จะเตรียมอยู่พร้อมเตรียมนะเตรียมปฏิบัติตามหน้างานอยู่แล้ว
2: ที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตนะครับยกระดับการจัดการสถานการณ์อุทกภัยรองรับฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่มีผลตั้งแต่วันที่25กันยายนครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและเหมาะสมกับสถานการณ์ครับ
1: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจุดทำให้การเดินทางของประชาชนก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการอำนวย

0: ความสะดวกบรรเทาความเดือดร้อนทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมนะคะก็ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงของวันนี้ถึงเวลาเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชนบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะกินบางปะอินปักเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทางนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนจัดเจ้าหน้าที่จัดการจราจรพร้อมแจ้งข้อมูลทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบจุดไหนที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลให้เพื่อให้ประชาชนวางแผนแล้วก็เลือกใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสมค่ะขณะที่กรมทางหลวงและบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนประกาศยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่บ่ายสองครึ่งของวันนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะของวันที่27ก็คือเที่ยงคืนที่กำลังจะมาถึงเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ออกประกาศเตือนสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ขนาดเล็กขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกเนื่องจากยังมีน้ำท่วมขังสูงค่ะส่วนกรมทางหลวงเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางโดยไม่เก็บค่าผ่านทาง2เส้นทางได้แก่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่า M7 นะคะแล้วก็ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9ตั้งแต่วันนี้ถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นะคะขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบสภาพเส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศกันต่อครับ

ความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT2 HD

สุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบ

0: ไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
1: การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจึงได้เรียกประชุมทางไกลในเบื้องต้นนี้ก่อนเพื่อรับหน้าการทำงานโดยตรงโดยอยากให้ทุกหน่วยงานทำงานให้สอดรับกันอย่างมีประสิทธิภาพให้ความช่วยเหลือประชาชนมากที่สุดเท่าเทพมหานครห้ามมีคำว่าเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นเรื่องของการทำงานและต้องเป็นเรื่องการทำงานทุกหน่วยงานร่วมกันเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการต้องมองทั้งระบบไม่แยกทำงานเป็นส่วนๆและต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจและสิ่งที่ประชาชนต้องการจากภาครัฐคือข้อมูลที่ถูกต้องการแจ้งเตือนที่เร็วและความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ทันเวลา
2: อยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชาติชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่จะทำให้ความเดือดร้อนทั้งหลายของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายให้เร็วที่สุดดังนั้นการบริหารจัดการก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.คนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดผมขอชื่นชมนะครับติดตามจากการรายงานแล้วก็จากข่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดให้มีให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวดยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามจัดการนะได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ไปกว่าเรื่องของการเยียวยาการดูแลเรื่อง
1: ด้านนายเอกนิตินิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยกล่าวว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วผลปริมาณน้ำสะสมและศักยภาพในการระบายน้ำและเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลนายกได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงและจะเดินทางถึงประเทศไทยในเวลา 8:00 น.ของวันที่27 กันยายน 2569ซึ่งเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิม
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกนะคะประสานข้อมูลหน่วยงานต่างๆให้ครอบคลุมการดูแลและหลังสถานการณ์คลี่คลายค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรุงเทพมหานครจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ให้ครอบคลุมการดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมประกอบด้วยก่อนเกิดภัยเน้นเฝ้าระวังและแจ้งเตือนล่วงหน้า

0: ทั้งข้อมูลฝนระดับน้ำพื้นที่เสี่ยงการเตรียมตัวเส้นทางอพยพและจุดพักพิงรวมถึงประสานช่องทางสื่อสารระดับชุมชนเพื่อให้กลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสื่อออนไลน์ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงระหว่างเกิดภัยให้รายงานสถานการณ์ทั้งจุดน้ำท่วมเส้นทางเลี่ยงจุดให้ความช่วยเหลือและช่องทางติดต่อหน่วยงานในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยการอพยพและการเข้าถึงอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งจำเป็นส่วนหลังสถานการณ์คลี่คลายให้สื่อสารข้อมูลการฟื้นฟูและเยียวยาตลอดจนหลักเกณฑ์และขั้นตอนขอรับความช่วยเหลือใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วและในฐานะกรรมการกำกับและติดบุรีปทุมธานีนครปฐมและสมุทรปราการและเขตตรวจราชการที่9ได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรวบรวมปัญหาที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปอย่างที่จังหวัดปทุมธานีซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นงานที่รับผิดชอบควบคู่กับข่าวสารผ่าน NBT to HD ประชาสัมพันธ์จังหวัดและแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE ปพ @1784 ดีเหตุน้ำท่วมและสอบถามข้อมูลกันคะ02-275-4016 02-92-246-8735 092-2
1: จากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะกลุ่มครูนักเรียนและผู้ปกครองพร้อมกำชับว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนครับร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการด่วน5ข้อเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบทางการศึกษาได้แก่ปรับรูปแบบการเรียนให้อำนาจสถานศึกษาปิดเรียนหรือปรับการสอนตามความเหมาะสมโดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นหลักยืดหยุ่นการเรียนการสอนทั้งเรื่องเวลาเรียนการส่งการบ้านและการวัดประเมินภัยและให้เร่งสำรวจความเสียหายทั้งข้อมูลนักเรียนครูบุคลากรและอาคารสถานที่เพื่อช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วนรวมทั้งส่งทีมอาชีวะช่วยประชาชนออกหน่วยซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะและอาคารเรียนหลังน้ำลดพร้อมเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดตรวจสอบระบบไฟและโครงสร้างอาคารให้มั่นใจในความปลอดภัยก่อนกลับมาเปิดเรียนตามปกติส่วนด้านการฟื้นฟูครับได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 350,000 บาทเพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนที่เสียหายขณะที่กทม.ก็กำลังเร่งประเมินความเสียหายเพื่อจัดสรรงบช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับการจัดสอบของครุสภาทั่วประเทศ7ศูนย์พบว่ามี3ศูนย์สอบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีใครที่เดินทางทางครุสภาจะจัดเตรียมสอบรอบชดเชยให้ต่อไปครับ
0: นะคะทางภาครัฐก็ระดมสรรพกำลังจาก20กระทรวงเข้าช่วยเหลือประชาชนยกมือเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเร่งด่วนนะคะโดยการปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสนที่กำลังจากหลักไทยสั่งการให้อำเภอในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมและจัดตั้งศูนย์พักพิงกระทรวงกลาโหมระดมกำลังพลกว่าหมื่นนายพร้อมรถกว่าพันคันลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนด้านการบริหารจัดการน้ำนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านประตูระบายน้ำ

0: ของรัฐโพควบคู่ไปกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีตลอดจนกระทรวงคมนาคมสำรวจเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อติดตั้งป้ายเตือนและป้ายทางเลี่ยงค่ะสำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ศูนย์พักพิงกระทรวงสาธารณสุขสั่งสถานพยาบาลสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ก็ติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนในช่วงวิกฤตค่ะ
1: ส่วนทางกองทัพบกก็ยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยขั้นสูงสุดนะครับเพื่อรับมือกับขยายวงกว้างในหลายพื้นที่โดยระดมสัมภาระกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยกองทัพภาคที่1ซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ประสบภัยเปิดพื้นที่ในค่ายทหารให้พี่น้องประชาชนสามารถนำรถยนต์รวมถึงสิ่งของสำคัญและจำเป็นเข้าไปฝากไว้ในยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ออกช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับผ่านท่านศูนย์บรรเทา260หรือสายด่วนกองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่4ครอบคลุม
0: คนนะคะก็ไปหลายจุดนะคะที่หลัก4นะคะแล้วก็ไปกำชับหน่วยงานทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้เข้าถึงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับการร้องขอส่วนกรณีที่กระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนว่ามีผู้สูงอายุติดอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านภายในซอยงามวงวาน47และไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้นะคะทางกองพันระวังป้องกันสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้จัดกำลังพันเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทันทีและสามารถนำผู้สูงอายุออกจากบ้านพร้อมส่งมอบให้แก่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการจากกระทรวงพาณิชย์นะครับที่บอกให้ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงหนาวพร้อมประสานไปยังผู้ประกอบการส่งของช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยด้วยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์ให้เตรียมพร้อมดูแลทั้งปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยย้ำหลักสำคัญคือสินค้าไม่ขาดแคลนราคาไม่แพงพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามความต้องการนอกจากนี้ยังได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณและราคาสินค้าพร้อมรายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประสานการช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทางนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ใช้แนวทางดังกล่าวในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเติมสต็อกสินค้าและรายงานปัญหาด้านการขนส่งมายังกระทรวงหากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและหากประชาชนนะครับพบปัญหาสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนมีการกักตุนหรือว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคาก็สามารถร้องเรียนมาได้ครับที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือจะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
0: ขณะที่สำนักงานประกันสิทธิ์การใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงค่ะ

0: สำนักงานประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมกำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันนี้จึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเที่ยงธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้จากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะ
1: ไปดูมุมมองจากสื่อต่างชาตินะครับที่ก็ต่างรายงานสถานการณ์ข่าวคราวน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยเช่นกันโดยภาพที่ปรากฏไปทั่วโลกตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ครับพร้อมรายงานถึงสภาพน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานเกือบ48ชั่วโมงน้ำฝนสะสมซึ่งระบายไม่ทันจึงได้ล้นไปทั่วนอกจากนี้ยังได้รายงานถึงการอพยพออกจากบ้านเรือนของชาวกรุงเทพมหานครด้วยกรุงเทพคือจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยได้นำเสนอภาพในพื้นที่และระดับเอวข้อมูลของ AFP รายงานว่ากรุงเทพได้ประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเนื่องจากมีแนวโน้มที่ฝนจะตกหนักลงมาอีกและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเดินเครื่องสถานีสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งสามารถสูบ
2: รุนแรงมากขึ้นทั้งคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ทำให้หลายประเป็นประวัติการและเพิ่มความเสี่ยงอีกหรือวงแหวนแห่งไฟพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวและแหล่งภูเขาไฟจำนวนมากของโลกก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนเกิดมวลน้ำและโคลนไหลทะลักลงสู่และชุมชนคร่าชีวิตผู้คนจะไม่ใช่เพียงสัญญาณเตือนแต่กำลังและเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องเตรียมรับมือมากขึ้นในอนาคตปีข้างหน้าพบว่ายังไม่ต่างจากปัจจุบันมากนักแต่แนวโน้มที่ชัดเจนคือเกิดสภาพอากาศสุดขั้วที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นจากการสะสมความร้อนน้ำท่วมภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆที่มีโอกาสเกิดสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกอิสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งและคงไม่มีเท่านี้จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือหัวใจสำคัญที่จะทำ
3: Climate Change Mitigation อาจจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีบทบาทมากได้มีส่วนร่วมมากแต่เราก็มีสปิริตแล้วเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการปรับตัวนะไม่ออกไซด์มากขึ้น
2: แม้ในอีก20ปีข้างหน้าทันความเสี่ยงล่วงหน้าคือโอกาสเดียวที่มนุษย์จะสามารถเตรียมพร้อมปรับปรุงการ
1: นี้จังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นพื้นที่รับฝนตกหนักแทนติดตามสถานการณ์กับคุณ
4: พรนายกนะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำค่ะซึ่งวันนี้ปภ.ได้ส่งเซลล์บดแทนเข้าท่วมนะคะพื้นที่

0: ื่องในวันศุกร์จนถึงเวลาเทพมหานครทิศทางของตัวหย่อมตะคงซอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางมีฝนหนักมากที่ตากกำแพงเพชรมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ขอนแก่นชัยภูมิและภาคกลางมีฝน 80% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเกือบที่พื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนหนักมากในหลายพื้นที่ทะเลคลื่นประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนแห่งที่ระนองและพังงาพังงาขึ้นมาคลื่นสูง2ถึง3เมตรมีฝน
1: พายุนะคะข้าวของขึ้นที่สูงเก็บได้เท่าที่เก็บทันนะ
2: ช่วงนี้ติดตามภารกิจของกรรมแห่งอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะ
3: กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนายอนุทินชาญการกระทรวงมหาดไทยพบหารือผู้บริหารเอกชนสหราชอาณาจักร

0: ไทยหรือททเพื่อเพิ่มโอกาสในการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย
1: แล้วก็ความการทำให้ประเทศไทยของเรายังครับเรื่องสแกมเมอร์อาชญากรรมเทคโนโลยีรัฐบาลได้ทำให้เห็นอย่างชัดเจน
0: ทั้งนี้สหราชอาณาจักรเป็นประเทศสุดท้ายของไทยในวันที่27กันยายนนี
2: ้ You're here with me Shanita Sidaket Kriva In order to reduce the volume barriers sandbags and flood to take proactive measures and manage water in the central region in a unified tension capacity and reduce the risk of water or riverPersonnel are to be kept ready for operations around the clock, if with the interest of the public placed first. To take command of flood response, Cabinet Secretary Nirat Pongsithithao, executives and the head of department, Mr. Anutin Chanwirakul, while personnel with moral support, bedridden patients, there are localities. Prime Minister Anutala.Elaborated that heavy rain will continue in many areas. Northern region, the eastern region, the Da Praya River Basin must on September 30th or October 1st. Causing traffic congestion or impact a spot is situated at district of Chonburi province. Inundated road services have temporarily sealed off track.

ครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่เห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วนกรมอนามัย

0: ภูมิภาคดังกล่าวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเนื่องจากพายุที่กำลังจะมาถึงล่าสุดเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
1: ขึ้นตะวันตกของประเทศหลังเกิดฝนตกหนักเมื่อคืนวันนี้ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงมาได้รับการประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติเนื่องจากน้ำในลำธารล้นตลิ่งขณะเดียวกัน
0: เลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะส่งทำได้ 121.23 คะแนนในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะทางด้านนินพุทธิสมบัติกับม้า Rock Dash Tango ทำผลงานดีที่9คะแนนจบอันดับที่22 70กิโลกรัมชายค่ะในรุ่น75กิโลกรัมชายนะคะพาไปดูกีฬายกน้ำหนักค่ะจอมพลังไทยเรารุ่นเหรียญรางวัลสถิติดีสุดอยู่ที่160กิโลกรัมซึ่งจบสถิติเท่ากับอับดุลรารามพร้อมกับทำลายสถิติโลกที่159กิโลกรัมค่ะจากนั้นเป็นท่าครีนเอนเจิร์กวีรพลเรียกเหล็กครั้งขอเรียกยกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมแซงไทยคว้า10กิโลกรัมครีนเอนเจิร์ก205กิโลกรัมผลงานท่าสแนช162กิโลกร
3: ั
2: ม
3: ครับแล้วก็ทำเต็มความสามารถยังไม่สำเร็จแต่ว่าก็ดีใจกับเพื่อนมาทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าก็เลยต้องตามเกมไปครับ
4: ครับก็ก่อนซ้อมมาซ้อมได้มากกว่าน
2: ี้เหนือ349กิโลกรัมนะคะท่าสแนช151กิโลกรัมสาวไทยเรานะคะลงแข่งขันเอเชียนเกมถึง
5: 7เหรียญทองในณขณะนี้ครับ
6: สร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเอง
5: 2018ที่อินโดนีเซียหางจบ 1,650 เยนหรือเป็นเงินไทย350บาท
2: ตัวจบอันดับที่6ของรอบคัดเลือกเพียงพอ
1: ลาสำหรับข่าวค่ำในช่วงนี้แล้วนะครับรายการ
7: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพ
8: กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีบังคับม้าประเภทบุคคลใน
9: ถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอัครราชทูตณกรุงโตเกียวแบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดสูเอทเป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกแสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะในการบังคับม้าและเรื่อง
10: นะคะแล้วก็เขาเมื่อนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คือ
9: ระหว่างวันที่16ถึง26กันยาย
8: นติ้งจำกัดมหาชนครอบครัวอับหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนสิบธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลุ่มบริษัท10รูปจากวัดนางในวัดนางชำจังหวัดอ่างทองวัดจันเจริญสุขวัดหนึ่งกันต่างๆได้รับพระราชทานเพชรพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเวลา14นาฬิกา30นาทีธนาคารแห่งสมุทรสงครามวัดประชาธิวาสกรูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลบบุรีและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกชรกิติยาภานเรนทิราเทพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบข่าวใน
11: ฐานการจราจรและอุบัติ
12: เหตุจำเป็นจะต้องมีข้อมูลข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งในเรื่องของการวางแผนต่างๆภายใต้กระทรวงคมนาคม
11: แหล่งถูกนำมาบูรณาการร่วมกัน
12: ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของการใช้งานกันซึ่งเราก็จะเห็นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่าง
13: ๆต้อนรับคุณผู้ชมเข้า

0: ตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการดำเนินเนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญา
1: ทางกฎหมาย
0: ใช่ครับ
1: ยังคงอยู
0: ่ถูกต้องยังไงก็ต้องชดใช้ครับ
1: ก็ยังคงต้องขึ้นศาล
0: ที่จะอยู่ในมาตรา74ของประมวลกฎหมายอาญามีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้1มารดาหรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายไว้สำหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองดังกล่าวสามารถส่งเลยส่งไปที่การดูแลเด็กอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าส่วนที่อาจจะเป็นตามอนุ3ของมาตราแล้วเนี่ยเด็กก็คงไม่มีความสุขอย่างนี้ครับตามกฎหมายไทยเนี่ยเด็กระหว่างอายุ10
2: โอ้ไอ้กุ้ยเอ้ย
3: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุ
1: บ้างนะคะมาคุยกันต่อกับทนายจอมจต
0: ุไป10ปีถ้าเราคงโทษจำค
1: ุกเขาบอกว่า20ปี
0: ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ถามว่ามีไหมก็มีก็ฟังการสอบสวนและสำคัญเนี่ยเวลาบาง
1: ผู้ไปทำให้คนอื่นเสียหายอันนี้พ่อแม่ไม่ต้องรับโทษแต่ถ้า
0: การเก็บมือถือเก็บข้อมูลเก็บเอกสาร
1: การควบคุมของพ่อแม่
0: ถูกต้องใช่ครับการเนี่ยเด็กย่อมเป็นเขาเรียกว่าก็คือเพราะหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าเกิดว่าเนี่ยครับ
1: สมมติถ้าไปทำน
0: ั่นครับ
1: สมมติถ้าบอกว่าไม่รู
0: ้ครับต้องอบรมสั่งสอนต้องดูแล
1: ก็เหมือนกับพ่อแม่เลยคือถ้าเด็กทำผิดก็ต้อง
0: ต้องครับ
1: นะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมการเลี้ยงดูการให้การใส่ใจ
4: จากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ
5: ่เยอะแยะอยากให้คนอื่น
6: กราบูเจกันเช่นเคยค่ะที่นี่ช่อง
7: ได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมโยงสู่ตลาดต่างประเทศได้นำทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสร้างอาชีพ
8: ตะบังเอ็มมีดุ
6: ไม่ตั้งชื่อเขาแบบนั้น
8: อย่าต้มมาตั้งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโชว์เหมือนกัน
6: ทีนี้มันก็มาอาศัย
8: ใช่บางทีก็ทับ
6: เยอะท้ายก็เยอะแต่มันรังของมันก็มันจะโอลิฟเหมือน
8: ดอกนี้ร่วง
6: ของรองเท้าก่อน
8: ได้แรกแรกเลย
6: ไปอุปยพไปฝั่ง
8: นู้นใช่ยีตาก็เลยคิดปลอมหัว
6: ใช่แล้วก็คิดว่ายุงตะก
8: ี้เมื่อเราสร้างโปรดักต์แล้วมันต้องมีอันนึงก็คือเลขแจ้งโฉนดงามเกษตรสร้างชาติก็เป็นไตรระยะ4เริ่มหานี่ๆๆเห็นไหม
6: อ๋อนี่ก็ดูด้วยอ๋อ
8: ใช่ติดกินแต่พึ่งชนโรงเขาตอมหมด
9: บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที
10: ่และชะลอความเร็วทันที
2: ส่วนมากเนี่ยครับจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้เส้นทางมันไกลๆนะครับเหนื่อยล้าเพราะอยากให้ท่านเวะ
10: ยึดเกาะถนนและลดระยะชะลอความเร็วตัวช่วยสำคัญในการซับแรงกระแทกเมื่อรถเสียหลักช่วยเปลี่ยนจากเหตุหนักให้กลายเป็นเบาและรักษาชีวิตผู้คนบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
11: แขวงหลวงบางนานะครับก็ดูแลเส้นทางก็ประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรก็มีจุดเสี่ยงก็หลายจุดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รอให้มันเกิดท่ำท่าก็จะมีมาตรการในการแก้นะครับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยก็บอกแล้วว่าคนนะคนถนนรถสิ่งแวดล้อมซึ่งคนเนี่ยก็ 80-90% อยู่แล้วนะครับในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถนนกับสิ่งแวดล้อมหลักๆของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความเร็วครับความเร็วเนี่ยเป็นขับรถตามเครื่องหมายจราจรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยชอบดูป้ายจุดอื่นๆก็จะเป็นพวกจุดกลับรถนะครับจุดกลับรถเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนำตัวเบรเออร์ซึ่งเป็นผลิตจากพลาสติกนะครับหรือภาษาบางทีเรียกว่าเบรเออร์น้ำก็คือมีน้ำใส่อยู่ข้างในเราก็เอาตัวเบรเออร์เนี่ยไปจัดวางลักษณะเป็นตัวเอสกับหัวก็คือหมายความว่ารถที่จะเข้าบริเวณจุดกลับรถให้เข้าเฉพาะซองที่เป็นสตอรี่เท่านั้นจะไม่มีการเข้าไปจอดรอคิวซ้อนคันอยู่นะครับซึ่งวิธีการนี้ใช้แล้วได้ผลทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นขับรถใช้รถถนนต้องมีความรอบคอบนะครับเพื่อรักษาชีวิตรักษาความสูญเสียนะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎนะครับสิ่งที่สำคัญต้องไม่ขับรถเองครับ
10: อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างถนนการติดป้ายแจ้งเตือนหรือการนำนวัตกรรมความปลอดภัยบนท้องถนนมาใช้ในพื้นที่จุดเสี่ยงก็เป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความระมัดระวังและช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เท่านั้นแต่การจะทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ทุกคนต้องมีสติไม่ประมาทเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อมีสติเมื่อเจอจุดเสี่ยงสามารถเลี่ยงความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: จังหวัดพังงา
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
2: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
1: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
3: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อนว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
4: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
3: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านการร่ายรำและบทกลอนมโนราโดยสมาคมโนราแห่งภาคใต้

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์เอกกับจอยไปทาน
2: หมูกระทะ
1: ความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
3: อร่อยเนาะ
1: ตรงหน้าเลย
4: แข้งเหร
5: อจริงด้วยเนาะ
1: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
3: แปลก
1: ทำให้ปากชาก
4: ินน้ำตก
3: มันจะนี่เหมือนมีด
1: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
3: ลุงเป็นอะไรเจ็บบอกเจ็บใจอะไร
1: โอ
3: ้
1: ไม่ได้เลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
3: เพราะอะไรเนี่ย
1: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
3: มันมีคนวางยา
1: แล้วรู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายอีกหน้ามืด4สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสีย
3: งอย่างนี้จอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
1: อัมพฤกษ์อัมพาต
3: ท่านมารับแล้ว
1: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
5: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
1: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสๆด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ
6: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: เมืองไทยมีอะไรดีๆแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
2: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
3: สงสัยอะไรพี่สงสัยที่ชาวบ้านอ่ะ
2: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
3: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
2: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ใครจะคิดคะว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: มองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
2: ครับ
1: ทำเองหมดเลย
2: ทำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
1: ค่ะ
2: คร
1: ับตั้งแต่คิดลายเอง
2: ทำส
1: ี
2: เอง
1: ตัดเย็บ
2: ตัดเย็บเอง
1: อ๋อออกแบบเองด้วย
2: ออกแบบเองแฟนดีไซเนอร์คร
1: ับ อ๋อแฟนดีไซเนอร์นะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ออกแบบเองทำเองแล้วเห็นบอกว่าอันนี้วาดเองด้วย
2: วาดเอง
1: โอ้โหนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
2: ธรรมชาติครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนที่เป็นสีจากธรรมชาติอะไรบ้าง
2: อันนี้เป็นสีธรรมชาติจากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดง
1: แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่
2: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
1: เราได้
2: คุดที่เราทานทิ้งมีเปลือกเงาะมุเรียนบ้างเพราะวันเราไม่นิยมปลูกใบสักจะมีใบสัก
1: มีใบสักลุกก็จะเป็นสีออกมน
2: ไม่ครับแต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก

0: แล้ว
1: นี่
0: แต
1: บา
0: ่
1: งที
0: ว่าเราจะฟิกให้มัน
1: เ
0: อ
1: รา
0: อกมาม
1: าย ท
0: ังไง
1: ำดอกไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นครับ
0: อันนี้คือใช
1: อั
0: ้
1: นนี้เ
0: ใ
1: ป
0: บ
1: ็นล
0: ห
1: าย
0: ู
1: พระราช
0: ก
1: ท
0: ว
1: าน
0: า
1: ลายใ
0: ง
1: หม่ที่เร
0: ค
1: า
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ป็น
0: ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราก
1: ำไรมันก็มันไม่ใช่เขาไม่ได้ให้กำไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็หาคือว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
0: อ๋อก็จะมีล่าม
1: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจําไว้ทีหลังเวลามัดจําเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีทิ้งเวลานาน
0: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
1: ครับมีปัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กําไรแล้ว
0: ค่ะ
1: มันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทําโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทำเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทำทีนี้พอดีที่บ้านอ่ะมันเกิดน้ำท่วมช่วง54ใช่ไหมเราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยภาคทางอีสานทางภาคเหนือทางที่ว่าพอฤดูทำนาเสร็จแล้วก็เพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทำอ่ะมันกำหนดไม่ได้ไปเข้าโอท็อปก็ทำเสื้อผ้าเด็กได้สีดาวมาเสื้อผ้าเด็กจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้ง
0: มาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
1: เมื่อว่าเออเราจดเพื่ออะไรจดไปทำพอจดเสร็จแล้วก
0: ็กลุ่มก็หายไป
1: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทาง
0: มันมีผลไม้อะไรหลายอย่าง
1: ม
0: ัน
1: ต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต้องมีมาตอนนี้ก็ได้ครับมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก่ง
0: ถ้าถามว่าแพร่ไหม
1: นั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่าทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่อง
0: ไม่ได้เลย
1: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได้มอนอ่ะมันพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมดหนอนอ่ะ
0: ชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็นแพร่ไหมสี
1: เสื้อผ้าเราครับแพร่ไหมสีมันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
0: ค่ะ
1: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นยังไม่ไปสีอื่น
0: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบ
1: ดินที่อื่นมันจะไม่แดง
0: ค่ะ
1: ดินเขาเนี่ยจะเป็นแบบแฟนแหละแฟนบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็

0: ื้อมันเลอะถ้ามันไม่ออกซะมันดิน
1: อ่
0: ะ
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
0: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในกระไม่เราต้องวาดก่อน
1: ต้องวาดก่อน
0: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียนฮะเราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีกเพราะว่าเทียนมันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์อ่ะคือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยลายอัตลักษณ์ก็คือเม็ดดอกกาแฟลายพระราชทานมาแล้วก็ปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงเน
1: ี่ยลายหลักๆเลยของที่นี่เราชูตัวไหนเป็นอัตลักษณ์คะ
0: เขาเรียกว่าที่นี่ไอ้ดอกประจำจังหวัดก็เป็นพุทธรักษาแล้วก็จะมีดอกกาแฟใบกาแฟที่เราทำนี่แหละครับดอกกาแฟแล้วก็มี
1: อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็นที่เป็นลายแบบท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะการให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชนได้ด้วย
0: ใช่ครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ไทยตะลักมันส่วนใหญ่ก็ลายพระราชทานเวลางานประกวดอ่ะเพราะว่าราชการ
1: ก็เหมือนเอามาผสมผสานกัน
0: ผสมผสานแฟนเคลมังกรระดับเขตหมายถึงการบูรณาการเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันเขาว่าที่นั่นเขาก็จะมีเงินมาทำผลิตสินค้าแล้วเนี่ยชนะระดับจังหวัดเสร็จแล้วก็ต้องประกวดระดับก็เคยไปรับโลกที่กรุงเทพเหมือนวันนี้ที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็จะรับโล
1: กก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่า
0: น้องจะเย็บอยู่ข้างในส่วนหนึ่งเจ้าอยู่ฝั่งโน้นบางเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี
1: ่นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่ลงย้อมนะคะของวิศตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงย้อมนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะพี่ออสมัดย้อมนี้เนี่ยใช้สีธรรมชาติ
0: สีธรรมชาตินี่คือจากใบสัก
1: ส
0: ีใบสักเนี่ยมันจะมีสองใบสักแห้งสีเข้มก็คือจากยอดก็จะเข้มมากส่วนใบจืดจะน้อย
1: ก็จะจางลงไปนิดนึง
0: สดฮะ
1: สีใบสักสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตายังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
0: ค่อยๆใส่ไป
1: ใส่เลยนะ
0: เบาๆลงแต่ว่ามัน
1: ตัวที่2
0: สีมันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยลง
1: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออส
0: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 10-20 นาทีอ่ะ
1: เนาะ 10-20 นาทีก็ถือว่าไม่นาน
0: ไม่ได้นาน
1: วันนี้มัดแบบลายแบบง่ายๆแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่
0: ยาก
1: ทีเนี้ยคือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทำเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออสก็สีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการฟริก
0: ปูนแดง
1: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟริกของเราจะทำยังไงกับปูนแดงกับฟริกกับสีสนิม
0: ต่างถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน

0: นึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็น
1: แล้วก็ขึ้นขึ้น
0: ก็
1: ต
0: คื
1: า
0: อแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็
0: จะมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็น
0: ส
1: อัน
0: อง
1: นี้
0: อั
1: มัน น
0: น
1: จ
0: ี้
1: ะเข
0: ต่
1: ้
0: าง
1: ม
0: กัน
1: ขึ้
0: ย
1: น
0: ังไง
1: สนิม
0: อ๋อ
1: เหล็ก
0: ถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ
1: อ
0: ้น
1: จะเป็นม่วง
0: แล้วก็ถ้าเป็นปูน
1: ปู
0: แด
1: นใส
0: ง
1: ปูน
0: จ
1: แ
0: ะ
1: ดง
0: ยั
1: ก็
0: ง
1: จะ
0: ส
1: เป็
0: ี
1: น
0: เหมื
1: ส
0: อน
1: ี
0: เดิ
1: ก็
0: ม
1: ตุนตุนอยู่
0: ก็คือสีไม่ได้
1: ไ
0: ต
1: ม
0: ่
1: ่
0: าง
1: ได้
0: อะไ
1: ต
0: ร
1: ่าง
0: ก
1: กั
0: ัน นแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ํามัน
0: อ๋อ
1: จริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าส
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: มันก็ไม่ซึมแล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้าเราฟิกแล้ว
0: เราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะคนนั้นก็จะเป็นหลักอยู่
0: อ๋อก็
1: ทำไปเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้
0: เรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้อง
1: ก็งานด่วน3-4 วันอะ30 ตัวจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศ
0: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปเอง
1: เอาเทิร์นเองตัดเย็บเอง
0: เองด้วยกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันทราบมาว่ายังส่งเสริมในเรื่องของ
1: ซื้อจากพงจากเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
0: อ๋อคือเราซื้อ
1: ระบาดแสนละสลึง
0: ก็ถือว่าช่วยส่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่
1: ชุ
0: ม
1: ม
0: าท
1: ช
0: ำ
1: น
0: งานที่นี่
1: ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะ
0: เราไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
1: เป็นน้องสะใภ้
0: อ๋อเป็น
1: แฟน
0: ค
1: เป
0: ่
1: ็
0: ะ
1: นลูกพี่ลูกน้อง
0: ก็เลยพามาทำงา
1: ก็
0: น
1: เมื่อก่อนก็ที่นี่แต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะ
0: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรหมายสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นวันหนึ่งหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี
1: ่
0: นะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คนได้รู้จักอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ
2: เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกค่ะไม่มีผืนไหนเหมือนกันเพราะธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบรวมถึงเสื้อผ้าราคาแพงเสมอไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนเลือกพกพาไปในทุกวันค่ะจากใบไม้ธรรมดาวันนี้กลายเป็นงานแฟชั่นที่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าหมวกหรือกระเป๋าใบหนึ่งแต่คือเรื่องราวของชุมชนคือภูมิปัญญาและคือหัวใจของคนที่นี่และนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพรไหมสินเขาสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วตอนหน้ารอบภูมิภาคจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ
3: 2-18 ตุลาคม 2569ถือเป็นครั้งที่2และสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้ด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
4: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจ

0: ในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนางานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: ตรังยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คุณไปค้นพบที่เขาไม้แก้วพิสดารโลกใต้ท้องทะเลในแบบ3มิติมุมถ่ายรูปที่ทั้งแปลกและสนุกหรือจะมาเรียนรู้โลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรังพร้อมชมความน่ารักของการแสดงแมวน้ำออกมาสัมผัสทะเลที่ปากเมงแล้วไปชมความงามของหาดวิวาตรังมีอะไรให้เที่ยวมากกว่าที่คิดมาเปิดมุมใหม่ๆแล้วคุณจะตะโกนว่านี่แหละตรัง
3: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
4: ถ้าคุณหน้าเหมือนคนดังอย่างนี้ต้องรีบแล้วครับ
3: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค่ะ
4: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.

ประชาชนทยอยจับจ่ายซื้อขนมเดือน10เตรียมทำบุญรับตายายในวันพรุ่งนี้ขณะที่จังหวัดภูเก็ตเตรียมขบวนแห่รอบเมืองต้อนรับเนเน่และครอบครัวหลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21จังหวัดนครศรีธรรมราชหารือคณะ UN Habitat วางแนวทางรับมือกับซอสชายฝั่งเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการข่าวดินเบรนต้าประจำวันเสาร์ที่26กันยายน2569ค่ะสดจากห้องส่ง MBT ภูเก็ตซึ่งเย็นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณเกศรธนภัทรศรและดิฉันสุนิสาหงทองค่ะ
1: โดยตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้ได้นะคะทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง NBT South หรือว่าทางเพจ Facebook NBT ภูเก็ต Thailand ค่ะ
0: และในช่วงนี้ค่ะพี่น้องชาวใต้ค่ะหลายคนนะคะก็เริ่มที่จะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมนะคะเรื่องของของแล้วก็เดือนขนมเดือน10นะคะเพื่อที่จะเตรียมทําบุญเดือนศาสตร์เดือน10ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: นอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเรายังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามข่าวสารของน้องเนเน่ด้วยเพราะว่าทางจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็มีการเตรียมตัวต้อนรับน้องเนเน่กลับบ้านหลังจากที่คว้าแชมป์จากรายการ AGT ค่ะ
0: ก่อนอื่นค่ะติดตามเรื่องข่าวนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยพุทธศาสนิกชนเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ

0: มราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่วัดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางลูกพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมถวายพระราชกุศลและถวายพระกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดนาทวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางสาวสุภาพรเกศสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริ

0: ศักราช 2569 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหาร
1: พระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมรา
0: ชกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตจัดทำดอกไม้จันทร์เตรียมร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่วัดชัยธารารามตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตข้าราชการกลุ่มสตรีและประชาชนจิตอาสารวมไปถึงจิตอาสาที่ร่วมกันทำดอกไม้จันทร์พระราชทานนะคะได้มาร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาตลอดจนจิตอาสาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดและจิตอาสาร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีสำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ค่ะเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพารากระดาษตั้งใจปราณีตโดยมีดอกไม้จันทร์จำนวนหนึ่งดอกนั่นคือดอกกล้วยไม้เอื้องพร้าวเป็นใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพื้นที่ต่างๆต่อไปค่ะ
0: ทางและกลุ่มองค์กรและพื้นที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2563
1: ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการณะเดินทางมายังชุมชนโต๊ะบาหลิวจังหวัดกระบี่ตามโครงการชมวิถีชาวเลพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัยตรวจเยี่ยมหน่วยงานพบปะให้กำลังใจหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีนางสาวแรมรุ้งสุบรรณศรีนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพร้อมด้วยนายกิติอิทธกุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พัฒนาสังคมและความมั่นคง
0: ซึ่งโอกาสนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบป้ายบ้านมั่นคงชาติพันธุ์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนตลอดจนพบปะเยี่ยมเยือนนะคะสำหรับชาวบ้านชุมชนโต๊ะบาหลิวเพื่อให้การช่วยเหลือสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องการอย่างแท้จริงส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงในการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อมามอบสวัสดิการดีๆให้กับพี่น้องประชาชนค่ะดินไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและพันธุ์เพราะพี่น้องชาติพันธุ์คนคือคนไทยด้วยกันค่ะ
1: แก้ปัญหาเรื่องของการศึกษานะคะเพื่อโอกาสการมีงานทำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโครงการสานพลังการศึกษาสร้างโอกาสเยียวยาและเชิดชูเกียรติจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบเงินเยียวยาและทุนการศึกษารวมกว่า55ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และส่งเสริมทักษะอาชีพสร้างรายได้ค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการสานพลังการศึกษาสร้างโอกาสเยียวยาและเชิดชูเกียรติจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาทุนการศึกษารวมกว่า55ล้านบาทและให้อวาดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาการขอไปค่ะรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ตลอดจนผู้บริหารการศึกษาส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมค่ะ
0: การช่วยเหลือครั้งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเงินเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้

0: รับผลกระทบทั้งหมด11รายค่ะเงินช่วยเหลือทายาทครูและบุคลากรที่เสียชีวิตอีก5ครอบครัวและทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้เรียน 1,158 รายด้วยกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษาและนอกจากนี้ค่ะมีการลงนามความร่วมมือแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยและความร่วมมือด้านการศึกษาและอาชีพเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้กับโอกาสในการมีงานทำค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะย้ำเดินหน้านโยบายลดภาระครูเพิ่มความปลอดภัยในสถานศึกษาจะสร้างโอกาสทางการศึกษาภาคส่วนให้เกิดผลถึงห้องเรียนและชีวิตจริงของประชาชนพร้อมกันนี้นะคะได้เรียนสู่อาชีพเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนะคะได้กลับเข้าสู่ระบบทั้งยังมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ซึ่งเป็นกำลังหลักในการจัดการศึกษาที่เคารพวิถีชีวิตและความหลากหลายของชุมชนค่ะ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดตรังนะคะกับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับฟังปัญหาถนนชำรุดเล็งประสานงานซ่อมผิวทางสายบางดีถึงทะเลสองห้องพร้อมเยี่ยมค่ายลูกเสือแห่งชาติค่ะนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะโดยมีนายทรงกฎสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่รวมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของกระทรวงมหาดไทยพร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางเอสลิติกนะคะคอนกรีตสายตง2003สายบางดีถึงทะเล2ห้องค่ะซึ่งก็จะอยู่ในระหว่างของช่วงบ้านป่าว่านถึงบ้านสะพานทรายหมู่ที่1และหมู่ที่10ตำบลบางดีนะคะซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ประชาชนใช้สัญจรเชื่อมต่อระหว่างอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังไปยังอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทะเล2ห้องและค่ายลูกเสือแห่งชาติค่ะ
1: สำหรับถนนเส้นทางดังกล่าวนะคะเดิมได้รับมอบการถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมทางหลวงชนบทปัจจุบันมีสภาพผิวจราจรชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากแล้วก็ขาดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะที่มีปริมาณการใช้เส้นทางกว่า 270,000 คนต่อปีสัญจรด้วยความยากลำบากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางอบต.บางดีได้ทำการสำรวจและออกแบบเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมสร้างและติดตั้งไฟส่องสว่างงบประมาณกว่า81ล้านบาทซึ่งเกินขีดความสามารถด้านงบประมาณของท้องถิ่นค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวอีกนะคะว่าหลังจากนี้จะนำเรื่องดังกล่าวไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ต่อไปยังค่ายลูกเสือแห่งชาติทะเลสองห้องค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดค่ะเพื่อที่จะติดตามการทำงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่ซึ่งค่ายลูกเสือแห่งนี้ถือเป็นค่ายลูกเสือระดับชาติเพียงแห่งเดียวในภาคใต้นะคะที่รองรับเยาวชนและลูกเสือพร้อมกันนี้ค่ะยังย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของจังหวัดตรังอย่างมีวินัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
2: ที่มีปัญหาอยู่ซึ่งเป็นถนนของท้องถิ่นนะครับเป็นเส้นยาวแล้วก็ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะก็ลงมาดูเพราะว่าเป็นอย่างที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากถนนชนบทตั้งแต่ปี46นะจนถึงตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มันใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะเนี่ยท้องถิ่นก็อย่างว่าแหละมันไม่ค่อยมีที่กำลังวิทยาสนับสนุนเท่าไหร่วันนี้ลงมาดูพื้นที่เราก็วางโครงสร้างไว้แล้วว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหากันยังไงนะครับขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะครับแต่สุดท้ายและเป้าหมายก็คือว่าต้องทำให้มันสำเร็จลุล่วงทั้งเส้นนะครับเพราะว่าทั้งเส้นเนี่ยจริงๆเราใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณสัก80ประมาณ80ล้านทั้งถนนทั้งไฟนะครับรวมไปถึงจุดที่2ก็คือเรื่องของค่ายลูกเสือนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นค่ายลูกเสือมาตรฐานพื้นที่มีความพร้อมครับแต่ว่าในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังมีหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงนะครับด้วยความที่กำลังดูว่าจะใช้การบูรณาการร่วมกันในการจัดสรรงบประมาณแบบไหนเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วที่สุด
1: พุนศาสตร์เดือน10นะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวใต้ค่ะโดยในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะประชาชนก็ทยอยจับจ่ายซื้อขนมเดือน10เตรียมทำบุญรับตายายในวันพรุ่งนี้ค่ะบรรยากาศที่ตลาดสดยะลานะคะเช้าวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนชาวไทยพุ

0: นะคะทยอยออกมาจับจ่ายซื้อขนมเดือน10และอาหารสดค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งแล้วก็ขนมต่างๆเพื่อเตรียมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันรับตายายหรือวันแรกของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ขนมที่ได้รับความนิยมนะคะก็ทั้งขนมต้มขนมลาขนมพองขนมบ้าและขนมเจาะหูค่ะโดยราคานะคะยังทรงตัวจากปีก่อนอาทิขนมลาค่ะขนมต้มค่ะครึ่งกิโลกรัมนะคะกิโลละครึ่งกิโลกรัม75บาทค่ะและขนมเจาะหูนะคะกิโลกรัมละ200บาทส่วนขนมอื่นๆค่ะบรรจุถุงจำหน่ายอยู่ที่20ถึง50บาทค่ะซึ่งทางแม่ค้าในตลาดสดยะลาก็เผยนะคะว่าประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายตั้งแต่เมื่อวานเนื่องจากวันบุญแรกตรงกับช่วงวันหยุดทำให้บางส่วนนะคะซื้อกลับไปทำบุญยังภูมิลำเนาต่างจังหวัดขณะที่ประเพณีศาสตร์เดือน10ปีนี้ค่ะบุญแรกตรงกับวันที่27กันยายนนี่ก็คือวันพรุ่งนี้และบุญหลังหรือว่าวันส่งตายายตรงกับวันที่11ตุลาคม2569ค่ะ
1: ก็ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะคะทุกๆปีในพื้นที่จังหวัดยะลาก็จัดอย่างยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะไปต่อกันที่ประเพณีเทศกาลไหว้พระจันทร์กันค่ะงานประเพณีเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี2569ที่ศาลเจ้าแม่กอเหนียวยะลาบรรยากาศคึกคักค่ะก็เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นค่ะนายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีไหว้พระจันทร์จังหวัดยะลาซึ่งจัดโดยมูลนิธิแม่กอเหนียวจังหวัดยะลารวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเทศบาลนครยะลานะคะเพื่ออนุรักษ์และสืบอํารักษ์ความสามัคคีของคนในชุมชนทุกศาสนาและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งภายในงานค่ะคุณผู้ชมคะเขามีกิจกรรมไหว้พระจันทร์ตามประเพณีนะคะมีการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็มีการรับประทานอาหารมงคลร่วมหลายภาคส่วนในพื้นที่และสําหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์เองว่าจงชิวเจียนะคะหรือจงชิวเจียนะคะเป็นประเพณีสำคัญของชาวจีนที่สืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะสื่อให้เห็นถึงความสามัคคีความสมบูรณ์พูนสุขและการได้กลับมาพบปะพร้อมหน้าพร้อมตากันของครอบครัวอีกด้วยค่ะ
0: บรรยากาศก็เนืองแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนค่ะโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านแนวคิดพิกุลทองเน็กมุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวพระราชดำริติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: เริ่มต้นสำคัญที่เปรียบเสมือนต้นน้ำของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสซึ่งตลอดระยะเวลากว่า27ปีที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นศึกษาทดลองและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนก่อนนำมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อให้นำไปปรับใช้ได้จริงในปีนี้ศูนย์ได้ขับเคลื่อนทิศทางใหม่ภายใต้แนวคิดพิกุลทองเน็กซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานในระยะต่อไปที่มุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลสำเร็จเดิมสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยเน้นการประสานพลังเครือข่ายทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมยกระดับผลผลิตอย่างครบวงจร
3: เรามีการจัดทำพิกุลทองเน็กนะคะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนซึ่งเราก็ได้มีการร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องของการแปรรูปนะคะที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะศูนย์จะมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงวิสาหกิจชุมชนอื่นๆด้วยค่ะ
2: พร้อมกันนี้ยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งในด้านการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้จนช่วยให้ประสบนิกรสามารถพึ่งพาตนเองมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่งคั่งในแผ่นดินเกิด
3: ที่ผ่านมานะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเองก็ได้มีการสนองพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ไปจนถึงในเรื่องของการผลิตนะคะตอนนี้เราส่งเสริมอาชีพชาวบ้านมีอาชีพแล้วการผลิตได้ผลผลิตแล้วเราก็ได้มีการจัดทำโรงงานแปรรูปนะคะเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบในการที่จะรับซื้อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมา

0: แปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งเกษตรกรก็จะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากตรงนี้ด้วยนะคะ
1: การส่งเสริมกลุ่มอาชีพคือนโยบายสำคัญที่ต้องนำกลุ่มเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและหลากหลายยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการจัดอบรมเติมทักษะด้านการตลาดออนไลน์นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องพร้อมสนับสนุนโอกาสในการออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อขยายเครือข่ายทางการค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
2: ก็เริ่มแรกเลยนะคะพอเรารู้ว่ามีกลุ่มอาชีพเราก็จะให้เข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบแล้วของเราก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาพวกผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี้ยค่ะให้มีความน่าสนใจมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นในเรื่องของการอบรมสอนในเรื่องของตลาดออนไลน์ด้วยค่ะเราก็จะส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
1: ด้วยการประสานพลังและการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่องค์ความรู้และโอกาสจึงถูกส่งต่อไปถึงมือคนในชุมชนนำไปสู่การรวมกลุ่มอาชีพและการสร้างรายได้ที่มั่งคงสิ่งนี้คือปลายทางแห่งการพัฒนาเมื่อประชาชนและวิสาหกิจชุมชนสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาต่อยอดความรู้เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและแปรรูปทรัพยากรในท้องถิ่นให้กลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนเปลี่ยนวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
3: กลุ่มของเรานะครับเติบโตจากเดิมก็คือเราเริ่มต้นมาตอนนี้เข้าปีที่5แล้วจากแรกๆเราก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะเดินไปได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะนำสินค้าของเราเข้าสู่ร้านค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าฝากขายในพี่คุณทองร้านพี่คุณพันด้วยภูมิใจครับสำหรับการได้ขับเคลื่อนกลุ่มของเราจุดบ้านใหญ่จากกลุ่มเล็กๆทำให้มีโอกาสให้คนรู้จักเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความดีใจที่ทำให้คนในชุมชนของเรามีอาชีพแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นครับ
1: จากจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การประสานพลังสนับสนุนในพื้นที่และปลายทางคือการลงมือทำด้วย2มือของคนในชุมชนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่หรือตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนเฉพาะกลุ่มแต่คือโอกาสที่ทำให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรรอบตัวและนำภูมิปัญญาสายทานพระราชดำริมาต่อยอดเป็นอาชีพที่สร้างความมั่งคงให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืนนี่คือเส้นทางการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของคนในพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริที่มุ่งส่งต่อประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนราธิวาส
4: ช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
5: ค่ะ
6: จะไปเที่ยวภูเก็ตอาทิตย์หน้าแล้วอ่ะตั๋วเครื่องบินก็จองแล้วโรงแรมก็จองแล้วชุดว่ายน้ำก็มีแล้วขาดอะไรอีกไหมอ่ะ
7: ความปลอดภัยไงล่ะไปเที่ยวภูเก็ตทั้งทีไปชมธรรมชาติสวยๆแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าภูเก็ตมีภัยธรรมชาติอะไรบ้าง
6: มันก็ต้องหาข้อมูลนี่ไงเจอแล้วเที่ยวภูเก็ตปลอดภัยรู้ทันภัยธรรมชาติไหนดูสิ
8: เที่ยวภูเก็ตปลอดภัยวันนี้มาเรียนรู้วิธีรับมือกับดินถล่มดินสไลด์และสึนามิในโรงแรมบนเนินเขาหรือขับรถเที่ยวช่วงฝนตกหนักให้สังเกตน้ำป่าที่ไหลผ่านถนนหากน้ำมีสีโคลนแดงเข้มหรือมีเศษหินตกขวางทางให้เลี่ยงเส้นทางนั้นทันทีและหากได้ยินเสียงดังผิดปกติจากป่าด้านบนให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงแรมเพื่อย้ายที่พักสู่พื้นที่ปลอดภัยค่ะเมื่อไรที่รู้สึกถึงแผ่นดินไหวหรือเห็นน้ำทะเลลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกติอย่ามัวถ่ายรูปนะคะให้มองหาป้ายหนีภัยคลื่นยักษ์ทันทีและขึ้นที่สูงที่ใกล้ที่สุดภัยธรรมชาติเราห้ามไม่ได้แต่เราป้องกันความสูญเสียได้รู้เร็วเตรียมพร้อมก็ปลอดภัยแล้วค่ะ
9: ไปเที่ยวภูเก็ตทั้งทีอยากเที่ยวให้สุดก็อย่าลืมความปลอดภัยด้วยนะคะ
10: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะทางด้านแม่ค้าตลาดสดอำเภอกระทู้นะคะปลื้มใจค่ะที่รัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทยต่ออีก2เดือนช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะประชาชนต่างมาเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารสดอาหารแปรรูปเพื่อนำไปประกอบอาหารนะคะซึ่งทางด้านผู้สื่อข่าว NBT ภูเก็ตเองค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแม่ค้าที่ร้านขายผักสดนะคะซึ่งแม่ค้าเขาก็มองว่าแม้ประชาชนยังคงคำนึงถึงการใช้จ่ายแต่การที่ภาครัฐขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อในระดับหนึ่งโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนที่ลูกค้ามักเลือกซื้อเฉพาะของที่จำเป็นการมีมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระจึงทำให้ประชาชนบริหารค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นซึ่งขณะเดียวกันค่ะร้านค้ารายย่อยเองก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและมีเงินหมุนเวียนในแต่ละวันอีกด้วยค่ะ
1: ดีนะคะที่เขาขยายเวลาให้อ่ะค่ะเพราะว่าจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มอีกด้วยอ่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่มันปลายเดือนใช่ไหมมันจะหมดแล้วก็มันจะเริ่มเงียบถ้าพอเริ่มเดือนใหม่มันมีโครงการขึ้นมาอีกก็น่าจะดีขึ้นนะคะได้เยอะพอสมควรค่ะมันก็ดีกว่าตอนที่ไม่มีโครงการค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีโครงการคือแบบว่าการที่คนจะมาซื้อก็ลังเลแต่พอมีโครงการเขากล้าที่จะซื้อมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็คิดว่าได้ช่วยเงินในกระเป๋าของเขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนหนูก็ได้นะคะหนูก็ได้สิทธิ์เหมือนกันถ้าสำหรับตัวหนูนะที่หนูได้สิทธิ์หนูว่าดีมากเพราะว่าได้ช่วยเหมือนหนูประหยัดค่าในครัวเรือนหนูซื้อแบบว่าข้าวสารอาหารแห้งของแบบนี้คือเราไม่ต้องมาเอาตังค์ในกระเป๋าเราออกมันได้ช่วยไว้เยอะมากคือเดือนนึงรอดทั้งเดือนนะคะ
2: สำหรับมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญค่ะส่วนแรกคือเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมนะคะ300บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนส่วนที่2ก็คือไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลร่วมจ่าย 60% สูงสุดนะคะ200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทค่ะตลอดโครงการนะคะช่วงวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะมาตรการนี้ค่ะจึงไม่ได้มีเป้าหมายเพียงช่วยคนซื้อให้ลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังส่งต่อกำลังซื้อไปยังร้านค้ารายย่อยตลาดสดค่ะและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งรายได้ก็หมุนเวียนให้กับพ่อค้าแม่ค้าค่ะและอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายค่ะโดยตลอดปีนี้นะคะจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนความตึงเครียดในภูมิภาคตอนออกกลางต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นพบต่อผู้ประกอบการ SME ค่ะที่ต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะคะเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่เพียงพอค่ะสำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสภายใต้แนวคิดโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กโครงการมุ่งช่วยผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีเงินทุนหมุนเวียนโดยบสย.ค่ะจะขยายการค้ำประกันไปยังนนแบงค์ที่ให้บริการนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
0: รายละเอียดของตัวโครงการเองนะคะก็จะมีการกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทนะคะซึ่งจะเริ่มเฟสแรก500ล้านบาทวงเงินต่อรายตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทด้วยกันค่ะค้ำประกันสูงสุด4ปีและฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดทั้งโครงการนะคะคาดว่าโครงการนี้จะช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายและมีการรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งรวมไปทั้งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจกว่า 9,860 ล้านบาทพร้อมกับช่วยการพึ่งพาหนี้นอกระบบนะคะเป็นการลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและเสริมสภาพคล่องให้เศรษฐกิจฐานรากค่ะกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะไปดูอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจกันนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมหารือคณะกรรมการวุฒิสภาบูรณาการข้อมูลโครงการอ่าวกุ้งและร่องน้ำสาธารณะค่ะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการ

0: ังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ปัจฉยากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาและนางสาววัสยามนไกรยุรวงศ์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมประชุมหารือโครงการท่าเทียบเรือสำราญและกีฬาอ่าวกุ้งมารีน่าและรวมไปถึงโครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชนบ้านอ่าวกุ้งเข้าร่วมค่ะ
1: ซึ่งก็มีนางสาววัสยามนไกรยุรวงศ์กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมประชุมค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะก็ร่วมกันบูรณาการข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยเฉพาะความชัดเจนของขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างและการตรวจสอบแนวร่องน้ำธรรมชาติรวมถึงประเด็นกรรมสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจมีความทับซ้อนค่ะนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการกรรมาธิการค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับฟังข้อกังวลของประชาชนและชุมชนอ่าวกุ้งรวมถึงปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบและพิจารณาโครงการเป็นไปบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนผลกระทบและประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เป็นประธานในงานครบรอบ10ปีบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดหรือ PKCD ภายใต้แนวคิด10 year of diving Phuket forward โดยมีภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านกล่าวว่าการพัฒนาภูเก็ตตลอด10ปีที่ผ่านมานะคะเกิดจากพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนพร้อมย้ำว่าความสามัคคีคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองเพราะภูเก็ตไม่สามารถพัฒนาได้จากคนใดคนหนึ่งพร้อมตั้งเป้าหมายให้ภูเก็ตก้าวเข้าสู่ภูเก็ต the best place in the world เมืองระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการลงทุนและคุณภาพชีวิตสำหรับ PKCD ตลอด10ปีค่ะมีส่วนร่วมพัฒนาภูเก็ตในหลายๆด้านด้วยกันนะคะทั้งภูเก็ตสมาร์ทบัสการสนับสนุนช่วงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และการนำเทคโนโลยีและข้อมูลนะคะมาใช้บริหารจัดการเมืองซึ่งปัจจุบันเดินหน้าพัฒนารถโดยสารพลังงานสะอาดระบบชำระค่าโดยสารและ City Dashboard นะคะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการเมืองสะท้อนบทเรียนและทิศทางการพัฒนาภูเก็ตในอนาคตค่ะ
1: ติดตามเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะคะในพื้นที่ของการค้าชายแดนไทยมาเลเซียค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรบ้านประกอบอำเภอนาทวีติดตามการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนไทยมาเลเซียชูระบบดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านแดนค่ะนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรพร้อมกับติดตามการค้าชายแดนการอำนวยความสะดวกประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงการบริหารจัดการยานพาหนะเข้าออกระหว่างไทยกับมาเลเซียด่านศุลกากรบ้านประกอบก็เปิดให้บริการนะคะตั้งแต่ปี2553เป็นช่องทางสำคัญด้านการค้าการท่องเที่ยวและโลจิสติกช่วยรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง2ประเทศโดยปีงบประมาณ 2,568 มีมูลค่าการส่งออกกว่า 2,380 ล้านบาทขณะเดียวกันกรมศุลกากรอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ CBV เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านแดนลดขั้นตอนและยกระดับการควบคุมยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดสงขลาก็มุ่งพัฒนาด่านบ้านประกอบให้เป็นช่องทางสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าและเศรษฐกิจไทยมาเลเซียรองรับการเติบโตในอนาคตค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะทางด้านนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะเป็นประธานกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพบปะสื่อมวลชนเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างจังหวัดหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและรอบด้านสู่ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะท่านก็กล่าวไว้ว่าสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการนำข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจและโครงการสำคัญของจังหวัดจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกันด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้จังหวัดสงขลาเองค่ะก็มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แนวคิดสงขลาเมืองน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่เมืองสร้างสรรค์พัฒนาสู่เมืองมรดกโลกโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงสื่อมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนจังหวัดอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาจัดโครงการสร้างการรับรู้สงขลาเมืองน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่เมืองสร้างสรรค์พัฒนาสู่เมืองมรดกโลกโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมภายในงานนะคะมีการเสวนาทิศทางการพัฒนาสงขลาหลังครม.สัญจรโดยภาคธุรกิจค่ะระบุว่าครม.อนุมัติงบกว่า300ล้านบาทขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลา พิ่มศักยภาพการขนส่งและการค้าพร้อมผลักดันมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านการท่องเที่ยวค่ะเน้นสร้างความเชื่อมั่นขยายตลาดใหม่และส่งเสริม Wellness and Medical Tourism ขณะที่จังหวัดนะคะเตรียมยกระดับการรับมือภัยพิบัติด้วยระบบข้อมูลกลางการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และศูนย์พักพิงอัจฉริยะนอกจากนี้ค่ะสื่อมวลชนร่วมระดมความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดถูกต้องรวดเร็วเข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มค่ะ
0: ไปดูการเตรียมความพร้อมที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นจัดระเบียบโรงแรมขนาดเล็กให้เข้าสู่กฎหมายที่ถูกต้องค่ะนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการโรงแรมเพื่อรองรับฤดูท่องเที่ยวนะคะหรือที่เราเรียกว่าไฮซีซั่นเนี่ยแหละค่ะที่กำลังจะมาถึงโดยล่าสุดทางด้านกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการปรับแก้กฎหมายผ่อนปรนข้อจำกัดด้านกายภาพนะคะเช่นช่องทางเดินบันไดที่จอดรถและทางหนีไฟเพื่อเปิดโอกาสให้โรงแรมขนาดเล็กและกลุ่มบูติกโฮสเทลนะคะกว่า400แห่งในภูเก็ตสามารถเข้าสู่ระบบการขอใบอนุญาตประกอบการอย่างถูกต้องซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วยังช่วยเพิ่มรายได้ภาษีกลับคืนสู่ท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ
1: สำหรับการเข้มงวดกวดขันโรงแรมที่เปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพให้ถูกต้องภายใน30วันหากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนจะถูกสั่งปิดการบริการทันทีซึ่งขณะนี้นะคะมีโรงแรมที่ถูกสั่งปิดไปแล้วจำนวน5แห่งขณะเดียวกันค่ะเอกสารค้างอนุมัติอีกกว่า40แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
0: นอกจากนี้ก็ในเรื่องของด้านความปลอดภัยนะคะจังหวัดเองก็ได้บูรณาการร่วมกับตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วพื้นที่นะคะตลอดจนสำรวจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบทั้งนี้ค่ะสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูเก็ตยังคงสดใสนะคะคุณผู้ชมโดยในรอบเดือนที่ผ่านมาก็จะมีการยื่นขอเปิดโรงแรมใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า10แห่งรวมแล้วใกล้เคียงถึง 1,000 ห้องด้วยกันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: และพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะจะร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ค่ะในการต้อนรับกลับบ้านค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมขบวนแห่รอบเมืองต้อนรับเนเน่รอยัลและครอบครัวอย่างยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21ค่ะที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮายีอาเวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการเตรียมต้อนรับเนเน่รอยัลหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่สหรัฐอเมริกาค่ะและจะเดินทางกลับประเทศไทยว่าความสำเร็จของเนเน่นะคะถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยโดยเฉพาะการที่เยาวชนวัยเพียง16ปีสามารถนำความสามารถนะคะก้าวสู่เวทีระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดและประเทศค่ะ
0: โดยทางจังหวัดเองก็มีการเตรียมจัดงานภายใต้แนวคิด From Phuket to the World Welcome Home Nene Royal นะคะการจัดขบวนแห่รอบเมืองภูเก็ตค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์ AGT นะคะโดยมีแนวคิดที่ว่าให้น้องเนเน่และครอบครัวขึ้นรถเปิดประทุน EV มาร่วมขบวนในครั้งนี้ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะทางจังหวัดมองว่าเรื่องราวของเยาวชนจากภูเก็ตที่ก้าวสู่เวทีระดับโลกนะคะสามารถเป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาตามรอยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและเส้นทางการเติบโตของเนเน่ในจังหวัดภูเก็ตพร้อมเชื่อมั่นว่าความสำเร็จในครั้งนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนชาวภูเก็ตได้กล้าฝันกล้าพัฒนาความสามารถและก้าวไปสู่เวทีของตนเองในอนาคตค่ะ
0: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเขามีการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตมุ่งสร้างระบบปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ ทางด้านนายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำเพื่อบูรณาการและเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ปีพุทธศักราช2569ของจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบูรณาการการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนซึ่งภายในงานค่ะมีการเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนสู่ระบบเซฟซิสเต็มพร้อมกับแลกเปลี่ยนบทบาทและแนวทางการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ตำรวจขนส่งและแขวงการทางนะคะขออภัยแขวงทางหลวงนะคะรวมถึงการบรรยายและเวิร์กช็อปเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำความรู้เหล่านี้ค่ะไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตเองก็มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันการใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ขณะที่นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณถนนทางขึ้นเขาป่าตองอำเภอกระทู้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนท้องถิ่นและประชาชนร่วมประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งลักษณะทางลาดและโค้งน้ำขังคราบน้ำมันรวมถึงสิ่งสกปรกบนผิวจราจรและสภาพรถและยางของผู้ใช้ทางซึ่งอาจทำให้รถนะคะเสียการควบคุมโดยเฉพาะช่วงฝนตกใหม่ๆเบื้องต้นค่ะก็เตรียมเพิ่มการเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกผิวและระบบระบายน้ำรวมถึงกำกับดูแลรถขยะเพื่อลดสิ่งตกค้างบนถนนส่วนระยะยาวจะศึกษาภาพถนนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและประสานกรมทางหลวงหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบทั้งนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตจะเร่งติดตามและดำเนินมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางขึ้นลงเขาป่าตองโดยเฉพาะในช่วงฝนตกค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่การบริจาคโลหิต1ครั้งอาจช่วยได้มากกว่า1ชีวิตซึ่งโลหิต1ถุงจะถูกแยกเป็น3ส่วน1เม็ดเลือดแดง2พลาสมาและ3เกล็ดเลือดโดยจะนำไปใช้กับผู้ป่วยตามความต้องการที่แตกต่างกัน
3: เชิญชวนนะครับว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับการที่ทุกท่านบริจาคโลหิตมาสามารถช่วยได้มากกว่า1ชีวิตท่านใดที่สามารถที่จะมีกำลังในการที่จะบริจาคโลหิตได้ก็ขอเชิญชวนร่วมการบริจาคโลหิตครับ
4: ฝากเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตหรือว่าคนต่างจังหวัดที่อยู่ในภูเก็ตมาบริจาคเลือดกันได้
5: อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่ว่าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมาร่วมบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลเลือดที่โรงพยาบาลวัชิระนะครับ
2: มาสานต่อรอยยิ้มและชีวิตด้วยโลหิตของคุณกันนะครับ
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: ความซื่อสัตย์เริ่มต้นที่ตัวเราความซื่อสัตย์คือการยืนอยู่บนความจริงและความถูกต้องไม่บิดเบือนไม่เอาเปรียบใครและไม่ทำลายคุณค่าของตัวเองสำหรับเยาวชนความซื่อสัตย์คือพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตเพราะทุกการตัดสินใจเล็กๆในวันนี้จะสร้างตัวตนของเราต่อไปในวันข้างหน้าและนี่คือเหตุการณ์ใกล้ตัวที่บอกว่าทำไมความซื่อสัตย์จึงสำคัญกว่าที่คิด
13: การโกงข้อสอบไม่ใช่แค่การทำผิดกฎแต่เป็นการทำลายความยุติธรรมของเพื่อนๆที่ตั้งใจอ่านหนังสือการซื่อสัตย์กับการเรียนคือการเคารพความพยายามของตัวเองเป็นก้าวสำคัญของอนาคตที่มั่นคงกว่าเดิม

0: การขโมยไม่ว่าจะเป็นของเล็กหรือใหญ่ล้วนเป็นพฤติกรรมที่ทำลายความไว้วางใจคนรอบตัวจะไม่สามารถเชื่อใจเราได้อีกความซื่อสัตย์ในทรัพย์สินผู้อื่นคือการยืนยันว่าสิ่งที่เราอยากได้เราจะได้มาจากความพยายามของตัวเองไม่ใช่การเบียดเบียนใคร
1: เฮ้ยแกฉันหยิบกระเป๋าแป๊บนึงนะ
2: เฮ้ยแกกระเป๋าฉันหายไปไหนอ่ะ
1: ขโมย
3: โจร
1: ขโมย
3: โ
1: จรโจร
3: โจร
1: โจร
4: การรับสินบนคือการแลกความถูกต้องกับผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่ผลเสียระยะยาวรุนแรงกว่ามากเพราะมันทำให้สังคมเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมและจะทำลายระบบที่ทุกคนควรจะไว้ใจได้เยาวชนควรเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ว่าความถูกต้องไม่มีสิ่งใดมาแทนได้และการปฏิเสธสินบนคือการยืนหยัดในคุณค่าของตัวเอง

0: Yes, yes.
1: ความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่เรื่องกฎระเบียบแต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อตัวเองการใส่หมวกกันน็อกเป็นสิ่งที่สำคัญมันคือสิ่งที่ช่วยชีวิตได้การเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้เพียงเรื่องเล็กๆอย่างการใส่หมวกกันน็อกคือการซื่อสัตย์กับความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัว
2: รวมพลังสร้างสังคมเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ทนต่อการทุจริตและไม่ซื่อสัตย์เริ่มต้นที่เราอนาคตที่ดีต้องเริ่มจากการทำสิ่งที่ถูกต้องพวกเราเริ่มแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนล่ะเริ่มแล้วหรือยัง
3: เยาวชนไทยรวมพลังขับเคลื่อนอนาคต
4: Youth Power Integrity Start With Us
1: พลังเยาวชนพลังแห่งความซื่อสัตย์

0: มอ.สงขลานะคะได้เปิดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยค่ะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสมัชชาประชาคมมอ.ครั้งที่3เปิดเวทีประชาคมมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาพร้อมขับเคลื่อนองค์ความรู้งานวิจัยสู่การแก้ปัญหาและสร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อสังคมค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.ได้จัดงานสมัชชาประชาคมมอ.ครั้งที่3 PSU Forward 2026เชื่อมพลังสานกลไกสร้างผลกระทบสู่สังคมเปิดพื้นที่ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การสร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อสังคมและประเทศโดยมีผู้บริหารและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมค่ะ
1: ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะกล่าวว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับบทบาทจากผู้ผลิตความรู้ไปสู่ผู้สร้างผลกระทบให้กับสังคมด้วยการนำองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาจริงพร้อมกับปรับการทำงานจากรูปแบบแยกส่วนสู่การทำงานร่วมกันและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวมากขึ้นสำหรับกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนะคะประกอบไปด้วย Four House ค่ะได้แก่ Production House ด้านการพัฒนากำลังคนและหลักสูตรแห่งอนาคต Research House ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ Marketing House เชื่อมโยงองค์ความรู้กับสังคมและ Management House สนับสนุนระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพค่ะ
0: ภายในงานมีการปาฐกถาและบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยรวมถึงเวทีเชื่อมพลังปัญญาเปิดโอกาสให้คณะหน่วยงานและนักวิจัยจากหลากหลายศาสตร์ร่วมระดมโจทย์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่และระดับประเทศและมีการประชุมเชิงปฏิบัติการของ Four House เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางดำเนินงานและจัดทำพิมพ์เขียวและเส้นทางลัดหรือ Fast Track เพื่อนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริงโดยมอ.นะคะมุ่งใช้เวที PSU Forward2026เป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมพลังประชาคมมหาวิทยาลัยปรับวิธีคิดและวิธีทำงานพร้อมกับนำศักยภาพด้านการศึกษาการวิจัยและการบริหารจัดการมาสร้างผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์สังคมค่ะ
2: ครั้งสำคัญเพื่อมุ่งสู่อนาคตนะครับเพื่อสร้างบัณฑิตที่พร้อมจะทำงานในอนาคตมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะครับก็จะเพิ่มเรื่องวุฒิภาวะในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้หลักสูตรต่างๆปรับไปเยอะรอบนี้แล้วก็ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุธีวุฒิเนี่ยก็จัดทีมอาจารย์รุ่นใหม่ๆนะบุคลากรรุ่นใหม่มาร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อมุ่งสู่อนาคตซึ่ง ที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าก็คือเรื่องของการสร้างกำลังคนศักยภาพสูงให้กับประเทศสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแก้ปัญหาโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ของเราก็มีหลายเรื่องที่จะต้องดำเนินการ
3: เราจะเชื่อให้เขาเห็นว่าต้องยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจที่เขามีความลำบากอยู่เพราะนั้นมหาลัยของเราเนี่ยจะทำในสิ่งที่ว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีปัญหากลุ่มคนพวกไหนที่มีปัญหาเดือดร้อนอยู่ไม่มีความสุขสบายเราจะลงไปช่วยการที่เราลงไปช่วยนั้นเราก็เอาตัวเชื่อมอย่างที่บอกต้องเชื่อมทั้งหลายหน่วยงานมาเชิญบูรณาการถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ถือว่ามหาลัยเราเนี่ยก็สร้างคุณค่าของมหาลัยก็อยู่ที่ตรงนี้แหละครับว่าคนในพื้นที่ก็ดีภาครัฐก็ดีผู้ประกอบการก็ดีทำอะไรให้เขาเกิดมีประโยชน์ที่จะนำความรู้ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนแต่ละกลุ่มอันนี้คือความภาคภูมิใจของมหาลัยสงขลานครินทร
4: ์สิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนจากการที่เราผลิตกำลังคนเนี่ยที่เราเรียกว่า man power เนี่ยให้มาเป็น brain power ก็คือสร้างคนที่เป็นแชมเปี้ยนจริงๆให้จบออกไปแล้วทำงานได้แล้วก็มีศักยภาพในการที่จะไปพัฒนาประเทศอันที่สองก็คืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยปกติเนี่ยเรามีงานวิจัยเยอะนะครับนวัตกรรมเยอะแต่ว่าการเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยยังน้อยอยู่ทุกมหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนที่เราจัดงานเรื่องการพลิกโฉมการบริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็มองว่าเราจะทำไงทำให้งานวิจัยหรือนวัตกรรมของมอ.เนี่ยเพิ่มมูลค่ามากขึ้นทั้งเชิงพาณิชย์แล้วก็เชิงของการสร้างผลกระทบเพื่อความยั่งยืนของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจใหญ่นะครับที่ต้องคิดว่าระบบการจัดการงานวิจัยเนี่ยต้องกลับเข้ามาละต้องมีกลไกที่สำคัญที่จะทำให้งานวิจัยถูกใช้ประโยชน์ได้เราก็เลยคิดถึงเรื่องของโฮลดิ้งคอมพานีขึ้นมาโฮลดิ้งคอมพานีก็คือการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนขณะนี้เนี่ยมีหลายโปรเจกต์นะครับที่เราดำเนินการอยู่นะครับ
1: คุณผู้ชมคะจากจังหวัดสงขลาค่ะพาไปติดตามข่าวสารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อดีกว่าค่ะทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบรางวัลด้านการต่อต้านทุจริตพร้อมประชุมผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่3ประจำปี2569โดยมีนางสาวต้องจิตธรรมคงผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานปปท.เขต8พร้อมด้วยคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ
0: โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนะคะได้มีพิธีรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตปีงบประมาณ2569ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน5เครือข่ายค่ะที่ได้รับรางวัลคือสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเกาะเพชรบริษัทผลิตไฟฟ้าขนมจำกัดและเทศบาลตำบลหัวไซค่ะ
1: และในการประชุมนะคะก็มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะให้เป็นไปตามความเรียบร้อยซึ่งได้มีการติดตามและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเองท่านก็ได้เน้นย้ำให้ทุกท่านทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องและร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามด้านการทุจริตอย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะ
0: และพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการวางแผนนะคะที่จะรับมือการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หลักๆ ก็คือที่อำเภอปากผนังค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรือคณะ UN Habitat หาแนวทางความร่วมมือด้านที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งมุ่งลดผลกระทบต่อผลประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมประชุมหารือกับคณะ UN Habitat เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางความร่วมมือด้านที่อยู่อาศัยการตั้งถิ่นฐานและการสร้างความยืดหยุ่นของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลสถานการณ์ปี2564นะคะระบุว่าแนวชายฝั่งจังหวัดประมาณ 89.8 กิโลเมตรหรือร้อยละ 37.9 อยู่ในสถานการณ์การกัดเซาะโดยส่วนใหญ่ก็มีการดำเนินมาตรการแก้ไขแล้วทั้งกำแพงกันคลื่นเขื่อนหินทิ้งรอดักทรายและมาตรการอื่นๆค่ะ
1: แต่อย่างไรก็ตามค่ะการกัดเซาะชายฝั่งยังคงเป็นปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นที่และฤดูกาลนะคะบางพื้นที่ค่ะก็ได้รับผลกระทบรุนแรงในช่วงมรสุมด้วยขณะที่บางพื้นที่เองนะคะก็เกิดการสะสมของตัวตะกอนและชายหาดมีการงอกเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าการรับมือจำเป็นต้องพิจารณาเป็นรายพื้นที่การหารือครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้มองเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งนะคะแต่ให้ความสำคัญกับคนและการอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยทั้งบ้านเรือนถนนน้ำประปาไฟฟ้าระบบระบายน้ำการประกอบอาชีพตลอดจนการเข้าถึงบริการพื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กคนพิการและครัวเรือนรายได้น้อยและเน้นไปที่การทำโฉนดทะเลในพื้นที่อำเภอปากพนังค่ะ
0: สำหรับการหารือระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับ UN Habitat นะคะมุ่งทำความเข้าใจพื้นที่เสี่ยงและชุมชนที่ได้รับผลกระทบทบทวนมาตรการและกลไกการทำงานของหน่วยงานที่มีอยู่รวมถึงหาแนวทางวางแผนระยะยาวเพื่อให้การจัดการชายฝั่งนะคะเชื่อมโยงกับการวางผังชุมชนที่อยู่อาศัยการใช้ประโยชน์ที่ดินและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวดินประเด็นใต้วันนี้ค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานเอวีทีภาคใต้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
2: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
3: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
4: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
5: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
3: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
4: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มซ่อมขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วหนึ่งใ
3: บอุ้ยแต่ละอย่าง
6: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
7: ยาเสพติดร้ายแรงกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้แค่ทำลายร่างกายแต่มันกัดกินสมองและพังทลายชีวิตจำไว้ว่ายาเสพติดไม่ใช่ทางออกแต่มันคือทางตันที่นำไปสู่โรคทางจิตและโทษทันทางกฎหมายที่แสนสาหัสเรามาสร้างภูมิรู้เพื่อป้องกันร่วมกันสร้างกรอบคุ้มกันให้หัวใจรู้เท่าทันโทษปฏิเสธการทดลองเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักแต่หากพลาดทั้งไปการฟื้นฟูคือทางรอดเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเปิดใจให้โอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอีกครั้งเพียงการให้อภัยและครอบครัวที่เข้าใจจะช่วยดึงเขากลับมาเป็นพลังที่ดีของสังคมได้อีกครั้งมาร่วมกันป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

แรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์อาจเริ่มต้นเพียงปลายดินสอหนึ่งแท่งถ่ายทอดตัวตนและเรื่องราวของผู้คนผ่านศิลปะการวาดภาพเหมือนจนกลายเป็นผลงานที่สร้างทั้งคุณค่าและพลังใจทำความรู้จักกับเส้นทางของศิลปินอิสระผู้ใช้ศิลปะเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงานพร้อมสัมผัสอีกหนึ่งมิติของความศรัทธากับการสักการะองค์ดำแสนสิริจันทราและแม่ย่ามณีจันทราองค์พญานาคคู่ใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีทิวเขาอบล้อมณดินแดนสิงโกราที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา

0: พี่เบนครับเราพูดถึงงานศิลปะโดยทั่วไปจริงๆมันก็มีหลายแบบเนาะมันก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นพวกแลนด์สเคปหรือพวกงานที่แบบวาดในหลายๆรูปแบบด้วยกันแต่ว่าของพี่เบนเนี่ยจะเป็นเรื่องพอร์เทรตใช่ไหม
1: ใช่ครับของพี่จะเป็นแนวพอร์เทรตเป็นหลักก็คือแบบบวกกับฟิกเกอร์ด้วยเพราะว่าบางทีเวลาเราวาดแบบนี้คือต้องเป็นเชฟเป็นรูปแบบต่างๆเหมือนอย่างเช่นว่าฟิกเกอร์เราจะต้องเน้นเชฟเน้นรูปร่างเป็นหลักอยู่แล้วส่วนโพสเทรตจะเน้นเรื่องสัดส่วนใบหน้าเวลาเราวาดให้ลูกค้าเราก็ต้องมีความสังเกตเยอะๆหน่อยในการสร้างผลงานต่อหนึ่งชิ้นนะครับผม
0: จุดเริ่มต้นในการที่แบบเรามาหยิบจับสายโพสเทรตแบบจริงจังเลยตอนนั้นเราชอบหรือว่าเราคิดถึงอะไรตอนที่เราเริ่มมาจับตรงนี้จริงจัง
1: จริงๆอ่ะก็คือว่าพี่เอาจริงๆก็คือสามารถวาดได้หลายๆแบบออกนะแต่ว่าในเมื่อว่าเรามาทางสายโพสเทรตเราก็พยายามว่าคือฝึกฝนแล้วจริงๆก็คือว่าพี่หารายได้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วในเรื่องการที่ว่าเราวาดโพสเทรตเนี่ยก็คือเราพยายามว่าจะพูดจะผัวที่แบบว่าแบบเราก็หาแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ด้วยแล้วก็เราพยายามสอบถามว่าวิธีการวาดโพสเทรตอ่ะมันต้องวาดยังไงสังเกตยังไงใช้แบบว่าดีเทลยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับ

0: ท้ายศิลปะทุกอย่างอ่ะมันต้องมาเจอกันทั้งหมดเลยไม่ว่าเรื่องคณิตศาสตร์ในงานวันแม่จนได้รางวัลจนได้รางวัลชนะเลิศจ
1: นต่อวาดรูปอะไรคะจำได้ไหม
0: ตอนนั้นมันเป็นโครงการของวันแม่แห่งชาตินี่แหละ
1: ค่ะ
0: ก็คือให้วาดคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับว่าภายใต้นี่แบบว่าวันแม่ของฉันเป็นรูปแบบยังไง
1: ค่ะ
0: ก็เลยว่าพี่ก็คิดออกมาก็เลยว่าเราคิดในสไตล์เราแล้วก็เลยมันมีความแปลกใหม่ที่แบบว่าเราคิดออกมาแล้วก็เลยว่าถูกใจคณะกรรมการเขาก็เลยว่าที่แบบว่าเราก็ได้รางวัลตรงนั้นมันก็เลยเป็นภาคภูมิใจก้าวแรกของเรา
1: อ๋ออย่างเงี้ยคือจุดเริ่มต้นพี่เบนซ์มันเป็นเรื่องสายประกวด
0: ซึ
1: ่งตอนเด็กๆเวลาเราเห็นคนที่เขาประกวด
0: เพราะจริงๆกันพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่กล้าอยู่แล้วแต่ว่าอ่ะลองดูพอเรามีจุดเริ่มต้นตรงนั้นปุ๊บแล้วมันเป็นจุดประกายพอจุดประกายปุ๊บก็เลยที่แบบว่าอ่ะคือถึงไม่ได้รางวัลก็จริงนะแต่ว่าถ้าผลงานเราไปติดอยู่ในบอร์ดอ่ะมันก็ภูมิใจส่วนหนึ่งต่อให้เราไม่ได้ติดรางวัลชนะเลิศใช่
1: คือพอพูดถึงการวาดพอร์เทรตแต่ตอนนั้นอะคือเราก็ไม่ได้หยิบจับพอร์เทรตถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะตอนเด็กอะพอร์เทรตเป็นอะไรที่ไกลตัวเราเนาะ
0: ถูกต้อง
1: รู้สึกว่ามันยาก
0: ใช่เพราะพอร์เทรตจริงๆอะทักษะมันต้องใช้เยอะจริงๆ
1: ใช่
0: ในการที่วาดเราต้องความเข้าใจนะ
1: พี่เบนเคยเจอปัญหานี้ไหมอันนี้เราพูดถึงในมุมของปอเองด้วยน้องปอเองก็วาดพอร์เทรต
0: ครับ
1: เคยเจอไหมตอนเด็กๆที่เราวาดมาปุ๊บมีคนทักไม่เห็นจะเหมือนเลย
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้พี่เจอบ่อยไม่ต้องอะไรมากแม้กระทั่งว่าอาจารย์พี่เองเรายอมรับนะว่าบางทีว่ากว่าจะมาถึงจุดนี
1: ้
0: เราก็จับผิดจับถูกมาเยอะแล้วคือบางทีวาดปุ๊บทำไมไม่เหมือนบางทีไม่เหมือนบางที
1: เฟล
0: อีกใจหนึ่งเราเฟลนะ
1: fail.
0: เราแบบว่าไม่เหมือนตรงไหนวะคือแบบเราพยายาม
1: เราว่าเราพยายามสุดๆแล้ว
0: ใช่ใช่เราพยายามที่แบบว่าจับแล้วนะตรงนี้นะ1 2 3พอสุดท้ายอาจารย์บอกว่าสังเกตเยอะๆก็เลยว่าเราจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเฟลตรงนั้นนะมันเป็นแรงกระตุ้นที่แบบว่าเราต้องมาฝึกฝนอีกเยอะจริงๆเพราะว่าพอร์เทรตเหมือนที่น้องปอบอกนะว่าคนเราอ่ะมันต้องที่แบบว่าสังเกตฝึกฝนแล้วก็เก็บรายละเอียดยังไงให้มันดูว่าแบบดีที่สุดแล้วสำหรับผลงาน1ชิ้น
1: อ
0: ่ะ
1: เคยเจอไหมแบบว่าสมมติมีคนมาบอกให้พี่เบนวาดคนเนี้ยเสร็จแล้วออกมาปุ๊บมันไม่เหมือนเลยแล้วเขามาบอกพี่เบนว่าทำไมถึงไม่เหมือนไม่จ่ายตังค์ได้ไหมเนี่ย
0: อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นคือบางทีว่าเวลาเหมือนเราเคยเจอปัญหาแบบนี้น
1: ะ
0: เพราะลูกค้าแต่ละคิดมันมีความที่แบบว่าความคิดที่แตกต่างกันเพราะว่าบางทีว่าบางคนเขามีความอินในผลงานบางทีเราวาดเหมือนแล้วแต่ลูกค้าบอกว่าวาดไม่เหมือนบางทีเราใช้วิธีแบบว่าบางทีว่า1ด้วยการที่ว่าเราบอกว่าบางทีว่ารูปที่เขาส่งอ่ะมันมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนบางทีว่า
1: อัน
0: นี้ก็คือว่ารูปอ่ะถ้าคุณส่งในภาพมือถืออ่ะถ้าคุณส่งในระบบแบบไหนอ
1: ่
0: ะความคมชัดมันจะเบลอจะแตก
1: ใช่
0: เราพยายามดูว่าว่าจุดสำคัญในการวาดรูปอยู่แล้วคือเราต้องสังเกตแก่นลึกเข้าไปในของรูปนั้นครับ
1: จริงมันอันนี้มันเป็นจุดที่คนที่อยากได้ภาพเหมือนเนี่ยเขาคาดไม่ถึงเหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นมุมของภาพโพสิชันของตัวแบบเองหน้าตาไม่เหมือนหรือว่าภาพนี้มีการตกแต่ง
0: ใช่
1: ไปเข้า AI ไปเข้าอะไรมาปุ๊บเสร็จมาให้เราสวยสุดๆเลยหล่อสุดๆเลยแต่พอเราวาดปุ๊บเราวาดตามรูปนี้ไปเป๊ะแต่เจ้าตัวพอเวลามองรู้สึกว่าไม่เหมือนเขา
0: ใช่เหมือนเอาง่ายๆนะโลกปัจจุบันเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ระบบ AI ฟังก์ชันมันก็เยอะอยู่แล้ว
1: ใช่
0: พอเราเอามามุมทำในมุมมองภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยคนมักจะติดในมุมมอง AI ไปเยอะแล้วตอนนี
1: ้ใช
0: ่แล้วพอเราไปวาดปุ๊บเขาจะมองว่าภาพวาดเดี๋ยวนี
1: ้
0: มันจะเริ่มไม่ค่อยเป๊ะเหมือนกับ AI ครับผม
1: ในมุมพี่เบนเองเป็นศิลปินมองว่า AI มันเป็นปัญหาไหมหรือเป็นศัตรูของเราไหมในอาชีพเรา
0: ถามว่าเป็นปัญหาไหมเอาจริงถ้าเหมือนว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าข้อดีก็คือว่ามันสามารถสะดวกในการใช้งานที่แบบว่าบางทีเราอยากหาแพลตฟอร์มในการที่แบบว่าเราอยากรู้ในสิ่งที่เราไม่รู
1: ้
0: เช่นเหมือนบางทีว่าเราพยายามว่าเก็บดีเทลยังไงให้แบบว่าสีมันดูสมูทขึ้นเส้นมันดูคมชัดขึ้นการลงสเกลยังไงให้ที่สามารถว่าเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นมันถามว่าดีแหละแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงว่าคือพอเราอยู่กับมันมากเกินมันก็ทำให้เราอะค ือมัน

0: มันนิสัยมันเปลี่ยนไปเลยที่แบบว่าเราไปยึดติด กับ AI มากเกินจนที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าอย่างหนึ่งศิลปะมันยึดในของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าศิลปะคือไม่สามารถมีอะไรมาข้อตัวเองเราได้เพราะมันเป็นตัวของตัวเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถึงก็เลยที่แบบว่าเราอ่ะคือจะใช้ AI ในทางที่แบบว่าคือแค่หาแพลตฟอร์มข้อมูลที่แบบว่าเราลงยังไงดีเทลยังไงอะไรประมาณนี
1: ้หาความรู้
0: ใช่มันหาความรู้มากกว่า

0: ันนี้ก็คือตัวอย่างงานของพี่เบนนะคะอย่างอันนี้คืออะไรคะพี่เบน
1: อันนี้เป็นภาพวาดสีน้ำ
0: สีน้ำ
1: ครับผม
0: อันนี้ตรงกลางนี
1: ้อันนี้ภาพวาดสีไม
0: ้สีไม้นี่ที่แบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือจะมีรายละเอียดถ้าเห็นแบบอย่างนี้อยากจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองใกล้ๆเนี่ยคือเป็นสีไม้จริงๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอันนี้เป็นสีไม้ที่แบบว่ามีความพิเศษอะไรไหมคะแบบว่ามีเนื้อพิเศษหรือมีอะไรที่ต่างจากสีไม้ปกติไหม
1: สีไม้แม้ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะ
0: ค่ะ
1: คือสามารถใช้ได้หมดเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะสีไม้เหมือนอย่างเช่นผลงานชิ้นนี้ก็คือว่าพี่เอาเหมือนจะแทบจะทุกยี่ห้อเลยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็คือว่าก็เราเอามาลองตอนแรกว่าเราปิดลงถูกแล้วว่าเออจริงๆอ่ะสีไม้อ่ะมันเป็นสีที่พี่ไม่ชอบตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: แต่ดันมาเป็นสีที่พี่ชอบในตอนปัจจุบันแล้วเพราะว่า1ด้วยแสงเงาระยะดีเทลที่น้องเห็นเลยเนี่ยก็คือว่าเหมือนอย่างเช่นตรงเนี้ยส่วนใบหน้าน้องลองสังเกตดูว่าคือแสงเงาอ่ะมันดูแบบสมูทมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วว่าเออมันคมชัดขึ้นมันอะไรขึ้นแล้วสีพวกนี้มันเหมือนว่ามันสื่อถึงอารมณ์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนอย่างเช่นเราก็ได้ฝึกมาจากดีเทลเหมือนที่พี่ถืออยู่เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่อะดีเทลเดิมก็คือมาจากเหมือนเราดรออิ่งก็คือแค่ต่างกันที่ว่าดรออิ่งอะมันแค่แบบว่าเหมือนเราไปตามจังหวะของงานแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะฉีกกรอบที่แบบว่าเราเหมือนเราฝนเราแบบปรับทักษะไปนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คือจากที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็จะมีสีไม้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดินสอ
1: ใช่คร
0: ับ หลายๆคนที่เริ่มพอร์เทรตเขาก็จะเริ่มจากอันนี้แหละ
1: ใช่ใช่เพราะว่าคือวิชาเรียนแม้ว่าจะอะไรก็ตามแม้ว่าตั้งแต่สมัยอยู่ปีหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: สามารถใช้ได้จนถึงและประกอบอาชีพได้ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคือพื้นฐานหลักอ่ะไม่ว่าเราจะเป็นเรียนดออิ่งอะไรก็ตามพื้นฐานก็มาจากโครงสร้างดออิ่งหมดเลยเพราะว่าเวลาเหมือนเราจะก่อนจะลงสีอ่ะเราก็ต้องศึกษาจากจุดนี้ก่อนเราต้องสังเกตระยะแสงเงาดีเทลครับผม
0: ความยากแล้วก็เสน่ห์ระหว่างสีไม้แบบนี้กับงานที่เป็นดินสอดออิ่งแบบนี
1: ้
0: ในสายตาของพี่เบนมันต่างกันยังไงเสน่ห
1: ์มันถามว่ามันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแต่ว่าคือเอาจริงๆอ่ะถามว่ามันมีความชอบที่แตกต่างกันนะเพราะว่าตัวอิงอ่ะมันมีเสน่ห์ในเรื่องที่แบบว่าความยังไงมีระยะในโทนเขาเรียกว่าโทนระยะ3ระยะขาวทอดำที่เราเรียนมาแต่ไหนแต่ไรน
0: ะ
1: มันก็เลยมีเสน่ห์ที่แบบว่าเออเหมือนมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่าก็เหมือนสมัยก่อนอ่ะสมัยปู่ย่าตาทวดเวลาเขาเอารูปถ่ายไปให้เขาวาดอ่ะ
0: เขาก็เป็นแบบนี้แหละ
1: ใช่มันก็เป็นแบบนี้เลยเพราะว่าคือส่วนใหญ่สมัยก่อนอ่ะจะไม่มีภาพสีอยู่แล้ว
0: ถูก
1: มีอ
0: ยู่แล้ว
1: เขาก็เลยที่แบบว่ามันดูแล้วว่ามันดูขลังมันดูคลาสสิกมันดูที่แบบว่ามันดูแล้วแบบมันดูแบบน่าดูแบบว่ามันดูแบบอ
0: ุปกรณ์ก็ไม่เยอะ
1: ใช่อุปกรณ์ไม่เยอะด้วยแล้วอย่างนึงก็คือว่าดูแล้วมันลุ่มลึกมันอะไรทุกอย่างเยอะคือดีเทลมันเอาจริงความชัดมันเหมือนกันแหละ
0: ถ้าเกิดพูดถึงคนที่วาดภาพแล้วกันแรกๆหลายคนอาจจะเริ่มที่พอร์เทรตที่เป็นขาวดำแบบนี
1: ้
0: กว่าที่จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีแบบนี้เชื่อว่าหลายคนตัดสินใจนานเหมือนน้องปอเองน้องปอว่าตัดสินใจนานกว่าที่เราจะเปลี่ยนแบบนี
1: ้
0: มาเป็นแบบนี้แล้วกว่าที่จะเรียนรู้ที่จะใช้สีมันก็นานอีกเหมือนกันทีนี้พี่เบนอยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆยังไงที่แบบเขาอยากจะเปลี่ยนจากนี้มาเป็นนี้
1: ก็
0: ต้องใช้แนวคิดยังไง
1: อย่างหนึ่งนะก็คือว่าเราพยายามว่าคือไม่ว่าสีหรือขาวดำอ่ะจริงๆอ่ะคือมันมีทักษะคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันที่ว่าเราฝึกฝนในเรื่องนี้เหมือนงานสีอ่
0: ะ
1: เราก็ต้องฝึกฝนก้าวกระโดดมาจากตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพื้นฐานเดิมมันมาจากจุดนี้อยู่แล้วเหมือนเนี้ยที่พี่ถืออยู่แต่ว่าขอให้ยึดอย่างหนึ่งว่าสังเกตเยอะๆเหมือนที่พี่พูดตั้งแต่ต้นเพราะว่าไม่ว่างานอะไรก็ตามไม่ว่าสีน้ำสีไม้หรือว่าวาดเส้นก็ตามมันก็อยู่จุดสำคัญอย่างหลักก็คือว่าสังเกตฝึกฝนเยอะๆเพราะเอาจริงๆอ่ะความยากความง่ายมันก็คล้ายๆกัน
0: คือชีวิตพี่เบนน่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาก็มีความลำบากในบางเรื่องแล้วก็ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้มันคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของพี่เบนอยากจะพูดอะไรถึงงานเหล่านี้ ที่อยู่กับพี่เบนมาจนถึงวันนี้แล้วทำให้พี่เบนมีแรงใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้บ้างคะ
1: เอาจริงๆอ่ะศิลปะนะมันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่แบบว่าเราเรียนในด้านระดับไหนก็ตามนะบุคคลทั่วไปก็สามารถทำได
0: ้
1: ก็ไม่ว่าเหมือนบางคนเกษียณอายุมาน
0: ะ
1: ก็ไม่รู้จะทำอะไรถูกไหมพยายามที่แบบว่าเราก็ลองหาอะไรทำเพื่อว่าผ่อนคลายทำเพื่อรีเล็กความคิดตัวเองบางทีว่าอันนี้ยอมรับนะพี่อ่ะเป็นคนที่แบบว่าบางทีแบบฟุ้งซ่านอะไรแบบนี้นะก็คือว่าด้วยความที่เราศิลปะมันก็คล้ายกับดนตรีมันก็เหมือนเป็นการที่แบบบำบัดจิตเพราะว่าจริงๆอ่ะมันสามารถว่าบรรเทาในเรื่องที่แบบว่าความคิดอารมณ์ทุกอย่างแล้วสามารถว่าสร้างอาชีพได
0: ้
1: เพราะว่าศิลปะมันไม่ได้ว่ามีการตายตัวอยู่แล้วไม่เจาะจงว่าต้องเป็นบุคคลแบบนี้วัยนี้คุณวุฒินี้วัยวุฒิแบบนี้คือสามารถคุณทำได้หมด
0: นี่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางให้คุณผู้ชมนะคะก็คือทั้งเบอร์โทรศัพท์ก็ดีหรือว่า Facebook ก็ดีนะคะเราจะขึ้นมาให้สำหรับคนที่อยากได้งานแบบนี้นะคะพี่เป็นมีทั้งสีน้ำเนาะ
1: สีน้ำสีไม
0: ้
1: แล้วก็
0: ดิสอ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเนาะ
1: แล้ว
0: แต่เสน่ห์ของงานด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ครูสอนศิลปะสำหรับน้องๆอย่างนี้ก็พี่เบนก็รับสอนด้วยเหมือนกันนะคะ

จบจากเรื่องราวของงานศิลปะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งบรรยากาศของอำเภอสิงหนครกับเชอร์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีเพียงแค่มุมสวยๆให้แวะพักแต่ยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่ศรัทธาในองค์พญานาคตระกูลกันหาโคตมะซึ่งถ้ามองผิวเผินแล้วอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเลยใช่ไหมล่ะคะเบื้องหลังจุดกำเนิดของสถานที่และองค์พญานาคจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องราวผ่านการบอกเล่าของพี่แอลและพี่แปะกันเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เชอร์คาเฟ่นะคะด้านหลังเราก็เป็นองค์ดำแสงสีจันทราแล้วก็แม่ย่ามณีจันทรานะคะอยากให้พี่แป๊บพูดถึงคอนเซปต์ของเชอร์คาเฟ่สักนิดดีกว่าเชอร์คาเฟ่นี่เป็นร้านประมาณไหนคะ
1: สวัสดีครับผมธนวัฒน์นะครับก็เป็นผู้ดูแลร้านนะครับแล้วก็มีคุณชนิดาภาคุณแอลนะครับเป็นผู้ดูแลร้านคอนเซปต์ของร้านก็คือเราอยากอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับเราก็เลยสร้างร้านให้กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยได้รับความอบอุ่นแล้วก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติและได้รับความสบายใจตอนที่มาอยู่ที่ร้านแล้วก็กลับออกไปนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของร้านที่เราตั้งไว้ให้คิดว่าเหมือนมาอยู่ที่บ้านเราก็เลยตั้งชื่อว่าเชอร์คาเฟ่ at my homeก็คืออยู่ที่บ้านของฉันนะครับอันนี้คือความเป็นมาของเชอร์คาเฟ่นะครับ
0: ทีนี้พญานาคกับภาคใต้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่สำหรับคนใต้นะคะทำไมถึงต้องเป็นองค์ดำแสงสีจันทราและแม่ย่าค่ะนี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็เราศรัทธาด้วยค่ะศรัทธาในองค์ท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดแล้วก็ท่านก็ดูแลทะเลใต้ด้วยค่ะก็เลยเกี่ยวพันกับภาคใต้ในส่วนตรงนี้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ครับก็มี2อย่างเหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับก็คือตามตำนานเนี่ยองค์ดำก็คือเป็นองค์พญานาคที่แผ่พังพานอยู่กับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็อย่างก็คือองค์ดำจะดูแลโซนภาคใต้เหมือนที่น้องแอลบอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างของเรานะครับแล้วก็ว่าทำไมจึงเป็นองค์ดำเพราะว่าท่านก็มีความผูกพันกับภาคใต้ของเรานะครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของดีไซน์ของการสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการเลือกช่างก็ดีหรือเลือกจุดที่จะตั้งองค์ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเลือกยังไงบ้างหรือว่าดีไซน์ยังไงบ้าง
1: ก็คือการตั้งองค์นะครับดีไซน์ของเราเนี่ยคือเราดีไซน์ให้องค์ปู่กับองค์ย่าในหันไปข้างนอกหันมองไปทางทิศเหนือของเรานะครับเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยสามารถมองได้ทั้งทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยนะครับท่านสามารถมองได้2ฝั่งเลยแล้วก็การออกแบบเราอยากให้2องค์เนี่ยยืนสหาแล้วก็ส่วนหางเนี่ยมาบรรจบกันเพื่อจะแสดงถึงเรื่องความรักนะครับดังนั้นเนี่ยมาที่นี่ขอได้ทั้งโชคลาภบารมีแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับ
0: อันนี้ฟีดแบคหลังจากที่ทำพิธีไปแล้วเห็นว่าร้านเธอก็ทำพิธีไปแล้วด้วยบวงสรวงอะไรเรีย
2: บร้อย
0: อันนี้ฟีดแบคคนที่มาที่ร้านแล้วได้มาไหว้องค์ปู่องค์ย่านี่เป็นยังไงบ้างคะ
2: เป็นยังไงบ้างเหรอคะเท่าที่เห็นนะคะคือมาถึงก็ชมในบารมีเลยค่ะแล้วก็แบบสวยงดงามอันนี้คือคำชมที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยท่านสง่างามงดงามมากค่ะแล้วมาถึงมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านมาหาญาติผู้ใหญ่ค่ะ
1: เราสร้างตรงนี้เราสร้างเหมือนการวางเสาหลักเอกเนี่ยเราให้พ่อแม่มาวางให้เปรียบเสมือนว่าเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ใครมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายตรงไหนมาที่บ้านกลับมาบ้านแล้วมาบอกถึงความทุกข์ความสุขได้ซึ่งพอเขากลับจากตรงนี้ไปเขาก็จะได้เขาจะบอกฟีดแบคว่าเขารู้สึกสบายใจมาที่นี่แล้วเราเน้นเรื่องความสบายใจมาแล้วได้ปลดปล่อยได้ระบายนะครับหรือว่ามีความสุขก็มาบอกได้แล้วท่านก็กลับไปได้กำลังใจกลับไปแล้วก็ไปสู้กับชีวิตต่ออันนี้คือสิ่งที่ฟีดแบคที่ได้รับมานะครับ
0: พูดถึงถ้าเกิดจะมาไหว้อย่างเงี้ยมีข้อห้ามหรือว่าข้อกำหนดอะไรสำหรับคนที่มาเชิญหรือว่าตั้งใจมาไหว้อย่างเดียวอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างคะ
1: คือเราตรงนี้เราเปิดให้เป็นที่สาธารณะนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาไหว้ได้นะครับการไหว้ของเรากำหนดแค่อย่างเดียวคือห้ามส่งเสียงดังนะครับห้ามจุดประทัดนะครับเพราะตรงเนี้ยพื้นที่ของเรามันติดกับป่าถ้ามีการจุดประทัดส่งเสียงดังเนี่ยพวกสัตว์ต่างๆก็จะไม่อยู่ตรงนี้ธรรมชาติก็จะหายไปสิ่งที่เราคิดแล้วก็ห้ามในเรื่องของการทำพิธีกรรมต่างๆที่เน้นไปสื่อในเรื่องของวิญญาณหรือว่าการล่างทรงนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้ามาด้วยใจที่บริสุทธิ์เห็นองค์ปู่องค์ย่าและสบายใจเราไม่อยากเอาเรื่องในเรื่องของปฏิหารมาแสดงตรงนี้นะครับเราก็เลยเน้นย้ำและในเรื่องของความสบายใจมากกว่า
0: ค่ะทีนี้อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะแบบว่าเชอร์คาเฟ่อยู่ที่ไหนช่องทางติดต่อเป็นยังไงแล้วก็ที่นี่นอกจากมีองค์ปู่องค์ย่ามีอาหารมีกาแฟแล้วมีอะไรอีกบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ก็เชอร์คาเฟ่บริการอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีห้องพักด้วยค่ะ ผื่อว่าอยากมาชมบรรยากาศของร้านเชิญนะคะร้านจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากร้านเนี่ยก็คือปิด6โมงเย็นแต่ว่าที่ตรงนี้ไม่ได้จำเป็นว่า6โมงเย็นแล้วห้ามไหว้นี่ไม่ใช่
2: ก
0: ็
1: คือเราจะเปิดไว้นะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธานะครับบางทีร้านปิดแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ว่าขอถ้าเกิดตอนกลางคืนนะเราไม่อยากให้ดึกแต่ว่าตอนเย็นๆเนี่ยค่ำๆเนี่ยพอมาได้อยู่นะครับเนาะแต่อยากให้แจ้งเรานิดนึงว่าเดี๋ยวจะเข้ามาไหว้นู่นนี่เราจะได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนที่ว่ามาร้านเชิญมาที่นี่นะครับถ้าใครอยากมาไหว้องค์ปู่องค์ย่าก็เข้ามาได้ตลอดไม่ได้หมายความว่าต้องมาสนับสนุนเรื่องการซื้อเรื่องการสนับสนุนร้านก็ได้นะครับมาด้วยใจศรัทธาเราก็เปิดนะครับเพราะว่าตรงนี้เราสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสิงหานครเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะอุดหนุนร้านในสิงหานครร้านไหนเราโอเพ่นเลยเรายินดีด้วยเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องไอ้เงินเนี่ยมันกระจายไปยังชุมชนอันนี้คือเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงที่เราสร้างองค์ปู่องค์ย่าเพื่อต้องการให้มีการหมุนเวียนให้มีการซื้อจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสิงหานครนะครับ

ในยุคที่เทคโนโลยีและ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วผู้คนอาจมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังคงมองหาความเรียบง่ายความตั้งใจและคุณค่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เพราะงานศิลปะไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ความสวยงามแต่เกิดจากเวลาความรู้สึกและตัวตนของผู้สร้างที่ถ่ายทอดลงไปในผลงานนั้นเช่นเดียวกับความเชื่อและความศรัทธาที่แม้โลกใบนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่าใดสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ยึดเหนี่ยวหัวใจและเป็นพลังให้มนุษย์ก้าวเดินต่อไปในทุกวันค่ะ

0: ตมันจะกินรถกินเนื้อต้มเรืองไว้เลยป้าไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจ้อยเพราะงั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้ตู้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตังไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างนี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนเล่กันจังเมียกันนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่กันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่กันเต็มมด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนักตะลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
1: กันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นั่งลุงกันว่าหนังเล่กันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทพมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเจ็ดเลวจังวาดมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดเลยมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลยดุจริง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
4: ไปห้วยยอดกันปะ
3: ไ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
1: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
2: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
1: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ

0: แหล่งปลูกกาแฟที่ดีนะคะควรตั้งอยู่ในระหว่างลาติจูดลองติจูดที่23นะคะกาแฟดังๆทั่วโลกเอธิโอเปียเคนยาปานามาอินโดนีเซียเวียดนามรวมไปถึงประเทศไทยเราค่ะก็ตั้งอยู่ในระหว่างที่ลาติจูดลองติจูดที่23รวมไปถึงกาแฟไทยนะคะเพราะฉะนั้นอัตลักษณ์รสชาติกาแฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: มาเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วเนี่ยหลายคนคงหาสถานที่ท่องเที่ยวท็อปฮิตติดฮิตยอดฮิตกันไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้ค่ะพลอยจะพามาหาของกินกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะในแต่ละวันนั้นเราต้องการคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมล่ะคะถ้าคาเฟอีนก็คงจะต้องนึกถึงกาแฟแล้วล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะจังหวัดกระบี่เองค่ะก็มีกาแฟที่เป็นสินค้า GI ค่ะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็มีการผลักดันเรื่องนี้ค่ะเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์กาแฟของกระบี่นะคะให้ดังไปทั่วโลกค่ะและวันนี้ค่ะเมื่อมาถึงแล้วนะคะ

จะบอกว่าติดท็อปต้นๆเลยค่ะสำหรับร้านกาแฟค่ะนั่นก็คือโรงคั่วกาแฟ23ค่ะโรงคั่วกาแฟ23ค่ะเป็นโรงคั่วของคนท้องถิ่นค่ะมีกลิ่นเฉพาะหอมกุ่นสำหรับคนอ่าวนางเป็นกลิ่นพิเศษเลยล่ะค่ะแต่สามารถทานได้ทุกคนนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเป็นชื่อว่าโรงคั่วก็ต้องมีโรงคั่วอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามพอไปดูข้างในกันค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: คั่วกาแฟอยู่ครับ
0: คั่วกาแฟอันนี้เป็นเหมือนโรงคั่วที่อยู่หน้าร้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ร้านนี้ชื่อว่าโรงคั่วกาแฟ23ก็เลยต้องมีโรงคั่วแบบนี้อยู่
1: ใช่ครับ
0: จุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่แมวคั่วกาแฟเองตั้งแต่แรกเลยไหมคะ
1: ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เปิดโรงคั่วตอนแรก
0: แล้วเรามีความรู้ความชำนาญขนาดไหนคะในตอนที่เราเปิดครั้งแรก
1: ก่อนเปิดโรงคั่วเนี่ยก็ไปเรียนอยู่
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ก็ทำโฮสเทลเนาะมันมีหน้าไอซีซันกับโลซีซัน
0: ค่ะ
1: พอช่วงโลซีซันเนี่ยเราก็ไปเรียนเดินทางศึกษาเรื่องกาแฟใช่ครับเดินทางขึ้นเหนือเทพอะไรแบบนี
0: ้ไปหมดที่ไหนดีเราไปหมด
1: ไปหมดแล้วไปหมด
0: แต่พอช่วงหน้าไฮเราก็มาทำโฮเทล
1: เราก็ทำโฮเทลแล้วก็ฝึกจากเริ่มดื่มกาแฟแล้วเพราะว่าส่วนตัวทั้งสองคนนั้นเริ่มจากศูนย์นะ
0: ค่ะ
1: ไม่ดื่มกาแฟ
0: ไม่ดื่ม
1: กาแฟ
0: แต่เปิดร้านกาแฟ
1: เปิดร้านกาแฟ
0: ทำไม เราถึงมีแรงบันดาลใจอะไรคะในการที่จะมาเปิดร้านกาแฟ
1: คิดว่าไปเจอกาแฟอ่ะที่มันมีกลิ่นแปลกมีความซับซ้อนกลิ่นลิ้นจี่กลิ่นเบอร์รี่แบบเอ๊ะปกติอ่ะเราเจอกาแฟที่มีกลิ่นรสชาติขมเนี่ยขมไม่ไหม้อ่ะแต่พอมาเจอของกาแฟความเป็นผลไม้มีกลุ่มผลไม้หลากหลายมีกลุ่มวายกลุ่มอะไรพวกนี้ก็เลยแปลกใจ
0: แปลกใจเอ๊ะ
1: มันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบนี
0: ้ก็เลยศึกษาเลย
1: ศึกษามาแล้วก็สั่งเมล็ดกาแฟมาฝึกชิมอะไรแบบนี้ก็มาเรื่อยๆแต่พอเราซื้อกาแฟมาฝึกชิมเนี่ยตอนแรกนะไอ้ที่ซองกาแฟมันมีพวกเทสโน้ตอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำไมเราชิมไม่ได้อย่างเขา
0: เอ้าไม่เหมือนกันนี่
1: ไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ครับก็เลยมันต้องมีวิธีดิก็เลยศึกษาลงคอร์สเรียน
0: จนมาเป็นร้านแล้วก็มีโรงคั่วแบบนี้
1: ใช่
0: จะเห็นด้านข้างของพี่แมวอันนี้คืออะไรคะ
1: อ๋ออันนี้เป็นคราฟของการกาแฟของแต่ละตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เราเห็นระดับของการคั่วจากต้นทางถึงปลายทางครับ
0: เราต้องคุมขนาดนี้เลย
1: ครับทำให้เราคิดน้อยลงแล้วก็ช่วยให้สม่ำเสมอในการคั่วของแต่ละรอบ
0: เราเลยได้คุณภาพในทุกล็อตในการที่เราคั่ว
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนในการคั่วนี่คือเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: เราต้องรู้แหล่งที่มาที่ไปของแหล่งกาแฟความเป็นกาแฟของแหล่งเนี้ย
0: ต้องรู้แหล่งก่อน
1: ต้องรู้แหล่งครับ
0: ทำไมต้องรู้แหล่งก่อนคะ
1: ด้วยกาแฟแหละโครงสร้างพื้นที่การปลูกของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความแตกต่างความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินแร่ธาตุอะไรก็แตกต่างฝนตกหน้าแล้งปีก่อนกับปีนี้แตกต่างฉะนั้นเมล็ดกาแฟน่ะ
0: ก็จะต่างกันอีก
1: มันก็ต่างด้วยภูมิอากาศของแต่ละปี
0: เราก็เลยจะต้องมีการคุมหมดเลย
1: คุมหมดเลยใช่ครับ
0: ขนาดอากาศอุณหภูมิในห้องก็ต้องคุมเอาไว้
1: คุมหมดครับใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ต้องปรับใหม
1: ่ต้องปรับใหม่
0: เพราะว่าแต่ละที่ก็คือไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: หลังจากคั่วเสร็จแล้วคือเราใช้ได้เลยไหมคะหรือว่า
1: ไม่ครับเราคั่วเสร็จแล้วเราต้องเก็บไว้ในถัง
0: ถัง
1: ใช่ถังก็ได้ครับรอให้กาแฟมันดีแก๊สอ่ะให้มันคายแก๊สเพื่อรสชาติที
0: ่ใส่แบบร้อนๆเลยเหรอคะ
1: คั่วเสร็จมันก็
0: พักไว้ตรงนี้ก่อน
1: มันก็มีระบบคูลิ่งของเครื่องนะแป๊บเดียวมันก็เย็นแล้วก็ใส่เก็บ
0: ใส่ในถัง
1: ใช่
0: ถังนี้เก็บประมาณกี่วันคะ
1: 5 วัน 5 วัน
0: เราก็จะแปะวันที่ไว้แบบนี้เลยหรอ
1: ใช่ครับวันที่เนี้ยเป็นวันที่ตั้งแต่วันที่เราคั่ว
0: อ๋อแล้วก็เก็บไป5 วัน
1: ใช่
0: เสร็จแล้ว
1: 5 วัน 7 วันแล้วแต่ครับ
0: แล้วแต่สูตรอีกระหว่างที่คุยกันก็คือพี่เมลก็จะหันไปคุมเครื่องอยู่เรื่อยๆนะคะ
1: ขออนุญาต
0: ตอนนี้คือกำลังทำอะไรคะ
1: ตอนนี้กำลังจะปล่อยนะ
0: อันนี้จะปล่อยแล้วค่ะอันนี้เขากำลังทำให้มันเย็นเหรอคะ
1: ใช่ครับตอนนี้กำลังคูลิ่งลดความร้อนอ่ะคือลดความร้อนให้เร็วที่สุดเพื่อบล็อก
2: รสชาติที่เราอยากได้ให้มันเย็นเลย
0: ไว้อยู่อย่างนี้เลย
2: ถ้าเกิดมันร้อนต่อก็หมายความว่ามันโดนสุกต่อโดนคั่วต่อ
0: รสชาติก็จะต่างไปอีก
2: หลุดออกไปอีก
0: เรามีส่งออกข้างนอกไหมคะ
1: ส่งครับมีกลุ่มโรงแรมกลุ่มร้านคาเฟ่อะไรพวกนี้
0: ก็คือไม่ใช่ขายแค่ที่นี่แต่ยังส่งให้กับ
1: ใช่
0: ผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วย
1: กลุ่มคาเฟ่กลุ่มโรงแรมหรือว่าคุมลูกค้าที่เขาซื้อเมล็ดกลับไปชงเองที่บ้านก็มีหลายกลุ่มนะครับ

0: ต้า
1: อันนี้โรบัสต้าที่เราจะทำปรับเป็นสูตรของร้านเราค่ะทุกอย่างต้องเช่าเพื่อมาตรฐานและคุณภาพก็เดิม
0: ใช่ครับเพื่อความสม่ำเสมอของรสชาติโรบัสต้า
1: สูตรของทางร้านก็คือจะต้องเอาโรบัสต้าผสมกับ
0: อาราบิก้า
1: อาราบิก้า
0: ใช่ครับ
1: ทำไมเราถึงต้องมีการผสมกันคะ
0: เพื่อมีความกลมกล่อมเสริมสร้างบอดี
1: ้
0: เพราะว่าด้วยความเป็นพื้นที่ของบ้านเราลูกค้าชอบสั่งเมนูเย็นทีเนี้ยโรบัสต้าเนี่ยเขาสู้นม
1: สู้น้ำแข็ง
0: สู้นมสู้น้ำแข็งก็เลยมีความจัดจ้านหนักหน่วงหน่อย
1: เพราะว่าถ้าเป็นเดี่ยวๆก็อาจจะจืดเร็วจางเร็ว
0: อาจจะเบาบาง
1: คร
0: ับ
1: ก็ผสมดีครับ
0: ก็เนี่ยโรบัสต้าก็อันนี้เราใส่ใน
1: อัตราที่เท่าๆกันเหรอคะไม่เท่า
0: 20-80
1: บอกสูตรเลยเหรอคะ
0: บอกสูตรเลย
1: 20-80
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าถามสูตรเท่าไหร่เราก็ต้องบอกเพราะว่าบางคนอ่ะเขาแพ้ความเป็นโรบัสต้
1: า
0: บางคนก็ต้องยอมเปิดใจ
1: ต้องบอก
0: เขา
1: ไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อทานไปแล้ว
0: ใจสั่นด้วยความเป็นโรบัสต้ามันมีคาเฟอีนเยอะกว่าอาราบิก้าเราก็ต้องบอกเขาอันนี้เราใส่แล้ว
1: ครบแล้ว
0: ครับตั้งหมดทั้ง10 กิโลแล้ว
1: 10ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: 10 กิโลในอัตราส่วน80-20
0: ใช่ครับ
2: เครื่องนี้มันทำอะไรครับเครื่องนี้มัน
0: เครื่องผสมเน
2: า
0: ะอ๋อ
2: ผสมมันก็จะ
0: ผสมทั่วถึง
2: เ
0: นี่ยถ้าเกิดเราใช้มือมันได้น้อย
2: เพราะเครื่องนี้มันจะผสมได้ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: คือเราเล็กคนไม่ทั่ว
0: แล้วก็เหนื่อยด้วย
1: ใช้เครื่องนี้ครับอ๋อเดี๋ยว
2: พวก
1: มันจะขยับแบบนี้
0: 10-15 นาทีแล้วก็ได้เลย
1: เป็นพักไป
0: เก็บ
1: กี่วันถึงจะได้ทาน
0: 5 วัน

0: ตรงนี้นะคะเป็นมุมสโลบาร์ค่ะพี่เขากำลังดริปกาแฟอยู่นะคะซึ่งกาแฟนี้ก็มาจากตั้งแต่ในสวนค่ะจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟนะคะส่งต่อมาจนถึงผู้ที่นำมาคั่วค่ะเหมือนอย่างที่ร้านเองก็มีโรงคั่วอยู่ข้างหน้าคั่วเสร็จปุ๊บก็มาบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแบบนี้เสร็จแล้วถ้ามาที่ร้านก็สามารถมาดริปกาแฟสดๆก็ได้หรือจะมาแบบชงนั่งดื่มเป็นลาเต้คาเฟ่ก็ได้ค่ะอันนี้ทำเมนูอะไรคะ
1: วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นกาแฟไทยนะคะเป็นตัวขายดี
0: ก็อันนี้ขายดี
1: ขายดีค่ะแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นดิบเย็น
0: ดิบเย็นค่ะ
1: แล้วก็ลูกค้าเลือกที่จะไปเทเอง
0: ก็คือสามารถที่จะเลือกให้เราเทให้ก็ได้หรือว่าจะไปเทเองที่โต๊ะก็ได้ถ้าใครที่แบบว่ามาดื่มกาแฟแล้วอยากจะรองท้องด้วยของหวานนะคะที่นี่ก็จะมีเบเกอรี่ค่ะให้เลือกหลากหลายเลยทั้งโดนัทนะคะครัวซองค่ะแล้วก็หรือว่าจะเป็นเค้กก็มีค่ะเผื่ออยากมาลองเลือกทานคู่กันกับกาแฟของทางร้านค่ะอันนั้นคืออะไรคะ
2: โดนัทเสียบไม
0: ้โดนัทเสียบไม้เคลือบน้ำตาลเหรอคะ
2: นิดหน่อย
0: ไว้ทานคู่กับอะไรอร่อยคะอันนี
2: ้กับอเมริกาโน่ร้อน
0: คู่กันเลยกับโดนัทตัวนี้อร่อยมาก
2: ครับผมใช่ครับ

0: ี่เอนะคะชนินยานฤโชควนินทร์ค่ะก็เป็นเจ้าของร้านแล้วก็โรงคั่วกับพี่แมวนะคะที่เป็นโรสเตอร์ค่ะ23 Roasterโรงคั่วหรือว่าโรสเตอร์เนี่ยนะคะในโซนคาเฟ่เนี่ยเราก็เป็นเหมือนต้นน้ำคือเกษตรกรเราเป็นคนกลางน้ำค่ะเกษตรกรตั้งใจทำกาแฟดีๆแล้วเราก็นำสื่อสารนำมาคั่วนำมาชงแล้วก็ส่งต่อให้ถึงคนดื่มค่ะตัดสินใจคิดอยู่15นาทีว่าจะทำอาชีพอะไรที่เป็นเสริมจากโฮสเทลที่มีรายได้แค่เวลาแค่4เดือนแล้ว8เดือนเราว่างงานก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราทำโฮสเทลเอ๊ะลูกค้าก็ชอบกาแฟนะแล้วตอนนั้นเดินทางอ่ะกำลังจะไปเที่ยวไร่กาแฟที่น้ำหนาวเพชรบูรณ์ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ากระบี่มีกาแฟก็ไปถามพี่แมวว่าพี่แมวพวกกาแฟได้ไหมพี่แมวบอกเดี๋ยวลองถามครูว่าเขาสอนเราไหม
1: ได้ไหม
0: ได้ไหม
1: เราก็ต้องไปเรียน
0: เรียนการเรียนเป็นทางลัดที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่เหมือนรู้สึกว่าเราจะทำอะไรดีในชีวิตจริงๆก็ลองใช้เวลาแล้วก็คิดแบบสบายๆให้เวลาตัวเองเริ่มที่จะสนใจศึกษาเรื่องกาแฟก็เริ่มที่จะเลือกอุปกรณ์ชงง่ายๆก็คือดริปโมคาพอตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเริ่มชงให้ลูกค้าอาหารเช้าได้ดื่มนะคะเขาก็รู้สึกชอบประทับใจในรสชาติเราเองก็ได้ฝึกฝนตอนนั้นแหละค่ะก็เลยเออทำไมเราดื่มได้อะแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: จริงๆเราก็ไปรู้อ๋อจริงๆมันเป็นกาแฟที่มีคุณภาพมันมีหลายเกรดสำคัญต้องมีความสะอาดเดี๋ยวรสชาติที่ดีจะมาเองพอลูกค้าประทับใจแล้วเนี่ยเขาขอซื้อเมล็ดกาแฟกลับค่ะ
1: จากเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ฉันขอแบ่งซื้อฉันชอบมากเลยกาแฟคุณเพื่อนฉันชอบมากเลยฉันจะซื้อกาแฟไปฝากเขาที่เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เขาบอกว่าเมืองไทยปลูกกาแฟด้วยเหรอพี่ก็ตกใจว่าเอ้า
1: ไม่รู้เหรอ
0: เขาไม่รู้เหรอว่าเมืองไทยปลูกกาแฟคุณไม่รู้เหรอเขาก็บอกว่าเขานึกว่ามีเวียดนามมีอินโดนีเซียแต่อย่าว่าลูกค้าชาวต่างชาติเลยพี่เองตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ากระบี่มีกาแฟ
1: เพราะว่าเราจะคงคุ้นชินกับภาคเหนือซะส่วนใหญ่ที่ปลูกกาแฟปลูกชาอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยคุ้นว่ากระบี่มีกาแฟด้วย
0: ใช่เพราะว่าพี่ไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าตรงนี้ค่ะก็อาจจะเป็นคำแนะนำให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่นะคะว่าเวลาเราไม่ชอบอะไรอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเราไม่ชอบ
1: เหมือนตอนแรกที่เราแบบโดนไปปุ๊บเราโอ้ไม่เอาอ่ะ
0: ใช่ก็

0: ลองไปศึกษาดูก่อนว่าเอ้ยมันมีอะไรกาแฟมีทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้ากาแฟมีทั้งกาแฟที่มีดีเฟกต์ปนเปื้อนและกาแฟที่ดีสะอาดมีหลายเกรด
1: ถึงจะเปิดร้านกาแฟแถมยังไปเรียนมาด้วยไปศึกษาเพิ่มเติมมาด้วยแต่ก็ยังคงมีการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆอีกทั้งยังได้รางวัลมีมาตรฐานต่างๆด้วยเพื่อเป็นการการันตี
0: ตอนยังไม่เปิดกำลังก่อสร้างอยู่ก็ร่วมไปสนุกๆไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่า
1: อ
0: ยากมีชื่อนึง
1: อยากมีส่วนร่วม
0: ในส่วนร่วมในงานที่ก็จะเป็นตัวนี้งานRoasting We Are The Champion ก็คือแค่คุณได้เข้าร่วมคุณก็ถือว่าเป็นแชมป์แล้วเนาะพี่แมวก็เพิ่งฝึกคั่วได้แค่ไม่ถึง1เดือนแต่เราก็สนุกก็รู้สึกจะ44ทีมก็ได้ที่14เขาคัดเข้ารอบ13ทีม
1: 44แต่14นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะในการแข่งครั้งนั้นก็ถือว่า
0: เป็นกำลังใจให้เรารู้สึกมีความหวังในการ
1: แค่เข้าร่วมก็ชนะแล้ว
0: ก็คือไม่ได้เข้ารอบต่อไปแต่ก็รู้สึกว่าเรายังพัฒนาได้อีกมีกำลังใจแค่นั้นเองในการพัฒนาตัวเองพี่ว่าการแข่งขันนะไม่ได้ไปแข่งเพื่อชนะหรืออยากได้เงินรางวัลแต่มันเป็นการพัฒนาตัวเอง
1: กาแฟที่จะต้องแบบแนะนำเลยเวลาใครมา
0: เริ่มแรกจริงๆแล้วอ่ะพี่เอกก็เลือกทำสูตรที่ตัวเองชอบรสชาติที่ตัวเองชอบก่อนแล้วเราค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆลูกค้าเนี่ยคือครูของเรานะ
1: ค่ะ
0: เขาชอบอะไรแต่เราเองก็ต้องฝึกเป็นคนใส่ใจแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นสูตรตัวนี้ค่ะคือทุกโรงคั่วเนี่ยในต่างประเทศเองที่จุดเริ่มต้นทุกโรงคั่วตัวนี้จะเป็นชื่อว่าสูตร Redbird
1: ค่ะ
0: Redbird Blend House Blend ก็คือทุกๆโรงคั่วจะต้องมีสูตรเหมือนสูตรลับสูตรประจำโรงคั่วที
1: ่ Signature
0: ว่ากาแฟประจำโรงคั่วสูตรก้นหม้อของเราเนี่ย คืออะไรอันนี้คือสูตรแรกเพราะว่าพี่เอกเป็นคนชอบดื่มโทนขั้วกลาง ก็จะเป็นมีเดียมโรสนะคะลูกค้าบางคนก็ชอบที่มีความเข้มขึ้นมากกว่านี้จะเป็นโทนดาร์กช็อกโกแลตแต่เข้มแค่ไหนที่ไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพ หมายถึงว่ากาแฟที่เราคั่วไปที่เราได้ยินว่าเข้มมากๆๆเนี่ยมันก็อันตรายกับสุขภาพเพราะมันก็มีแบบเผาไหม้เนาะ แล้วเราสกัดมามันเหมือนกับเราดื่มน้ำเท่าฐานโดยตรงเลยมันขมเพราะความเบิร์นไหมแต่ว่าเราคั่วแค่ระดับไหนที่ให้มันเป็นความเป็นคล้ายโทนดาร์กช็อกโกแลตไม่ได้อันตรายกับสุขภาพก็จะเป็นกาแฟ GI กระบี่ของไร่กาแฟพุทธวัน
1: ค่ะ
0: ก็คือตอนเปิดโรงคั่วไปสักประมาณ3เดือนน้องเกษตรกรพุทธวันเขามาที่โรงคั่วเพราะเขาได้ยินว่าเขามีกาแฟ
1: ค่ะ
0: เขาก็ถือกาแฟมาก็มาพูดคุยอยู่2ชั่วโมง
1: ก็เหมือนเราเองก็เป็นส่วนสนับสนุนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟด้วย
0: มันขนลุกนะคะวันนั้นน่ะเพราะพี่เคยคิดไว้แล้วว่าเราอ่ะเปิดรับไว้เราเบรนสูตรนี้ให้มีกาแฟโรบัสต้าแต่ตอนนั้นยังเป็นโรบัสต้าเชียงรายนะคะแล้วก็อาราบิก้า 80% อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ยังไงเวลาลูกค้าถามอ่ะเรามีโรบัสต้าก็เรามั่นใจในความสะอาดเราไม่ต้องกลัวว่าโรบัสต้าแล้วไม่ดีแต่เราใช้ตรงนี้แหละค่ะอ้าวโรบัสต้ามันเปรี้ยวใช่ไหมเราก็ได้แนะนำคือลูกค้ากลายเป็นเข้ามาที่นี่แล้วเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ด้วย
1: ได้มาแลกเปลี่ยนกัน
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลยตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนของพี่เอ๋กับพี่แมว
1: ก็ไม่ว่าใครจะไปใครจะมาหรือเกษตรกรผู้ประกอบการก็สามารถมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกาแฟก็ได้เหมือนที่เราจะเคยได้ยินว่าสภากาแฟก็เหมือนกับเรามานั่งคุยกัน
0: ใช่ถูกต้องค่ะก็เป็นตั้งใจตั้งแต่แรกว่าที่นี่เป็นเหมือนห้องรับแขกเป็น
1: ค
0: อมมูนิตี้คนทุกคนน่ะทุกอาชีพขับเคลื่อนด้วยกาแฟนะคะเช้ามาอยาก
1: สดชื่น
0: เติมพลัง
1: เติมคาเฟอีนเท่าไหร่
0: คาเฟอีนธุรกิจหลายธุรกิจมาตกลงกันที่ร้านกาแฟ
1: อย่างเราตั้งอยู่ในชุมชนแล้วเหมือนเป็นประตูที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแสดงว่าคนที่ให้บริการที่อยู่ภายในร้านนี้ก็คือมาจากคนในชุมชน
0: ถูกต้องค่ะชุมชนในญาติพี่น้องครอบครัวเราก็เหมือนสร้างงานสร้างอาชีพเพราะว่าจุดเริ่มต้นพี่เอ๋ทำกับพี่แมว2คนยังไม่มีน้องๆมาช่วยเลยตอนนั้นตั้งใจว่าทำแค่2คนแต่บังเอิญว่าอาจจะมีความโชคดีวิกฤตเป็นโอกาสตอนนั้นที่เกิดวิกฤตการโควิดใช่มั้ยคะเมืองกระบี่อ่ะก็เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวคนไทยสนใจที่จะมาเที่ยวแล้วก็ นักท่องเที่ยวที่มีกำลังจ่ายที่เขาไปต่างประเทศไม่ได้เขาก็เที่ยวเมืองกระบี่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราเองก็มีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทำสองคนไม่ไหวก็เริ่มที่จะต้องมีน้องๆเข้ามาช่วยก็อยากดื่มจากตัวแมชชีน
1: ค่ะ
0: เขาอยากสกัดเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตก็ได้หรืออเมริกาโน่ก็ได้เพราะเขาชอบบอดี้เพิ่มขึ้นชอบรสชาติที่มีความชัด
1: ก็เลยมีแบบตัวเลือกให้เลือก
0: ก็จะเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์จากกินกาแฟอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าชอบก็สามารถมา
1: ซื้อกลับได
0: ้กลับได้ก็จะมีสูตรเรดเบิร์ด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แบล็คแคทที่จะเป็นโทนดาร์กช็อก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวนี้เป็นภูตะวันตรงกต้ากระบี่เป็นวอตโปรเซสเป็นกาแฟกระบี่100%ค่ะเป็นของฝากส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าต่างจังหวัดและต่างประเทศค่ะ
1: เพราะเหมือนที่พี่เอ๋เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าต่างชาติพอลองชิมปุ๊บอยากเอากลับทำยังไงได้บ้างนี่เลยค่ะตอนนี
0: ้ก็ลูกค้าบางคนกลับมาทุกปี
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้เป็นพลังและความสุขให้กับพี่เอ๋มากลูกค้าส่งรูปมาให้ดูตอนหิมะตก
1: ค่ะ
0: ฉันกำลังดื่มกาแฟ
1: ดื่มกาแฟนี้อยู่
0: คิดถึงคุณนะก็ส่งมาใน WhatsApp ใน Instagram บ้างแล้วก็เขาบอกว่าซื้อกลับไป7กิโลเว้นกระเป๋าไว
1: ้
0: เพื่อซื้อกาแฟ
1: เพื่อกาแฟเลย
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าจะดื่มทุกวันเสาร์เป็นวันพิเศษเพื่อให้อยู่ได้ครบ1ปีแล้วก่อนกลับมา
1: ค่อยกลับมาใหม่เหมือนเป็นความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนเป็นเพื่อนต่างแดน
0: ชวนให้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วย
1: นี่น่ารักมากจุดเริ่มต้นจากแค่การดื่มกาแฟแล้วก็ซื้อกลับไปจนตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่จากสภากาแฟสู่มิตรภาพกาแฟค่ะทุกคน
0: ก็ฝากชุมชนใหม่นะคะเป็นมิติใหม่นิมิตหมายที่ดีแห่งกาแฟกระบี่เพจชื่อเป็นภาษาทองแดงเนา
1: ะ
0: ภาษาใต้บ้านเราเนาะ
1: ว่าไงคะ
0: สภากาแคว
1: ไม่ใช่แฟนะคะกาแควต้องภาษาใต้ค่ะ
0: สภากาแคว
1: ต้องให้ทงแดงนิดๆ
0: แควก็คือใส่น้ำ
1: ค่ะ
0: กาก็เหมือนกาน้ำ
1: กาน้ำ
0: กาแฟก็เป็นแบบใส่น้ำเป็นกาแฟได้เป็นชุมชนใหม่ให้เรามารวมกลุ่มกันร้านผู้ประกอบการหรือเกษตรกรนะคะได้มาร่วมได้มาจอยกันแบบเราไม่แข่งขันกันนะคะแล้วมาช่วยยกระดับกาแฟกระบี
1: ่ไปด้วยกัน
0: สู่ความยั่งยืน
1: ค่ะ

0: จุดเด่นของที่นี่นะคะนอกจากจะมีเมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพค่ะซึ่งก็ได้มาจากชาวบ้านนะคะที่อยู่ในชุมชนที่นี่ที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ค่ะนำมาคั่วเองนะคะที่หน้าร้านให้เห็นกันสดๆให้ได้เห็นถึงคุณภาพแล้วก็ถึงความพิถีพิถันของการคั่วกาแฟของที่นี่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งเลยที่ประทับใจนะคะก็คือทุกคนที่นี่น่ารักมากค่ะอีกทั้งพี่เอกก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าใครมาที่นี่นะคะทานกาแฟแค่1แก้วค่ะดื่มไป1แก้วเนี่ยอยู่ที่นี่เป็นชั่วโมงเลยเนื่องจากว่าที่นี่เหมือนเป็นสภากาแฟให้กับทุกคนค่ะได้มาพูดคุยสื่อสารกันแลกเปลี่ยนความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟค่ะก็หลังจากแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มีการนำไปปรับปรุงพัฒนาของตัวเองไปนะคะอีกทั้งร้านนี้เองค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยค่ะที่ยอมรับในเรื่องของรสชาตินะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากทุกคนเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะพลอยก็ได้มาลองชิมนะคะมาลองดูวิธีการทำสดๆถึงแบบนี้แล้วใครที่อยากจะตามมานะคะก็สามารถมาได้ค่ะที่โรงคั่วกาแฟ23อ่าวนางกระบี่ค่ะ
1: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงส์ศิรกรานประนตนาถบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
2: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
1: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
2: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
1: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สันติสุขและความจำเริญมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการวิถีมุสลิมมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้เรามีประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันสำคัญของทุกศาสนาอิสลามก็มีพุทธก็มีคริสต์ก็มีแต่ละศาสนาทำไม่เหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องวันปีใหม่มาอัลฮิจรัห์ของอิสลามทำไมเราอิสลามให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาอัลฮิจรัห์และมาอัลฮิจรัห์คืออะไรเราไปพบกับท่านดร.สุเปียนดาตูจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปชมเลยครับผม
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพขอชูกรต่อองค์ Allah Subhanahu wa Taala อีกวาระหนึ่งสำหรับวาระที่เราจะได้ต้อนรับฮิจเราะห์ศักราช1448ในปีหน้าอีกไม่กี่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์การนับศักราชของอิสลามนั้นจะนับเริ่มต้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ได้อพยพจากนครมักกะฮ์ไปยังเมืองมะดีนะห์ซึ่งในระหว่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพในครั้งนั้นก็จะมีบทเรียนต่างๆหลายๆอย่างซึ่งเราจะได้มาร่วมกันถอดบทเรียนจากการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกนบีอพยพนั้นโดยคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากที่นครมักกะฮ์สมัยนั้นนบีได้รับการต่อต้านจากชาวกุรอชดังนั้นมาถึงเวลาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุญาตให้นบีอพยพพร้อมกับซอฮาบะห์ของท่านก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกก่อนที่นบีจะอพยพไปนั้นนบีก็ได้เรียกบรรดาซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นอบูบักรอับดุลลอฮ์อิบนุอบูบักรและก็ท่านอาอิชะห์ท่านอัสมะห์หลายๆท่านที่มารวมกันเพื่อที่จะได้ออกความเห็นเพื่อที่จะทำให้นบีนั้นเดินทางบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนั้นในข้อนี้เนี่ยบทเรียนสอนให้เรารู้ว่าการที่เราจะทำการใดๆนั้นเราต้องมีการประชุมกันหารือกันร่วมกันหลังจากนั้นเราก็ได้ให้ตะวักกัลมอบแนวทางนี้ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วะชาวิรฮุมฟิลอัมริฟะอิซาอัซัมตะฟะตะวักกัลอัลลอฮ์นี่คือบทเรียนข้อแรกที่เราได้ถอดจากการที่นบีนั้นได้อพยพจากมักกะฮ์มาสู่มะดีนะห์บทเรียนที่สองบรรดาซอฮาบะห์ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบีบักรไม่ว่าจะเป็นอาลีบินอบีตอลิบไม่ว่าจะเป็นซิตีอาอิชะห์อัสมะอับดุลลอฮ์บินอบูบักรและหลายท่านก็รวมตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดหาเสบียงนะจัดสัมภาระต่างๆดังนั้นในบรรดาซอฮาบะเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทั้งซอฮาบะชายและก็ท่านซอฮาบะหญิงก็มารวมกันดังนั้นบทเรียนตรงนี้เราจะทำการใดๆนั้นเราต้องรวมกันประชุมหารือกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชายหรือว่าจะเป็นฝ่ายผู้หญิงก็ต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจการใดๆอันนี้คือเป็นบทเรียนที่สองต่อมาบทเรียนที่สามในระหว่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูบักรอัสซิดดีกอยู่ในถ้ำซูร์

0: นบีได้ให้ทอดทิ้งอยู่เพียงลำพังเรานั้นยังมีอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์อัลกุรอานซึ่งมีความหมายว่าอัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือต่อท่านนบีและอบูบักรซึ่งสังทองสั้นทั้งสองท่านอยู่ในถ้ำซูรหลังจากนั้นก็นบีก็ได้รับความปลอดภัยและก็ได้เดินทางจากถ้ำซูรไปสู่นครมะดีนะห์อย่างปลอดภัยในระหว่างทางนั้นนบีเจออุปสรรคหลายๆอย่างนะแต่ทุกอุปสรรคนั้นก็ได้ผ่านพ้นและก็สำเร็จไปด้วยดีจนถึงนบีนั้นถึงนครมะดีนะห์ซึ่งมีชาวมะดีนะห์มาต้อนรับท่านนบีโดยกล่าวว่าตอลาอัลบาดรูอะลัยนามินซานียาติลวาดาอีวาจะบัชุกรูอะลัยนามาดาอลิลลาฮิดาอีนี่คือคำกล่าวต้อนรับจากบรรดาชาวมะดีนะห์ที่เปรียบเสมือนว่าท่านนบีเนี่ยเสมือนกับเป็นดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างที่จะมาสอดส่องให้เกิดรัศมีแห่งสัจธรรมที่เมืองมะดีนะห์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเข้าถึงฮิจเราะห์ศักราชปีใหม่อิสลาม1448ฉะนั้นการฮิจเราะห์การอพยพของท่านนบีก็จะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกเราทีนี้เราจะอพยพไปณทีนี้ก็คือการอพยพการเสียสละของเราเราต้องเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงกิริยามารยาทของเราเราอพยพเราเปลี่ยนแปลงการที่เรานั้นเป็นคนที่เกียจคร้านเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงปีใหม่เนี่ยต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็งจากคนที่ไม่อยากจะเรียนรู้และการศึกษาเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราในปีใหม่อิสลามเนี่ยให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อยากใฝ่หาความรู้การศึกษานี่คือการอพยพการเปลี่ยนแปลงในทัศนะนะในเชิงเราที่ว่าความหมายของการอพยพของพวกเราในวันนี้ก็คืออยากให้พวกเรานั้นได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวของเรานั้นไปในทางที่ดีมีความดีอยู่แล้วพอมาปีใหม่อิสลามเนี่ยจะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะสุดท้ายผมขอดุอาให้องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประทานความสุขความบารอกะห์ให้กับทุกท่านและก็ให้เรานั้นได้ทำอามัลอิบาดะห์ในปีใหม่อิสลาม1448นี้ต่อไปครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการวิถีมุสลิมครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราได้ฟังดร.ซูเฟียนดาตูท่านเป็นรองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาได้ให้ความรู้ในเรื่องที่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าทำไมอิสลามเราต้องเรียกคำว่าฮิจเราะห์หรือว่าปีใหม่ของอิสลามและทุกอย่างท่านผู้ชมได้รับรู้แล้วก็การฮิจเราะห์คือการเปลี่ยนแปลงการอพยพและในวันนี้เราจะมาถามเพิ่มเติมกับด็อกเตอร์ว่าทำไมอิสลามเราเนี่ยคำว่าปีใหม่คือว่าการฮิจเราะห์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผม
0: ครับ

0: ในส่วนของปีใหม่อิสลามเนี่ยจะมีหลายๆทัศนะก่อนที่ที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ย
1: ครับผม
0: จะมีท่านบรรดาซอฮาบะห์
1: ครับ
0: ได้รวมตัวแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยจะเอาหรือว่าจะนับวันปีใหม่ของอิสลามนี้นะอย่างไรหลังจากที่นบีเสียชีวิตแล้วนบีวาฟัตแล้วบรรดาซัยยิดนาอุมัรอิบนุคอตตอบก็ได้เรียนเชิญบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆมาปรึกษาว่าเรานั้นจะหาความเหมาะสมในการตั้งหรือว่านับปีอิสลามมีบางคนก็เสนอว่าให้นับจากวันที่นบีนั้นได้คลอดหรือว่านบีนั้นได้มองลูดได้คลอดออกมาวันเกิดของนบี
1: วันประสูติ
0: วันประสูติของท่านนบีทีนี้พอไปมาก็จะเหมือนกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นทีนี้ก็มีบางท่านก็ให้ทัศนะว่าให้นับจากวันที่ท่านนบีนั้นได้เสียชีวิตได้เสียชีวิตแล้วก็มีบางคนก็แย้งว่าก็เหมือนกับคนอื่นอีกทีนี้พอไปมาก็มีบางท่านก็เสนอว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรานับจากวันที่นบีนั้นได้อพยพได้ฮิจเราะห์จากนครมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์เลยปีนั้นแหละก็คือเป็นปีแรกที่นบีฮิจเราะห์นั้นนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็1448แล้ว
1: อพยพ
0: จากมักกะห์ไปมะดีนะห์ก็ประมาณนั้นนะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปของการนับปีของอิสลาม
1: ผมเข้าใจแบบนี้ว่าด็อกเตอร์ว่าท่านศาสดาได้เผยแพร่ศาสนา
0: อ๋อครับครับ
1: เข้าใจว่าเราบางคนเข้าใจว่าวันเข้าใจว่าทำช่วงวันเกิดนี่ก็เหมือนศาสนาอื่น
0: ครับ
1: เข้าใจว่าท่านศาสดาได้ไปเผยแพร่ศาสนาที่มักกะห
0: ์อ๋อครับครับอันนี้ก็เป็นคือเขาคนับจากว่าวันที่ท่านนบีเนี่ยฮิจเราะห์ไปท่านสมัยนั้นก็นบีก็แพร่ศาสนาอยู่แล้วที่มักกะห์แต่ว่าการเผยแพร่ของศาสนาที่มักกะห์นั้นจะเป็นการเผยแพร่เป็นลับอย่างลับๆทีนี้พอมาย้ายหรือว่าอพยพไปมะดีนะห์นี่ก็การเผยแพร่ของท่านนบีก็จะเปิดเผยมากยิ่งขึ้น
1: และเป็นที่ยอมรับ
0: ครับผม
1: ของบรรดาของอิสลามที่อยู่ที่ของอาหรับ
0: ครับ
1: อาหรับที่มะดีนะห
0: ์เราจะได้เห็นว่าเนื่องจากสาเหตุที่ท่านนบีฮิจเราะห์เนี่ยทำให้ศาสนาอิสลามได้เผยแพร่และก็กระจายไปทั่วทุกมุมโลกนี่เริ่มต้นจากฮิจเราะห์
1: จุดเริ่มต้นของฮิจเราะห์คือปีใหม่ของอิสลาม
0: ครับผม
1: แล้วก็ทำไมที่ว่าอิสลามเนี่ยเกี่ยวกับของการรับปีใหม
0: ่ครับ
1: ว่าฮิจเราะห์ของปีใหม่อิสลามเราเนี่ยถึงมีคำว่าถ้าศาสนาเขามีการบันเทิง
0: ครับครับ
1: เขามีการจัดมหากรรมนู่นมหากรรมนี
0: ้ครับ
1: ทำไมอิสลามเราถึงไม่มี
0: ในหลักของศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ประเสริฐเหมือนกันเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามนะการกระทำสิ่งที่ไม่ดีนะเขาเรียกว่าเป็นเดือนมุฮัรรอมมุฮัรรอมนี่ก็เป็นเดือนที่ว่าให้เกียรตินะเดือนให้เกียรติเราจะไปทำไม่ดีไม่งามไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นในปีใหม่ของอิสลามเนี่ยก็จะมีการบวชการบวชอัชูรอ
1: รณรงค์เลย
0: รณรงค์ในการบวชแล้วก็ให้เรานั้นได้คิดถึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺได้ให้ริสกีกับเราให้ความเป็นอยู่กับเราเมื่อเราบวชแล้วก็จะทําให้เรานั้นจิตใจของเรานั้นเบิกบานมากขึ้นใกล้ชิดต่อกับอัลลอฮฺมากขึ้นนั่นคืออยากจะให้เรานั้นได้เข้าใจว่าอ๋อเรารับปีใหม่อิสลามด้วยความน้อมแล้วก็รับในแล้วก็ชุกรต่อนิมัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรา
1: ท่านผู้ชมครับได้พอรู้ว่าทำไมอิสลามเราถึงรับปีใหม่เรารณรงค์ให้ทำแต่ความดีให้นึกถึงพระองค์เหรอให้เรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆและอีกอย่างนึงท ทำไมอิสลามเราเนี่ยถึงแตกต่างมากกับศาสนาอื่นการเรื่องการรับปีใหม่แล้วก็การปฏิบัติตนเนี่ยของอิสลามเราถึงแตกต่างมากเลยด้วยแบบนี
0: ้ในการประกอบกิจวัตรหรือว่าศาสนกิจต่างๆในศาสนาอิสลามเนี่ยจะคำนึงแล้วก็จะเน้นในเรื่องของบทบัญญัติของคัมภีร์อัลกุ
1: ร
0: อานแล้วก็บทสุนนะแนวทางของท่านนบีเมื่อเราปฏิบัติตาม2 อย่างนี้แล้วเราก็จะทำให้เรานั้นเดินทางในสิ่งที่ถูกต้องนะฉะนั้นเราจะทำอะไรต่างๆนั้นต้องคำนึงถึง2 อย่างเนี่ย บทองค์การของอัลกุรอานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ท่านนบีแล้วก็มาฟังทัศนะของบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ต่างๆซึ่งจะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้ดำเนินอยู่ในคันลองของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง
1: แล้วก็เราจะได้หลุดพ้น
0: จ
1: ากในคำว่ามะซียัต
0: ครับผม
1: สิ่งอบายมุขทั้งหลายต่างๆแล้วก็มาปัญหาที่ว่ามาส่งผลกระทบกับเราเอง
0: ครับ
1: ในแง่การทำความดีในแง่การช่วยสังคมทุกอย่างนี้ก็คือการเริ่มต้นการอพยพของเราในงานในแง่ทางที่ดีของเรา
0: ครับผม
1: ถึงแม้ปีนี้เราได้ทำความดีไม่มากแต่ปีหน้าเราเนียดไว้ในตัวเองว่า
0: เจตนา
1: เจตนาเราตั้งแต่ว่าปีหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีและในจุดนี้อุสตาด
0: ครับ
1: อยากจะบอกยังไงต่อศาสนิกว่าทำไมเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการกระทำเปลี่ยนแปลงทำในสิ่งที่ดีเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างเพื่อวันข้างหน้าของเรา
0: ครับเราเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็เดินทางมันถึงเวลาที่ยาวพอสมควรทีนี้ความตั้งใจของเรานั้นคือเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป็นการอยู่ชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่เราจะไปใช้ชีวิตในวันอัคเครอข้างหน้าเนี่ยเป็นที่จีรังยั่งยืนดังนั้นอยากจะให้เรานั้นได้ทำความดีพยายามสร้างนะความดีให้ตลอดไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีนี้เรายังทำความดีไม่เต็มที่แล้วก็เราตั้งใจเนี่ยนะเจตนาว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะเพราะเวลาของเรานั้นมีจำกัดนะอย่ายิ่งในช่วงท้ายๆเนี่ยในช่วงที่โลกกำลังประสบมรสุมต่างๆเนี่ยจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตลอดเวลาม
1: ากมาย
0: มากมายชีวิตของเรานั้นนับว่าสั้นมากฉะนั้นอยากให้เราพอมาถึงปีใหม่แล้วให้เรานั้นได้ไตร่ตรองชีวิตของเราที่ผ่านมาอย่างไรแล้วก็เราจะกำหนดเดินทางชีวิตของเราอีกในวันข้างหน้าเนี่ยกี่ปีเราก็ยังไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรนั่นแหละที่มีการที่ว่าเรานั้นจะได้เปลี่ยนแปลงบทบาทชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ
1: นั่นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
0: ครับผม
1: ดร.เนื่องจากเราในฐานะเราเป็นมุสลิมคนหนึ่ง
0: ครับ
1: ผู้นับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่งเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เราต้องมาพิจารณาตัวเองแหละ
0: ครับ
1: ว่าเราทบทวนตัวเองมาสักประมาณเท่าไหร่แล้วนะเราปีนี้เราได้หลังจากรอมฎอนเราได้เต็มที่การตะอามะอิบาดะห์หลังจากนั้นก็มาชะวัลแล้วมาเดือนเราประกอบอิติฮัจญ์แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเรานับตัวเองว่าปีนี้เราทำความดีสักประมาณเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: ในอนาคตข้างหน้าเราจะมีชีวิตอยู่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่และในการที่เราจะวางแผนเราตัวเนี้ยอัสตัด
0: ครับ
1: เราวางแผนสักปีหน้านี้เราจะให้ดีขึ้นสัก 10%
0: ครับ
1: เราพอจะวางแผนยังไง
0: ได้ครับผมจะมีนะหะดีษของท่านนบีบทหนึ่งนบีได้กล่าวว่าอิลตานิมคอมซันกอบละคอมซินสู่เจ้าจงไขว่คว้า5ประการนี้ก่อนที่5ประการนี้จะมาหาท่าน
1: ครับผม
0: นะข้อแรกนบีบอกว่าซียาบะกะกอบละฮารอมิกาก็คือในขณะที่ท่านยังเป็นหนุ่มเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะความแก่ของท่านจะมาหา
1: ชรา
0: ความชราความชราจะมาหาในขณะที่เรายังชีวิตของเรานั้นยังอยู่ในวัยหนุ่ม เราก็ต้องพยายามตักตวงตักตวงในขณะที่นะร่างกายของเรายังแข็งแรงอะไร

0: พวกเนี้ยนะเราต้องตักตวงให้โอกาสนี่ให้มากๆเสียบากากอบลาฮารอมิกาวาซิฮัตกะกอบลาซักอมิกานบีบอกว่าในขณะท่านมีสุขภาพที่ดีก่อนที่สุขภาพของท่านนั้นจะไม่ดีนะก่อนที่เราจะมีโรคภัยไข้เจ็บในขณะที่เรานั้นยังไม่มีโรคภัยเนี่ยเราแข็งแรงอยู่นะตักตวงไว้โอกาสเนี่ยโอกาสที่ดีที่สุดนะวากีนากะกอบลาฟักริกาและในขณะที่ท่านนั้นรวยมีทรัพย์สินก่อนที่ท่านจะจมในเรื่องของว่าในความจนอยู่ในความจนนะทีนี้นะในขณะที่เรามีทรัพย์สินอยู่มีตังอยู่แล้วก็ต้องใช้จ่ายนะวากินาก็บลาฟักริกาและต่อไปก็คือวาฟารอกากอบลาชุกริกาในขณะที่ท่านมีเวลาว่างก่อนที่ท่านจะไม่มีเวลานะเวลาวุ่นวายเวลาที่มาหาท่านนั้นท่านจะไม่มีเวลาทำและสุดท้ายนบีบอกว่าวะฮายาตะกะกอบละมอติกะในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ก่อนที่ชีวิตของท่านจะสูญหายไปจะสิ้นไปทีนี้ข้อที่นบีบอกเนี่ย5อย่างนี้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะเราก็ปีใหม่เนี่ยเราพยายามที่จะนะใฝ่หานะแล้วก็ทำอามัลอิบาดะห์ให้มากมากที่สุดก่อนที่ชีวิตของเรานั้นจะสูญเสียไป
1: ครับผมถือว่าพอสังเขป
0: ครับ
1: เราได้รับรู้เราได้ให้ความสำคัญกับชีวิตเราชีวิตท่านผู้ชมเพราะว่าเรารับปีใหม่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีและปิดท้ายรายการนิดนึงดร.ช่วยฝากเตือนอะไรท่านผู้ชมว่าปีนี้เราพลาดแล้วปีหน้าเราต้องเริ่มใหม
0: ่ครับผมครับอยากจะฝากพวกเราว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราขอชูกรต่อองค์อัลลอฮ์ให้มากๆที่อัลลอฮ์ยังให้ชีวิตกับเราอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะสัญญากับตัวเราเองว่านะในขณะที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตกับเราเนี่ยปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำความดีให้มากมากจะทำความดีให้ดีที่สุดนะจน เรานั้นจะไม่ไหวนะในขณะนี้เรายังมีร่างกายของเรายังแข็งแรงเราก็จะทำ อามัลอิบาดะห์ให้ดีที่สุดต่อไปครับ
1: โอเคครับผมต้องขอบคุณดร.สุเพียรดาตูดและท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาได้มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมและผมด้วยเวลาหมดแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องกล่าวด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์เบื้องยุคนกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวัยสุรรางจรัสฟ้าประชาไทยแสนอาลัยองค์ยุพินสิ้นพระชนพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงหลังดั่งสายฝนพระสุกนิกรแสนโสกาทั่วสากลบันดาลดลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

0: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
1: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
0: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
1: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
0: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งแฟชั่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าพูดถึงเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องรู้จักแน่นอนแล้ววันนี้นะคะเจนอยู่ที่บ้านช่างถมนครศรีธรรมราชค่ะถ้าพูดถึงบ้านช่างถมก็ต้องคู่กับเครื่องถมเมืองนครนะคะหลายๆคนถ้าเราพูดถึงเครื่องถมก็ต้องคิดว่าจะต้องเป็นถ้วยชามแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเครื่องถมมีหลายอย่างนะคะเป็นแฟชั่นที่อยู่ในตัวเราได้ด้วยทั้งกำไรสร้อยคอเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วแต่ที่เราจะดีไซน์อยากได้เป็นอะไรพี่ๆช่างเขาก็จะถมให้เราลงไปได้แต่พอพูดไปพูดมาหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าเครื่องถมเราต้องเชยไม่เชยนะคะตอนนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องและวันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมมาเห็นกันแบบจริงๆจังๆนะคะกับขั้นตอนของการทำเครื่องถมความยากง่ายจะเป็นยังไงการขายตอนนี้เป็นยังไงบ้างและก็ยังได้รับความนิยมอย่างหนาแน่นมากแค่ไหนติดตามพร้อมกันได้กับเจนในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเหมือนที่บอกไปว่าเครื่องถมเมืองนครแฟชั่นที่จะไม่มีวันหายไปวันนี้อยู่ที่บ้านเครื่องถมนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับพี่เขียวค่ะผู้ที่สืบทอดเครื่องถมมาตั้งแต่หลายๆรุ่นเลยค่ะวันนี้เราจะได้มาพูดคุยได้รู้จักเครื่องถมเมืองนครกันมากยิ่งขึ้นพี่เขียวสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ตอนนี้อยู่กับตัวแม่นะคะตัวแม่ตัวมัมผู้ที่สืบทอดเครื่องถมเมืองนครพี่เขียวค่ะเครื่องถมเมืองนครหลายๆคนอาจจะรู้สักแค่ผ่านๆไม่รู้ว่าคืออะไรวันนี้อยากได้คำตอบเครื่องถมเมืองนครคืออะไรคะ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะในน้องก็ตั้งโจทย์มาแล้วว่าผู้สืบทอดจากตรงนี้เราไม่ได้สืบทอดจากปู่ย่าแต่เราสืบทอดจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมค่ะวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมเปิดโรงเรียนช่างถมขึ้นโดยท่านม่วงเจ้าอาวาสวัดท่าโพปีในปีพ.ศ. 2456ซึ่งตอนนี้ก็กินเวลามาประมาณ114ปีแล้วค่ะ
0: ค่ะ114ปีที่ผ่านมาแล้วจุดเริ่มต้นที่ได้มาเป็นเครื่องถมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้กว่าจาก100กว่าปีตอนนั้นเป็นมายังไงบ้างคะ
1: 100กว่าปีจากที่เรียนกันมาเมื่อก่อนนักเรียนจะมี

0: จะเรียนกันเยอะค่ะแล้วจากโรงเรียนช่างถมก็มาเพิ่มเป็นมีเด็กวิจิตรเด็กประยุกต์ส่วนเครื่องถมเนี่ยพี่เข้าเรียนเมื่อปี32ในรุ่นของพี่ก็จะมีเด็กประมาณ70คนแต่ใน70คนนั้นนะคะที่มาทำเครื่องถมจริงๆจะพูดได้คำเดียวเลยว่ามีแค่คนเดียวเพราะเป็นคนที่ชอบงานไทยงานโบราณค่ะแต่ตอนเรียนนะคะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็เป็นวัยรุ่นก็มีเกเรบ้างด้วยความที่อาจารย์แกบอกว่าให้ผู้หญิงคนเนี้ยให้เด็กคนเนี้ยจบๆไปด้วยที่เราแบบไม่ยอมเพราะเราต้องทำได้ก็นึกว่าฉันต้องทำงานนี้ขึ้นมาให้ได้ค่ะ
1: แล้วจุดเริ่มต้นของบ้านช่างถมล่ะคะ
0: จุดเริ่มต้นของบ้านช่างถมในเมื่อพี่ทำงานนี้ได้ก็อยากจะเปิดอะไรที่เป็นของตัวเองค่ะเป็นแบรนด์ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำซึ่งในบ้านช่างถมเนี่ยอยากจะสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์สืบสานงานโบราณตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนลายตอกลายลงยาถมทาทองเราจะทำกันเองหมด2คนค่ะ
1: มี4ขั้นตอน
0: มีหลายขั้นตอนแต่เอาที
1: ่หลักๆเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
0: ทำมาตั้งแต่พ.ศ.44ก็20กว่าปี
1: 20กว่าปีแล้ว20กว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
0: 20กว่าปีเครื่องถมมาเป็นงานที่ราคาสูงเราจะทำยังไงให้งานของเราอ่ะติดตาแล้วก็ชื่นชอบของคนทั่วไปเราก็ต้องรู้จักการออกแบบการพัฒนาตัวเองค่ะ
1: พี่เขียวคิดว่าจุดเด่นของเครื่องถมที่ทำให้ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้คืออะไรคะ
0: จุดเด่นของเครื่องถมงานเครื่องถมอ่ะเป็นงานถ้าพูดนั้นไปเลยก็คือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็มีจุดเด่นของเราแล้วนอกจากนั้นก็เป็นชาวช่างต่างๆค่ะชาวช่างทั่วๆไปอ่ะจะทำยังไงให้เครื่องถมเนี่ยอยู่คู่กับนครศรีธรรมราชได้อย่างยั่งยืนเราหนึ่งเราต้องพัฒนาฝีมือแล้วก็ต้องโปรโมทแล้วก็เครื่องถมอีกอย่างนึงถ้าเกิดเราใช้แต่เหมือนถ้าเด็กเห็นวัยรุ่นเห็นก็เขาคิดว่าใช้เฉพาะคนที่สูงอายุตอนนี้ก็มีวัยรุ่นค่ะสนใจเขาก็มาหยิบงานชิ้นเล็กๆไปใช้เราก็จะออกแบบเหมือนพี่เคยออกแบบจิ้ว
1: ต
0: ่
1: างหู
0: ที่ใส่แบบต่างหูใหญ่ๆของวัยรุ่นค่ะ
1: อันนี้คือชิ้นเล็ก
0: ๆชิ้นเล็ก
1: แล้วถ้าชิ้นใหญ่ๆล่ะคะ
0: ชิ้นใหญ่ๆก็จะมีพวกขันพวกเครื่องใช้เป็นพวกขันพวกเชี่ยนหมากเป็นพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือพี่เขียวค่ะเครื่องถมอ่ะถ้าในความเข้าใจของคนอื่นที่ไม่ใช่คนนครศรีธรรมราชเขาก็คงจะนึกถึงเกี่ยวกับขันจาน
0: ค
1: ือไม่ได้เข้าใจว่าการถมเครื่องถมนี่คืออะไรอยากให้พี่เขียวพูดถึงคำว่าถมอ่ะค่
0: ะ
1: ว่ามันคืออะไรเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เฉพาะจานขันนะแต่มันยังเป็นเครื่องประดับได้อีกด้วย
0: เครื่องถมเนี่ยคือการที่เราเอาเนื้อเงินเอาชิ้นงานเงินมาลงยาถมในร่องเพราะการถมคือเราจะถมร่องถมไปในร่องเขาเรียกว่าถมยาถมก็คือการที่เราใช้ตัวสีดำตัวยาถมใส่ลงไปในร่องนี
1: ้ค
0: ่ะแล้วให้เกิดลวดลาย
1: เพราะฉะนั้นเราจะถมกับอะไรก็ได
0: ้ถมกับอะไรก็ได้ไม่ได้ค่ะ
1: อ๋อยังไง
0: ได้เฉพาะเงินอย่างเดียวอ๋อ
1: เงินอย่างเดียวแต่หมายถึงเราก็สามารถที่จะเลือ
0: กเลือกค่ะ
1: นี่อันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรคะ
0: เป็นหัวรัดสิ้น
1: หัวรัดสิ้นอันนี้
0: เป็นกำไร
1: ก็เหมือนอันนี้อันนี้เป็นทอง
0: เป็นถุงทอง
1: อันนี้เป็นถุงเงินก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะแล้วแต่ลูกค้ารีเควสต์มาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่จะแบบไหนเงินหรือทองอะไรเยอะกว่า
0: ก็ได้กันทั้งสองอย่าง
1: แล้ววัสดุอะคะวัสดุที่เราใช้ในการถมคือมีอะไรบ้างคะ
0: วัสดุที่ใช้ในการถมในที่นี้คือถมอ่ะมันจะมีทั้งหมด3ประเภทคือถมเงาะถมเงินถมทองแล้วก็ถมตะทอง
1: ค่ะ
0: ที่เรามาถมก็คือพวกเครื่องเงินค่ะถ้าถมเสร็จแล้วลูกค้า

0: ถ้าอยากจะได้เป็นผมทองก็เราก็ทาทองค
1: ่
0: ะคือเราต้องทำเป็นเป็นผมเงินก่อนเป็นอย่างนี้ก่อน
1: เอาเป็นอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้อย่างนี
0: ้ค่ะผมทองก็คือเราใช้ทองทาเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตทาทอง
1: ได้ค่ะกว่าจะมาเป็นเครื่องถมแต่ละชิ้นที่สวยงามแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นชิ้นเล็กนะคะเราใช้เวลานานไหมคะ
0: ชิ้นนี้ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ
1: 2อาทิตย์แล้วถ้าเกิดว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างนี้
0: อย่างนี้ก็ประมาณ2เดือน
1: 2เดือนอันนี้มันจะรายละเอียดเยอะมากนะคะแล้วถ้าใหญ่สุด
0: ๆใหญ่สุดๆก็จะมีเป็น6เดือนเป็นปี
1: 6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากได้แบบใหญ่สุดๆก็ต้องสั่งล่วงหน้าเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังเห็นมีอันนี้ด้วยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะคะนี่หัวนโมอันนี้คือต้องถมด้วยไหมคะ
0: อันนี้จะไม่ถมค่ะหัวนโมของที่เนี่ยจะใช้เป็นหัวนโมโบราณเพราะของโบราณนี่เขาจะไม่ลงยาถ
1: ม
0: ค
1: ่
0: ะแต่ถ้าลูกค้าจะให้ถมเราก็ทำได้
1: ทำได้ใช่ไหมคะแค่นี้ก็ทำได้เพราะฉะนั้นจากที่เราเห็นเราจะมีลวดลายเยอะแยะที่แตกต่างกันออกไปความหมายของลวดลายล่ะคะ
0: ความหมายของลวดลายถ้าเป็นเมื่อก่อนนะลวดลายไทยเนี่ยจะมีเป็นลายกระหนกลายกระหนกลายใบเทศ
1: ลายกระหนก
0: ลายใบเทศแล้วก็ของนครจะเป็นลายผักกูด
1: ลายอะไรนะ
0: ลายผักกูด
1: ลายผักกูดตอนนี้ก็ยังนิยมอยู่ใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วในอดีตที่มีเครื่องถมมาถามแบบคนเจนใหม่เลยนะคะในอดีตอะค่ะเขานำเครื่องถมไปใช้ในโอกาสอะไรคะพี่เขีย
0: วเป็นเครื่องบรรณาการ
1: เครื่องบรรณาการ
0: ให้กับประเทศต่างๆซึ่งประเทศแรกที่เครื่องถมได้เอาไปถวายก็คือประเทศฝรั่งเศส
1: แล้วความสำคัญณตอนนี้ค่ะยัง
0: ความสำคัญณตอนนี้ณตอนนี้เครื่องถมก็ยังเป็นของขวัญของฝากแล้วก็เป็นของที่เอาถวาย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เขายังคง
0: ยังคง
1: สั่งเพื่อจะเอาไปฝากเพื่อจะเอาไปถวายกันอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: ย
0: ะส่วนมากถ้าเป็นถมทองอะไรอย่างเงี้ยถมทองถมตาทองเป็นงานชิ้นใหญ่ก็ทางนี้ก็เคยทําถวายพระเทพค
1: ่
0: ะก็ส่วนมากจะเป็นงานถวาย
1: แล้ว
0: ก็ค่ะก็เหมือนของที่ระลึกสําหรับคณะทูตที่มาจากต่างประเทศ
1: เรายังคงใช้เพื่อเป็นของที่ระลึกกันตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันและเชื่อว่ายังคงพัฒนาต่อไปแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆคู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เหี่ยวคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของเครื่องถมนครค่ะ
0: เสน่ห์ของเครื่องถมนครคือลวดลายค่ะลวดลายของเครื่องถมแล้วก็ชิ้นงาน
1: ลวดลายที่จะเป็นเอกลักษณ์ที่คิดขึ้นมาเองใช่ไหมคะเหมือนที่เห็น
0: ทางของพี่เครื่องถมของพี
1: ่ะ
0: จะคิดลวดลายขึ้นมาเอง
1: พี่เหี่ยวคิดเองหรือเปล่าคะ
0: คิดเองค่ะคือลูกค้าสั่งมาว่าอยากจะได้ลายอะไรเราก็จะออกแบบลวดลายให้เขาตามนั้น
1: ส่วนใหญ่เลยค่ะลูกค้าจะบอกว่าเขาอยากได้ลายอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของพี่ก็จะเป็นลายไทยนี่แหละแต่ลูกค้าจะบอกลายหงลายช้างสามเสียนลายพระพิฆเนศลาย12นักษัตริย์คือวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยเครื่องถมมาคือภูมิปัญญาของนครถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะช่วยกันสืบสารช่วยกันต่อยอดช่วยกันพูดช่วยกันคุยว่าเครื่องถมเนี่ยมีความสำคัญยังไงเกี่ยวกับนครพี่เชื่อว่าชาวนครแล้วก็บุคคลทั่วๆไปค่ะก็จะรู้ว่าวัฒนธรรมของเราอ่ะที่เป็นสิ่งที่จับต้องได
1: ้
0: อ
1: ่ะ
0: ก็คือเครื่องถมอย่างหนึ่งของชาวเมืองนครเลยค่ะที่นี่ก็จะมีนักเรียนอาจารย์จะพามาเป็นกลุ่มค่ะมาดูงานแล้วก็มาศึกษาว่าเนี่ยขั้นตอนการทำเครื่องถมยังไงแล้วตอนนี้ที่รู้มาอีกอย่างหนึ่งว่าตามโรงเรียนเทศบาล

0: นะคะจะมีวิชามีเรื่องราวของเครื่องถมเนี่ยสอดแทรกไปในรายวิชาด้วยเพราะตอนที่หลานชายเรียนอยู่นานาชาติเขาก็บอกว่าเนี่ยทางโรงเรียนก็บอกว่าให้ติดรูปแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับภูมิปัญญาของเมืองนครบอกดีเลยลูกเพราะว่าบ้านของเราทำตรงนี้อยู
1: ่พี่เขียวบอกก่อนที่จะเข้ารายการกันว่าก่อนหน้านี้มี Facebook Fanpage แล้วก็ต้องปิดไปเพราะอะไรคะ
0: จะมีเว็บไซต์อะค่ะช่วงนั้นน่ะด้วยสุขภาพของพี่แยมก็ไม่ค่อยจะดีค่ะเพราะพี่แยมเป็นสุขภาพไม่ดี
1: สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะ
0: แล้วก็งานลูกค้าสั่งมาเยอะทางเว็บไซต์เราก็เลยต้องดรอปไว้ก่
1: อ
0: นแต่อีกประมาณไม่เกิน 2-3 เดือนเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะทำให้เต็มรูปแบบจะทำบ้านหลังนี้เป็นบ้านช่างถม
1: ค่ะ
0: เป็นรูปแบบ
1: แล้วก็พร้อมเปิดเว็บไซต์
0: เปิดเว็บไซต
1: ์ใหม่อีกรอบหนึ่งสำหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าที่เห็นทางโซเชียลมีเดียสนใจติดต่อมาได้เพราะพี่เขียวกับพี่แยมแบบพร้อมมากๆ
0: พร้อมมาก
1: พร้อมมากพี่แยมมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องถมหลายๆคนอาจจะเข้าไม่ถึงว่าเครื่องถมคืออะไรแล้วก็เครื่องถมมีความสำคัญกับคนนครศรีธรรมราชอย่างไร
0: เครื่องถมมีความสำคัญกับคนนครศรีธรรมราชยังไงเครื่องถมคือหนึ่งเดียวในประเทศก็คือของจังหวัดนครศรีธรรมราชเครื่องถมนครศรีธรรมราช อยากจะฝากว่าอยากจะให้ทุกๆคนสืบทอดนี้หมายถึงสืบทอดคำพูดไปบอกต่อแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันส่งเสริมค่ะ
2: แฟชั่นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่คุณค่าของเครื่องถมนครศรีธรรมราชยังคงงดงามเหนือกาลเวลาเมื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกถ่ายทอดผ่านการออกแบบยุคใหม่จึงไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่คือเรื่องราวแห่งศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยที่ยังคงเปล่งประกายในทุกยุคทุกสมัยและคือความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชที่พร้อมก้าวสู่สายตาคนทั้งโลกอย่างสง่างาม
0: ชิ้นนี้คือเครื่องถมเป็นกำไลวงแรกที่พี่ทำ
1: ค
0: ่ะประมาณ20กว่าปีแล้วแต่ให้ดูเรื่องการทาทองมี20กว่าปีของเรานะคะ
1: ยังใหม่
0: ทองยังค่ะทองยังแดงมากกำไรวงเนี้ยเมื่อก่อนตอนที่พี่เปิดร้านทำเครื่องถมใหม่ๆทำเครื่องถมใหม่ๆอะค่ะพี่ก็จะให้ญาติช่วยซื้อค่ะกำไรวงนี้ก็บอกให้อาบอกอาช่วยซื้อกำไรอาเขาสั่งถมเงินไปแล้วเขาอยากได้ถมทองก็เลยสั่งถมทองวงแรกวงนี้พี่ขอซื้อกลับนะคะไม่ขาย
1: เพราะว่าเป็นวงแรกในชีวิตใช่ไหมคะ
0: วงแรกแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากลวดลายอาจจะไม่ละเอียดแต่ก็ยังมีความอ่อนช้อยค่ะอันนี้เป็นกำไรลายพระพิฆเนศอันนี้จะเป็นของของช่างพี่แยมซึ่งพี่แยมเขานับถือพระพิฆเนศเขาก็เลยชอบเลยผูกลายผูกเจ้าลายเป็นลายพระพิฆเนศแล้วก็ลายใบเทศค่ะประกอบอันนี้พี่ทำที่ใส่สีผึ้งที่ใส่สีผึ้งอันนี้จะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือแรงเงาลายอันนี้จะเป็นเข็มขัดลูกค้าสั่งเข็มขัดมาบอกว่าอยากจะได้ลายศรีวิชัยแต่จะเอาไม่เหมือนใครให้ออกแบบใหม่ก็เลยออกแบบมาแล้วก็ทำเป็นเข็มขัดอันนี้จะเป็นตัวอย่างเผื่อลูกค้าคนอื่นชอบค่ะได้สั่งอันนี้ก็เป็นงานสั่งทำค่ะส่วนตรงนี้ก็จะทำเป็นเข็มขัดลาย12นักษัตริย์อันนี้เป็นเข็มขัดอันนี้เป็นสร้อยคอลาย12นักษัตริย
1: ์
0: ส่วนอันนี้จะทำเป็นกระดุมลายโอมค่ะ
1: ลายโอม
0: อันนี้จะเป็นของวัลเลยลักษณ์เป็นเข็มติดชุดครุยที่นี่ก็รับทำอยู่ค่ะของวัลเลยลักษณ์

อะไรนะคะก่อนที่ทำงานทุกครั้งสิวกับค้อนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราใช้อยู่แล้วก็เราก็มีความเคารพกับเครื่องมือของเราหน่อยพี่ทุกครั้งพี่ทำงานพี่ต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สิวของเราจะมีหลายขนาดค่ะเราก็จะเลือกสิวให้เข้ากับชิ้นงานงานที่เราสลักก็จะเป็นงานที่เราออกแบบลวดลายไว้แล้วเราออกแบบลวดลายเสร็จเราก็จะเอามาติดไว้ในแผ่นเงินเตรียมสลักแผ่นเงินนี้เราก็จะเอาใส่ไว้ในชั้นนะคะเพราะว่าเวลาสลักลายจะไม่เลื่อนเราใช้วิธีการเผาให้ชั้นตัวดำนี้ละลายแล้วก็เอาแผ่นเงินใส่ลงไปเวลาเราสลักเสร็จเราก็เผาให้ตัวสีดำละลายยกแผ่นเงินขึ้นมาทำความสะอาด

แผ่นนี้จะเป็นการย้ำลายคือลวดลายที่เราสลักทุกครั้งเนี่ยเราไม่ได้สลักครั้งเดียวมันจะมีการร่างลายแล้วก็เก็บลวดลายอันเนี้ยกำลังใกล้จะเสร็จลวดลายพร้อมที่จะเสร็จแต่ว่าเราก็เช็คดูแล้วก็ดูความลึกเพราะเวลาเราลงยาถมอะค่ะมันจะได้ติดแน่นตัวนี้เราก็เช็คความลึกย้ำลายให้ลายลึกย้ำแยกตัวลาย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงผ่านบทกลอนเพลงบอกโรงเรียนบ้านปลายสีจังหวัดนครศรีธรรมราช

ค้าเคยใส่ดีออกมาแต่เราไม่ได้พูดถึงแบรนด์เขานะแล้วพอดีข้างหลังมันจะหนักกว่าข้างหน้าถูกไหมแล้วพอใส่แล้วมันอาจจะข้างหลังดูดหายคราวนี้เขาทำเวลาทำงานถมแต่ก่อนสมัยโบราณหรือเก่าอ่ะทำคู่หนึ่งเสียหายข้างหนึ่งหรือหายข้างหนึ่งต้องทำใหม่ทั้งคู่ถูกไหมซื้อใหม่ทั้งคู่แต่พี่ทำงานให้ออกมาให้มันแมนเทนแนนซ์ง่ายหมายความว่าตอนนี้ของพี่อ่ะพี่ทำต่างหูขายไปหนึ่งคู่คือใส่ได้ทั้งหน้าทั้งหลังสองลายในหนึ่งคู่ถ้าคุณเบื่อคุณเอาหลังมาใส่ข้างหน้าแล้วคุณเอาเนี่ยมันกลับได้แต่ถ้าหากหายหรือเสียหายไปข้างหนึ่งก็ทำข้างเดียวหายไปฝาหนึ่งก็ทำแค่ฝาเดียวราคานี้งานมันจะต่อยอดได้เพราะพี่บอกว่าถ้าคุณเบื่อข้างหน้าคุณทำลายข้างหน้าใหม่ก็ได้เพื่อไปใส่กับข้างหลังนั่นเดิมคุณเบื่อทรงข้างหน้าที่เป็นครึ่งวงกลมคุณทำเป็นกลวยก็ได้จริงๆแล้วมันพี่ทำไม่ใช้เองครับแต่ว่าเขามาซื้อของพี่ไปซะแล้วเพราะมันเป็นงานของนครแบบศรีวิชัยหรืออะไรแต่ก่อนเขาจะใส่ต่างหูที่มันมีตัว

ไว้ข้างหลังใหญ่ๆใช่ไหมผู้ชายก็แต่งตัวก็เราก็ทําเก็บไว้เพื่อเป็นงานโบราณนะแต่ว่าอยู่กับช่างแต่มีพี่คนนึงเข้ามาเขาเดินมาเห็นเขาก็บอกไม่รอแล้วที่ช่างเอาเลย

ผู้ชมขาพี่เขียวบอกว่าเครื่องถมไม่เชยนะคะยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตปรับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเอาใจเด็กๆวัยรุ่นได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นเครื่องประดับที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงของฝากและของที่ระลึกนะคะใครที่สนใจนะคะเห็นงานไปแล้วเห็นวิธีการทำไปแล้วสนใจอยากจะมีเป็นของตัวเองมาจับจองมาซื้อกันได้นะคะติดต่อพี่เขียวกันได้เลยและนี่คือทั้งหมดของรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้กับเรื่องราวของแฟชั่นนครศรีธรรมราชยกเครื่องถมเมืองนครมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะตอนหน้านะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปดูของดีของเด่นของชุมชนที่อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจนและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่า
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
5: บนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ตรวจตรดก่อนชายเดินทางปลอดภัยถังไปเหล็กครับผักท่อในเพียงพอศึกษาเส้นทางและขับขี่อย่างมีสติขับชาปลอดภัยใส่ใจจราจรดื่มไหมครับปลอดภัยที่สุดด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

0: โอ้บรรยากาศดีจังเลยนะลูก
1: เย็นๆแบบนี้
0: แต่ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมก่อนไหมสลามวะเลกุมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนาซิกราบูกับแม่เจอกันเช่นเคย
1: ค่ะ
0: ช่องสเปซ NBT South แต่วันนี
1: ้
0: มาเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดที่ไม่ใช่ตลาดนัดแต่เป็นตลาดเขาเรียกว่ากระดานี่เป็นตลาดกระดาลายาก
1: ระดาบูดายอ
0: กระดาบูดายอกระดาเขาเรียกว่ากระดาลายาหนึ่งอำเภอลานสร้างสรรค์ตลาดนัดวัฒนธรรมกระดาลายอกระดาก็คือตลาดเนี่ยค่ะ
1: วันนี้เราเอากระเป๋ามาด้วยเห็นว่า
0: พามาใส่ได้ลูก
1: ใส่ได้ค่ะเห็นว่ามีของกินเยอะไงคือของของกินของฝาก
0: เราจะเน้นในเรื่องของกินตลอดไม่ได้นะลูกเดี๋ยวเรา
1: พาด้วย
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวมีบรรยากาศอะไรยังไงมีการแสดงอะไรบ้างนั้นแต่เขาบอกว่าใน1เดือนจะเจอประมาณปลายเดือนใช่ไหมลูก
1: ปลายเดือนกับ
0: ปลายเดือน
1: ต้นเดือนไหมคะ
0: ต้นเดือนใช่ไหม
1: ถ้ามากลางเดือนไม่มี
0: ไม่มีแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาเพื่อที่จะมาละหมาดที่มัสยิดรายาก็ถ้าประจวบเหมาะเป็นช่วง
1: เย็น
0: เย็นอะไรแบบนี้บรรยากาศคือดีมากเลยไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดีกว่าไหมลูกไปดีกว่าไหม
1: น่าสนใจ

0: ไม่มีของกินเยอะแยะไปหมดเลยลูก
1: เมื่อกี้คุณแม่แอบไปดูมาหรือยังคะว่ามีอะไร
0: แอบไปดูแล้วแอบไปดูแล้วแม่แอบเรียบร้อยแล้วลูก
1: คือเราอยาก
0: เป็นคณะรักจัง
1: เราอยากให้ได้กลิ่นด้วย
0: อันนี้คือเราติดปลาเยแกเดี๋ยวเราติดปลาเยที่ไม่ใช่ปลาเยนะ
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: นะคะ
0: เอาเงินเอาเงินเอาเงินซื้อ
2: แล้ว
0: ก็
2: ชาวชุมชน
0: ตำบลดี
2: ทั้งวันที่เราจะเข้าสู่

0: โอเค
1: วัน
0: น
1: ี
0: ้ช่างภาพเราหลายคนเราไม่รู้จะไปมองมุมนู้มุมนี้หรือมุมนั้นอ้าวไม่เป็นไรเพราะว่ามาตลาดทั้งทีก็ต้องมุมกว้างๆนะ
1: ใช่จะได้เห็นบรรยากาศในตลาดค่ะ
0: คือบรรยากาศคือดีมากมีหมอนไม่ลูกขอนอนก่อนนะ
1: แต่ว่า
0: เอาไม่ได้นะ
1: สบายแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยค
0: ่
1: ะเมื่อกี้แอบเห็นร้านนึงแบบข้าวยำแบบโบราณโบราณ
0: คือตกนี่เรากลืนน้ำลายไปด้วยนะคุยไปด้วยแล้วก็กลืนน้ำลายไปด้วย
1: กลิ่นนี่มาเลยกลิ่นหอมนะ
0: กลิ่นหอมคือกลิ่นเข้าจมูกเลยแต่การเข้าจมูกก็ต้องเข้าปากด้วยนะลูกนะทีเนี้ยถ้าพูดถึงในเรื่องของเมนูก็จะเป็นเมนูแบบโบราณผสมผสานเมนูสมัยใหม่ด้วยเป็นอาหารของสมัยใหม่แล้วก็สมัยโบราณเดี๋ยววันนี้

0: ป่ะคุณผู้ชม
1: งั้นไปเลยมั้ยคะ
0: นาซิกาบูรู้จักมั้ยนาซิกาบู
1: นาซิกาบูรายการเราซิกาบูก็ต้องไป
0: เดี๋ยวไปหานาซิกาบูก่อนลูกไปตามให้ทันนะไป
1: เห็นมั้ยร้าน
0: อ๋อนี่หรอ
1: คนเยอะ
0: นาซิกาบู
1: คนเยอะแล้วว่าอร่อย
0: อร่อยสูตรและพื้นเพเดิมเนี่ยเดี๋ยวที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบางบางก็บอก
2: บาง
0: เกมบางเกมมาเนี่ยบางก็บอก
2: บาง
0: เก
2: มบางเกม
0: กาเวเซโรกาเวเซโรพื้นเพเดิมเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: อ๋อก็อยู่ที่นี่30กว่าปีแล้ว
0: แล้ว
2: ขายแกงอยู่ขายแกงขายข้าวขายแกงนั่นน่ะดังในจังหวัดปิ่นโต
1: ดังสุดในจังหวัดปิ่นโตเลย
2: ถ้าถามอัศรีนะถ้าถามอัศรีเป็นไปมายังไงกับเวเซโรก็ได้บอก
0: ก็จะบอกเลย
1: แล้ววันนี้มาขายอะไรคะกับเวเซโร
3: จะมาเที่ยว
1: เอามาเที่ยวว
0: ันนี้มาเที่ยว
1: ร้านขาย
0: ก็แสดงว่าเราได้ถ่ายแสดงว่าเราได้ถ่ายทอดวิชาการทำอาหารให้กับหลานใช่ไหมดังที่สุดของเราสมัยนั้นเราทำอาหารกาโปกับเซโรนี่แต่ช่วยเรา
2: แกงเป็ดแกงเนื้
0: อ
2: สารพัดทุกอย่าง
0: สารพัดแกง
2: ถ
0: ้
2: าพูดถึงว่ากะเวเซโรที่จะบังกิโยใครก็รู้จักอยู่แล้ว
0: แล้วทำไมกะเวเซโรต้องวางมือแล้วว่าทำไมไม่ขาย
2: 12
0: โอ้ยจริงเหรอ
1: ขายแล้ว
0: โอ้สุดยอด
1: แล้ววันนี้ล่ะคะ
0: เขามาดู
1: มาโฆษณาค่ะ
2: วันนี้มีไก่ก่อนแล้ว
1: ไก่ก่อนแล้วแล้วก็
0: สุดกาเวเซโรไหม
2: ไม่แค่กับอันน้ำสุดของคุณแม่ค่ะคุณแม่เขาก็เป็นน้องสะพาย
0: แสดงว่ากาเวเซโรนี่จริงๆแล้วเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นคนที่ไหน
2: คนที่นี่ดั้งเดิม
1: ไก่กอเละแล้วหน
0: ึ่งแล้ว
1: ก็อะไรอีกคะ
2: มีทั้งหอยมีทั้ง
0: หอยกอเละไก่กอเละปอดกอเละมีเรือกอเละมี
2: มีปลาแล้ววันนี
0: ้ไม่แน่ใจ
1: ก็คือ
2: วันนี้ไม่มีปลา
0: เดี๋ยวเล่านาซิกาบูสกินาซิกาบู
2: นาซิกาบูตุมนี
1: ่นี่
0: คือนาซิก
1: าบูนี่ไฮไลท์เลยของร้านนี
0: ้ตัวเดียวหน่อย
1: เบโนคือข้าวยำตุมินี่มันแตกต่างกับข้าวยำปกติยังไง
0: อ๋ออย่าเบสออกมา
2: คือว่าตุมินี่ไม่เหมือนอันนั้นมันบูดู
1: แล้ว
2: อันนี้คล้ายกะทิลงเครื่อง
0: ลงเครื่อง
1: รสชาติล่ะคะ
2: รสชาติก็จะบอกไม่ถูกอร่อยมาก
1: อร่อยมากรู้แค่ว่าอร่อยมากก็พอ
0: ไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าไม่ชิม
1: เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันแตกต่างยังไง
0: อย่าคล้ายๆกับของมาเลยนะคล้ายๆกับอาหารมาเลย์ด้วย
2: ห
0: ร
2: ือการเสิร์ฟมาเลย์เราไม่เคย
0: แต่ที่นี่เครื่องอะไรทุกอย่างทำเองหมดไม่ใช่แบบจะมีความแตกต่างจากนาซิกราบูทั่วไปหน้าตาเป็นยังไงมาดูเลยดีกว่ามา
1: ชิมไปดูเลย
2: ช
1: ิ
2: มอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ไม่เหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวบอกหน่อยมาบอกกัน
2: อันนี้ใช้ปลาใช้อะไรเครื่องครบเครื่อง
0: จากโปเซียหรือเปล
2: ่
0: าผสมนี้หมดเลย
3: แต่บอกไม่ได้ว่าใส่อะ
1: ไรสูตรเขา
0: ถึงบอกแล้วมาซื้อดีกว่าแล้วก็ทีนี้ทำไมต้องเป็นอันนี้คือตูมี่นี่มาอันนี้คือตูมี่ของยอ
1: ข้าวสีเหลืองเหรอคะ
0: ทำไมต้องข้าวสีเหลืองทำไมต้องข้าวสีเหลืองวะปกนาซิกูนิง
1: สีเหลืองนี่หุงกับ
0: ให้สวย
1: ขมิ้นหุงกับขม
0: ิ้
1: น
0: เป็นจากสมุนไพรจากสมุนไพร
1: สีธรรมชาติน
0: ี่ก็คือแม้ว่าจะเป็นข้าวของสมัยก่อนแต่ยังขายได้ในณปัจจุบันเป็นเมนูของโบราณแต
2: ่คือว่าสืบทอดมาเรื่อยๆ
0: กี่รุ่นแล้วเนี่ยกี่รุ่นแล้วว่าเป็นรุ่นเดียวเลยหลายรุ่นเลยนะ
2: โ
0: อ้ย
1: โอเคขอบคุณ
0: เรมากาเซกาเวเซโรกิตอนหรือกะเป็นสีกับปกาลิกิบาโก
2: สิริ
0: สาคุณไม่มั่นว่าโกนี่วันนี้แม่อยากจะกินนาซิกาบูตุมิเพราะว่าน
1: าซิข้าวยำตุมิเมื่อกี้ใช
0: ่ไหมใช่นาซิกาบูคือข้าวยำนี่แหละตุมิก็คือเบอร์เดียวปกติเราจะกินข้าวยำที่เป็นใส่บูดูแต่นี่คือความแปลกก็คือข้าวยำตุมิข้าวยำตุมิเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นแบบตลาดทั่วไปนะมันต้องมีคลาสหน่อยเนี่ย
1: ไม่ใช่แค่จะหาซื้อทั่วไปได้
0: ไม่ได
1: ้ปกติเขากินบูดู
0: ดูเครื่องก็แบบมันถึงเครื่องนั้นสมุนไพรขิงขาตะไคร้ไม่ใช่หรือเปล่านะ

0: ไม่ใช่แล
1: ้วเป็นโมจิ
0: ไม่ไอ้ไดฟุกุ
2: อ๋อไดฟุกุคิดถึงบรรยากาศเก่า
0: ๆบรรยากาศเก่าๆแล้วก็ได้กินไดฟุกุ
3: ไดฟุกุ
0: หรือบอฮุยโอเคมากาเซไม่รบกวนท่านผู้ว่าเลยท่านผู้ว่าจะไปชิมอย่างอื่นนาซิกาบุตุมีเยอะ
4: เรียนผู้ว่าได้ว่าสมควรกับเวลา
0: ไปโอเคค่ะโอเคผู้ว่ามาสวัสดีมาสวัสดีมาเดี๋ยวบออี
2: ได้บออีด้วยไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะผู้ว่าพาชิมไดฟุกุ
0: พาชิมไม่จ่ายตังค์อี
2: กแล้วก็คือบออีนั่นแหละค่ะแล้วเราชิมก่อนไหมคะนี่เขาบอกว่าเป็นไดฟุกุแบบโบราณ
0: จ่ายตังค์ก่อน
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจ่ายตังค์ขออีกอันนึงได้ไหมคะเด็ก
0: มาอีกอันนึงน้องก็แบบน้องบอกว่า
2: เอา
0: เดี๋ยวถามน้องดีกว่าว่าน้องรู้จักน้องรู้จักโบอิไหมถามเนี่ยทำไมถึงได้มาขายนี่เดี๋ยวถามก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเราถามเด็กรุ่นใหม่ดีกว่าว่าเขารู้จักโบอิไหมมาวาโปสเตได้เนี่ยเด็กน่ารักจัง
2: ลูกละ7บาท
0: มาเดี๋ยวเรา
2: จ่ายเจ็ดบาทเองอ่ะถูกนะทุกคนเด็กฟูกุปกติเราซื
0: ้
2: อหลักร้อยอ่ะหลักร้อยบาทอันนี้7บาทค่ะทุกคนบออีนะคะไส้ถั่วเขียว
0: ขอใส่
2: ปกติจะมีไส้ถั่วแดงนี่ใส่
0: หนูก็ขายผ่านไม่ต้องสนใจเลยซื้อพาโดฟอยซื้อพาโด
2: นี่อันนี้เอาขายอะไรอ
0: ันนี้อะไรมั่งลูกอันนี้ขายอะไรลูกช่วยบอกหน่อยนี่มาดูกาตงมาดูกาไอ้บุกแก
2: สอดไส
0: ้บุกบุกกู
2: สดะก็นี่ขนมบริบูร้อนเลยอันนี้บาเกโบราณอันนี้ก็คือเป็นของโบราณที่หาทานได้ยากวัยรุ่นทำไม่เป็นนะคะ
0: อ่ะนี่เดียวมาดูกาตงเราดูแลหน่อยนี
5: ่
0: โอเคนะกาตงเลยหน่อยนี่กวนอบเลยนะแกมาดูกาตงช่วยยาสิ
5: ของโบราณ
2: เป็นของโบราณ
5: ยาวัยรุ่นเราดีนะว่าย้อนนี่ทำให้ยุ่งโอยตัวรุ่นรุ่ยไปตะวันตอนนี้ไม่มี
2: ตอนนี้หากินยากเลยใช่ไหมคะถ้าจะกินต้องไปซื้อที่ไหนครับปกติ
5: ย้อนนี้ไม่ค่อยมี
0: เดี๋ยวจะมีเฉพาะตามงาน
5: เยอะตามหมู่บ้านย้อนนี้ไม่ค่อยมี
0: ว่าแกเจ๊ฟังแล้วท้อแท้
5: โบราณ
0: คนเก่าคนโบราณ
2: เป็นยังไงคะมาดูกาตง
5: แบบหวาน
0: หวาน
5: ปฏิยาแบบคล้ายๆว่าปุลุปุลุ
0: ปุลุปุลุตุบบแบบสปังซีก็ตะซีก็ใช่ไหมแหม
2: เ
0: รา
2: อร่อยเลย
0: อร่อยเลย
2: กี่บาทนี้ปกติซื้อ
5: สี่สิบบาท
2: เองทุกคนได้เต็มถุง
5: ไปฝากอยู่ที่บ้าน
0: ไปฝากอยู่ที่บ้านหมายถึงว่าฝากแฟนฝากเด็กฝากลูกละ
5: ฝากคนแก
0: ่ฝากคนแก่หมายถึงแฟนที่บ้านหรือว่ายังไง
5: ฝากคนข้างบ้าน
0: คนข้างบ้านนี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหน
5: จังหว
0: ัดอ๋ออยู่แค่นี้เอง
2: ทานได้อร่อยนะคะวันจี้ค
0: ่ะมาเซฟค่ะ
2: กินแล้วอ่ะ
0: เมื่อคืนมือไส้ถั่วบอกอีก
2: ติดฟันค่ะ
0: ไม่ลิปก็ติดไปด้วยตรงนี
2: ้ติดฟัน
0: ไม่เป็นไรหรอกลิป
2: ไส้ติด
0: ถั่วปกติหนูชอบกินไดฟูกุใช่ไหมลูกแม่ชอบกินบออี
2: แม่ลงเหมือนกันเลยอ่ะ
0: บออีไดฟู
2: ไดฟูกุ

0: อาหารจะเราจะยิ้มเกษตรไงลูก
1: อิ่มอิ่มแล้วนิดนึงแต่ว่า
0: ตอนนี
1: ้มันมีการแสดง
0: ไปชมการแสดงก่อนไห
1: ม
0: เดี๋ยวไปเซอร์เวย์ก่อนไปชมการแสดงก่อนเลยไป
1: อุ้ยแฟนไปข้างแม่อุ้ยน่ารักมากค่ะ

0: ตะกี้
1: ค่ะ
0: จะเห็น
1: ดูกาแฟแดงเสร็จแล้ว
0: จริง
1: เราไปหาอะไรกินต่อ
0: เราต้องมีของกินอะไรบ้างอ่ะเนี่ยอันนี้คือทอดมันเอาคิดว่าเป็นห่อหมกตอนแรก
1: อันนี้ของ
0: ทำเองเหรอคะ
1: อ
0: ๋
1: อของอันนี้คืออะไรคะ
0: อันนี้คือห่อหมก
1: แบบย่าง
0: ทำเองขายเองปกติขายที่ไหนคะ
2: ท่านประธานค่ะวัฒนธรรมค่ะ
1: อ๋อขายตัง
2: ค
1: ์
0: ค่ะ
1: กี่บาทคะนี่กี่บาท
2: แล้วก็กำลังทำไม่ใช่ย้อน
1: 20 บาท
0: เองกินกับข้าวได้อยู่หนุ่มจีนขึ้นมาทันทีแล้วพูดถึงหอมหมกพูดถึงไอ้ทอดมันกินกับหนุ่มจีน
1: ฟินเลย
0: แล้วฟินเลยแล้วปกติถ้าไม่ออกงานแล้วมันจะขายไหมคะทั่วไป
3: ขายที่บ้าน
2: ค่ะเป็นชาย
4: ตลาดเป
2: ิ
4: ดท้าย
0: ตลาดเปิดท้ายก็คือตลาดเปิดท้ายสินี่กะเป็นคนที่นี่หรือว่ายังไงคะ
4: คนที่นี่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างพอมีตลาดนัดแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกในฐานะเราเป็นผู้ประกอบการอ่ะ
4: ก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเนี่ยว่าวันนี้คึกคืนมากเลย
0: ค่ะ
4: ว่านานๆที
1: จะมีงานแบบนี้เนาะ
0: เดือนละครั้งเองใช่ไหม
1: นี่กลิ่นหอมมากเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี
0: ้ตอนนี้หากระเป๋าตังก่อนเลยหาปอมูลเดี๋ยวจะทอดมันแล้วก็เสร็จปุ๊บหาคนหนุ่มจีนโอ้บรรยากาศคือดีมากเลยนะใครอยากจะกินทานก็มาเที่ยวได้เดือนละครั้งนะมาท้ายๆหน่อยโอเคค่ะ
1: มาจากไหน
0: มาจาก
1: เป็นกลุ่มอะไรคะ
5: เป็นกลุ่มมาการจากเนี่ย
0: การจากเนี่ยแหละจากก็เพราะ
1: เขาทำจาก
5: การจาก
0: บุรี
5: เขาทำสูบบุหรี
1: ่ไม่ได้ใบจากที่เขาดู
0: ชนะอยู่ชนะอยู่ครับบุกเกอชนะอยู่ครับป้อนจากเน
5: ี่ยรับปอครับปอ
0: รับปอมันจะมีคำหนึ่ง
1: ฮัตตะ
0: จากจาก
1: เป็นกลุ่มวิสาหกิจใช่ไหมคะ
5: ก็ทำโอท็อป
1: โอท็อปนี่ได้โอท็อปเลยนะคะ
0: กลุ่มโอท็อปเริ่ม
5: วิสาหกิจเนี่ยเขาของเขานี่มันอยู่สายบุรีมาลำมงอ่ะครับก็มีเรือด้วย
0: น่าสนใจต้องไปเที่ยว
1: ไปต้องไปดูนะ
5: ไปอาทิตย์ที่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเราไปนี่จะมีแบบขึ้นเรืออะไรแบบนั้นไหมคะ
5: มีครับติดต่อที่กลุ่มเขา
0: ค่ะ
1: แล้วเราติดต่อกลุ่มนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
5: ได้เลย
1: อันนี้คืออะไรครับปัจจิ
5: อันนี้เขาบอกว่า
0: ใส่โคมไฟบ้าง
5: ใส่โคมไฟก็ได้แต่ใส่ฟ้าแรงอันนั้นได
1: ้แต่ที่ชื่อ
0: เลิศเลยอ่ะคิดตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้นั่นอ่ะก้านมะพร้าวไปเป็นมะม่าไม่ใช่เป็นก้านจากโอ้
1: สวยนะคะ
0: มันนำมาแปรรูปได้เลยนะโอ้สวยสวยสวยเนี่ยถามช่างภาพแล้วชอบไม่ชอบแล้วด่าชอบหรอ
1: ชอบช่างภาพชมแล้ว
0: โอเค
1: และอันนี้นะคะ
5: อ
1: ัน
5: นี้เป็น
1: ปลาโอ้เราบอกว่าจับปลา
0: เนี่ยเขียนราคาได้เท่าไหร่
1: เจกันเนี่ยใครปลูกดอกไม้นะคะตัดดอกไม้มาใส่เจกัน
0: เขียนราคา
1: น่ารักมากค่ะเนี่ยมีราคาอยู่ค่ะข้างหลังนี
0: ้
1: 120 บาทเองค่ะทุกคนงานฝีมือ
5: ไม่ได้มาน
0: ะคะโอเคมากาเซ่รวบ
1: โอเคเดี๋ยวให้อาเบขายของต่อลูกค้ามาแม่ลูกค้ามายื่นจะซื้อเลย
0: มาเลยมาโอเคไปต่อ
1: ค่ะมีของเยอะแยะไม่ก
0: ระเป๋าเรามาดูทำรถยนต์รอดีกว่า
1: เจ
0: ตอนนี้เราต้องมามุงคุณคุณจังเลยนะคนใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยนะคุณคุณนะ
1: ดูทำโรตีอะไร
0: อ
1: ะไร
0: ย่าโรตีอะไรจากกลุ่มไหนเนี่ย
6: ดูนุ่มสตีดาลา
0: คุณสตีดาลา
1: ดาลานี่ดอกไม้ใช่ไหม
0: ดอกไม้ดาเมื่อกาแต่เดี๋ยวยายเข้าไปฟังดูนะเราจะไปขายกับเขามั่งแบบกลุ่มสตรีดาลากลุ่มสตรีของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะแสดงเยอะจังโอเคตัวเดียวเนาะทำเลยจ้านี่เราขายทุกเดือนใช่ไหม
6: ไม่ได
0: ้
6: ขายค่ะวันนี้ออกบูธของวัฒนธรรม
0: อ๋อวันนี้ออกบูธของวัฒนธรรมย่อแล้วตกลงโรตียาโรของเรานี่มีกี่สีหลากสีป่ะเหมือนดาลาเลยนะสีอะไรบ้างนี่สีชมพู
6: เขียวค
0: ่
6: ะ
0: มีเขียวด้วย
6: เขียวด้วยค่ะยังไม่ลงค่ะ
0: เขียวยังไม่ลง
1: แล้วโรตียาโรนี่มันต่างกับโรตีทั่วไปยังไงอะคะ
6: จะเป็นเส้นไงคะ
1: อ๋อเนี่ยเป็นเส้นเนี่ย
6: ไม่คล้ายกัน
1: แค่ทำเป็นเส้นนะคะนี่เดี๋ยวกัดให้ดู
0: ไปเดินนะ
1: นี่ไงเส้นแบบสีชมพู
0: สีชมพู
1: น่ารักจังอะไม่กล้ากินเลย
0: แปลว่า
6: เอากลับไปเก็บ
0: เราจะไม่กินเราเก็บดีกว่าเพราะว่าเราเสียดาย
1: แล้วเขากินกับอะไรคะโรตีอะไรอ๋อเป็นน้ำแกงมัสมั่นเหรอคะเป็นมัสมั่นใช่ไหมคะ เป็นแกงแกงเนื้อกับแกงไก่
6: ที
1: ่
6: เขากินแกงกะทิ
1: อ่า
6: ที่เหมือนกล้วยทับน
0: ะ
6: อ๋อ
0: เ
6: หมือนคนสตูลจะกินแบบนั้น
0: ไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี่โรตียาล
1: อแบบใหม่นะ
0: แบบ
1: หาหา
0: ใช
1: ่ย่างนะคะโรตียา
0: ลอเวลาเห็นจะแบบม้วน
1: ไม่ค่อยมีขาย
0: เพราะว่าขั้นตอนในการทำมันใจนั้นหน่อยนะยอกระป๋องอย่างเงี้ยฮาริซีซิกิจะค่อนข้างที่จะต้องแบบขั้นตอนเยอะต้องมานั่งแบบทำแบบนี้แล้วก็มาม้วนไม่เหมือนกับขายโรตีนู้นไงโอเค
1: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวหยิบไมค์ก่อนมากาเซ่ค่ะอันนี้ของกลุ่มดาราของเราแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือขนมปอลีไม่ใช่กอลีนะปอลีภาษาไทยก็ปอลีใช่ไหมปอลีเนี่ยลองชิมก่อน
1: ชิมก่อนเดี๋ยวน้องเฟียชิมโรตี
0: อันนี้เป็นของกลุ่มไหนฮะของกลุ่มยามังติกอเหมือนกันเยอะตราเลยนะตราเลยนะสำหรับเรามันนะเฮ้ย
7: อร่อยมาก
0: อร่อยแ
1: ค่อันนี้เหมือนเคยไปกินที่มาเลยอะค่ะเหมือนกันเลยอร่อย
0: จังภาพก็ถ่ายไม่สงสารเลยว่าจะติดห้องมั้ง
7: ลงอัดกระป๋องมา
0: ลองชิมอันนี้ด้วย
1: แกงโยสดะแกงโยสดะสดะแปลว่าอร่อยนะคะ
0: มันฝรั่งพอเชช
1: นะกินกับเนี่ยกำลังดีเลยค่ะเหมือนกินโรตีแกงอะค่ะโอ้ยั่วๆยั่ว
0: เป็นยังไงบ้างลูก
1: อิ่มอกอิ่มใจค่ะ
0: เดี๋ยวเดือนหน้าถ้ามาได้เราก็มานะมาไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน
1: ค่อยว่ากัน
0: เพราะว่าปัตตานีนะเรามาปัตตานีนี่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดอะไรละ
1: ตลาด
0: นัดวัฒนธรรมหรือกดาราย
1: อ
0: จัดขึ้นเดือนละ1ครั้งแล้วก็จะเป็นช่วงของท้ายปลายเดือนเพราะฉะนั้นหากว่าผู้ชมมาที่มัสยิดรายาก็สามารถที่จะแวะไปดูข้างหน้าเหมือนกับไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วข้างในนี่แบบนะเป็นโซนตลาดของกินเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้รายการ
1: ก็มี
0: ใช่แล้วลูกแล้วต่อไปนี่ลูกจะไปกับแม่ได้ไหม
1: ไปได้
0: ไปได้นะ
1: จังหวัดยะลา
0: จังหวัดยะลาโอเคค่ะวันนี้รายการอาชีพการบุกของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวลูกจะ
1: กล
0: ับรายการให้แม่หน่อยได้ไหม
1: กับบรรยากาศตลาดวัฒนธรรมแบบนี้นะคะก็จะเจอกันใหม
0: ่
1: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเฟียก็จะแจมกับแม่ด้วยค่ะ
0: หน้าจอช่องสเปซมิจิซาวนะคะแยมและการีดองแล้วก็ลูกเฟียของแม่ถ้าลูกว่างนะไปก่อนเลยจ้า
1: ไปก่อนค่ะ
0: สลามสุดยอดต่อสวัสดีค่ะไปลูก
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ได้สวัสดี

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบท

พิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ียลใช้แบบไทยวิถีผลักดัน SME สู่ระดับสากล
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยานันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณนัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณศิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะผู้ชมติดตามเราผ่านทางช่อง2 NBT นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้จุดไหนน้ำลดลงไปแล้วบ้างสามารถสัญจรออกจากบ้านได้หรือว่าพื้นที่ไหนยังคงมีน้ำท่วมขังอยู
1: ่
0: ก
1: ็
0: แจ้งข่าวบอกเราได้นะคะรวมไปถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีการล้มผังรายการแล้วก็จัดรายการพิเศษเพื่อที่จะได้รายงานสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่รวมไปถึงก็เปิดสายให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะจะมีรายการพิเศษแบบนี้ให้ติดตามตลอดทั้งวันด้วยค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะจากหลากหลายหน่วยงานก็ยังคงมีไปอย่างต่อเนื่องค่ะและล่าสุดเองก็สร้างความปรับปลื้มปิตินะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงค่ะช่วงเย็นวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3แห่งรวม 1,800 ชุดประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสาน